0: จนมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากวันนี้ฝนหนักขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมากขึ้นวันนี้จุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวม10จังหวัดพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าฝนมาเติมอีกน้ำอาจขึ้นเร็วเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงเจอกลุ่มฝนต้องหลีกเลี่ยงค่ะนี้ภาคเหนือฝนไม่มากตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรช่วงเช้าอากาศเย็นสบายต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนได้บางพื้นที่ที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสมีฝน 30% ของพื้นที่มีฝนตกได้แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้บางพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลบริเวณทั่วไปคลื่นสูงไม่มากแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะและมีฝนหนักต้องระวังที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาและใกล้ทางน้ำต้องระวังในทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นกันค่ะจะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคนออกทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตร
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Thra Thirakkalsan. The government has warned residents in 15 provinces to watch for possible landslides and flash floods from October 11th until the 13th as authorities closely monitor accumulated rainfall and prepare emergency assistance.The government has identified 29 districts across 15 provinces as at risk of landslides and flash floods due to heavy rain and accumulated rainfall. The Department of Mineral Resources under the Ministry of Natural Resources and Environment is monitoring vulnerable areas, while relevant agencies have been instructed to issue timely warnings and stand ready to assist residents. The watch covers Thakอุทัยธานีและกำแพงเพชร in the north กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ in the central region and 10 southern provinces กระบี่พังงานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรระนองสตูลสงขลาตรังและยะลาAuthorities are also coordinating with the Department of Water Resources, the Thai Meteorological Department, and other agencies to monitor rainfall and improve early warnings, especially in vulnerable areas in the south. Residents in high-risk areas, especially communities near mountains and steep slopes, are urged to follow official announcements closely and move to safe locations immediately if they notice warning signsIncluding prolonged heavy rain, rapidly rising or discolored stream water, or soil movement on slopes. The government says emergency personnel and equipment are being prepared to respond promptly and protect lives and property.The government is accelerating flood relief and recovery efforts in Prachinburi, where more than 50,000 households have been affected. Officials are working to verify compensation claims and expedite payments. 7 districts in Pratimburi have been declared a disaster zones with more than 50,000 households affected. The province has established 49 temporary shelters and provided 3 meals a day through royal and community kitchens. Defense Minister Adun Buntamjarun, Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi, and Deputy Transport Minister Siripong Angkasakunkiat visited a temporary shelter in Bansang District to distribute relief supplies and encourage flood victims before attending a briefing on the overall situation. Authorities have been instructed to coordinate with the Provincial Electricity Authority to conduct safety checks before restoring power to flooded areas, preventing electric shock incidents. All 50,000 affected households have submitted compensation applications, and officials have been urged to complete eligibility checks by October 14th to speed up payments.
4: แล้วในส่วนของมหาไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปาจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
3: Meanwhile, the Transport Ministry has pledged to provide heavy machinery, high-clearance vehicles, and six-wheel trucks to help residents travel through affected areas. Authorities have also been asked to assess road damage promptly so repair budgets can be allocated as soon as possible.Thailand is exploring ways to help innovative businesses access financing by using intellectual property as an economic asset. As the country hosts the 2026 IMF and World Bank annual meetings from October 12 until the 18th.The Commerce Ministry will take part in discussions on October 13th with Assistant Commerce Minister Dr. Kirida Paupichit, exchanging views with representatives of the European Union Intellectual Property Office, the European Investment Bank, and the International Monetary Fund. Many businesses hold valuable intellectual property, including patents and trademarks that can generate revenue and strengthen competitiveness. However, these intangible assets may not be fully valued or accepted by financial institutions as collateral, unlike physical assets such as land and buildings.The discussions will explore ways to assess the value of intangible assets and develop financial systems that better support innovation-driven businesses, helping inform future measures to improve Thai entrepreneurs' access to funding.Thailand is stepping up security and traffic measures for the IMF and World Bank annual meetings this week at Bangkok's Queen Sirikit National Convention Center. Motorists are urged to avoid nearby roads and use public transport.Thai police and relevant agencies are coordinating security, traffic, and public health measures, with special emphasis on protecting visiting national leaders and ensuring smooth operations throughout the meetings. Police say traffic around hotels and motorcades will be managed according to plan, while access to the convention center will be monitored to prevent vehicle congestion. No road closures are planned at this stage, but authorities will notify the public promptly if closures become necessary. Police will also monitor potential security threats and demonstrations with a Joint Security Operations Center coordinating responses among relevant agencies. The government advises motorists to avoid Ratchadapisek Road between Rama 4 and Asok Sukhumvit intersections. Nearby Benchakitit Park, Sukhumvit Road around Nana, Asok and Prompong, and Rama 4 Road near Klong Toei and the Convention Center. Some areas of Benchakitit Park may also be temporarily closed. Travelers heading between Suvarnabhumi or Don Mueang airports and

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 7:13 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่พระอาการประชวรของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกโดยแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อในปอดของพระองค์ครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เปิดเผยต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดของพระองค์ระหว่างการตรวจสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้และพระองค์มีกำหนดจะเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อดังกล่าวออกที่โรงพยาบาลเจเมลี่ในกรุงโรมของอิตาลีภายในสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีพระชนมายุ71พรรษายังตรัสเรื่องนี้แก่คริสตศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอีกว่าก้อนเนื้อดังกล่าวถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการแพร่กระจายโดยถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้แต่แพทย์เห็นว่าควรทำการรักษาโดยเร็วดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้านโฆษกสำนักวาติการเปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จะทรงพักฟื้นเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดและไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์เพียงแต่เปิดเผยว่าพระองค์มีความกังวลด้านสุขภาพเล็กน้อยแต่ก็ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเสด็จเยือนประเทศในแถบละตินอเมริกาได้แก่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูตามกำหนดการเดิมในวันที่6ถึง17พฤศจิกายนนี้
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนสถานีโทรทัศน์รายใหญ่5แห่งได้แก่ ABC, CBS, CNN, NBC และ Fox News เพื่อพิจารณาว่าการระงับการรายงานข่าวจากทำเนียบขาวร่วมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาเข้าข่ายละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลกลางหรือไม่โดยได้ขอให้สถานีโทรทัศน์ทั้ง5แห่งส่งมอบเอกสารและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบทำเนียบขาวทีวีพูลมาให้ตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าสถานีโทรทัศน์เหล่านี้ที่ปกติจะต้องผลัดกันส่งทีมข่าวไปติดตามความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีและแบ่งปันภาพข่าวกับสื่ออื่นๆที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้นั้นได้กระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายเชอร์แมนซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ป้องกันการผูกขาดและมีพฤติกรรมที่จำกัดการแข่งขันหรือไม่โดยเพราะว่าสื่อเหล่านี้ได้ระงับการรายงานข่าวตามระบบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกทั้งยังปฏิเสธที่จะจัดหาภาพข่าวทดแทนแก่สื่อที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่อีกด้วยการสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับสิทธิการเข้าถึงทำเนียบขาวของผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ The Politico จนเกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนับตั้งแต่นั้นสถานีโทรทัศน์ทั้ง5แห่งดังกล่าวก็ร่วมกันระงับการเสนอข่าวจากทำเนียบขาวเรื่อยมาเพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้าง CNN, MS Now และ The Politico
0: มีผู้อพยพอย่างน้อย139คนรวมทั้งเด็กเสียชีวิตแล้วก็ยังสูญหายอีก84คนหลังเรือโดยสารที่บรรทุกผู้อพยพประมาณ350คนประสบเหตุล่มระหว่างเดินทางจากประเทศจิบูตีเพื่อไปยังเยเมนโดยล่องผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IMO ระบุว่าเรือประสบเหตุบริเวณใกล้เมืองกูเฮเรทางชายฝั่งตะวันออกของจิบูตีระหว่างคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องจนถึงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตที่มีกว่า80คนซึ่งมีทั้งชาวเอธิโอเปียแล้วก็โซมาเลียโดยทั้งหมดต้องการเดินทางไปยังประเทศแถบอ่าวอาหรับเพื่อไปแสวงหางานทำและหนีจากความยากจนในประเทศบ้านเกิดขณะนี้การกู้ภัยซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่จิบูตีกับองค์การ IMO ยังคงดำเนินการอยู่โดยพบซากเรือเป็นเรือไม้เก่าๆซึ่งมีสภาพไม่เหมาะแก่การล่องข้ามผ่านช่องแคบครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่เนปาลแต่ครั้งนี้มีการเตือนภัยไว้ล่วงหน้าติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: เหตุ ตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำตรีสุรีในเขตกุรคานทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์นี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับข้อมูลว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์จัดเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตำรวจอินเดียปล่อยตัวนายอภิจิตติ๊บเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังควบคุมตัวทั้ง3โดยอ้างการป้องกันไว้ก่อนขณะเดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวันเสาร์โดยหลังได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงต่อในกรุงนิวเดลีทันทีเพื่อขับไล่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยว่าการสั่งการของเซเลนสกีให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระส่วนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาจะพิจารณาในเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียในการโจมตีกลุ่มฮูตีหรือไม่ทันทีกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงกะลิบในกรุงริยาดล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก309คนนับเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้ครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์ส่วน2ครั้งก่อนมีผู้เสียชีวิต4คนทรัมป์ย้ำอีกครั้งว่าแจกจริง 5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะหากรีพับลิกันคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาได้ขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนแต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังบอกว่าเมื่อรีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาก็จะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีไซอัสที่พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่รัฐแอลาแบมาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายกลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์จัดการประชุมกลุ่มคนทำงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินเพื่อหารือถึงประเด็นที่น่ากังวลต่างๆในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปในระดับการใช้ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งาน AI จะทำให้เกิดการเลิกจ้างงานมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่องที่ AI จะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
0: บังกลาเทศเตรียมเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศโดยจะเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์1ใน2ตัวภายในสิ้นปีนี้ครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: บังกลาเทศเตรียมเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุปุระซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการแต่ก็ล่าช้ามาอย่างยาวนานโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีขนาด 2.4 กิกะวัตต์เป็นอภิมหาโครงการมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เวลาสร้างนานกว่าทศวรรษริมฝั่งแม่น้ำปัทมาห่างจากกรุงทาก้าประมาณ150กิโลเมตรกลายเป็นจุดพลิกโฉมหมู่บ้านรุปุระที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบให้กลายเป็นแหล่งดึงดูดทั้งแรงงานชาวรัสเซียธุรกิจใหม่ๆและการจ้างงานเข้ามาในพื้นที่ ื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบแล้วเตาปฏิกรณ์ที่มีอยู่2เตาจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศที่มีประชากร170ล้านคนแห่งนี้ซึ่งจะช่วยแก้วิกฤตพลังงานที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านได้โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับโรซาตอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียทำให้เกิดการสร้างชุมชนชาวรัสเซียกลุ่มย่อยๆขึ้นมาในพื้นที่ชนบทของบังกลาเทศคนงานชาวรัสเซียหลายพันคนใช้เวลาหลายปีที่นี่ในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ส่งผลให้มีทั้งคอมเพล็กซ์ที่พักอาศัยร้านค้าและร้านอาหารผุดขึ้นรอบๆป้ายร้านค้าต่างๆมีทั้งภาษาเบงกาลีภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียขณะที่ร้านอาหารบางแห่งก็มีซุปบอชของรัสเซียเสิร์ฟเคียงคู่ไปกับอาหารท้องถิ่นช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามความแปลกใหม่และคำว่านิวเคลียร์ได้ทำให้หลายคนรู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยแต่สำหรับเด็กชายโมฮัมหมัดนาฟิสวัย15ปีเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยตรงกันข้ามเขาดีใจที่รุปุระกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเขาหวังว่าวันหนึ่งจะได้ทำงานที่นี่หากเป้าหมายเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจริงส่วนผู้ที่คัดค้านโครงการนี้อย่างโมฮัมหมัดยูนุสอารีวัย80ปีซึ่งบ้านอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าโดยใช้เวลาเดินเพียง15นาทีกล่าวว่าการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแห่งนี้มีมานานหลาย10ปีแล้วโดยเขาเริ่มเห็นความไม่สงบสุขจากการที่ทางโรงไฟฟ้าได้เปิดทดสอบเครื่องอัดอากาศที่ก่อเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนเด็กๆต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกทั้งนี้ความพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองรุปุระมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960โดยมีการเจรจากับซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสจีนและเกาหลีใต้แต่ก็ไม่มีข้อตกลงใดเป็นชิ้นเป็นอันกระทั่งปี2558ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศได้บรรลุข้อตกลงกับรัสเซียจนนำไปสู่การเริ่มก่อสร้างในอีก2ปีถัดมาแต่การก่อสร้างก็หยุดเป็นช่วงๆตามสถานการณ์โลกทั้งการระบาดของโควิด-19และการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจากสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคอร์รัปชันในรัฐบาลอีกด้วยแต่เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นชาวบังกลาเทศต่างก็มีความหวังว่าระบบพลังงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศจะมีความเสถียรมากขึ้นสักทีโดยเฉพาะในเมืองรุปุระแห่งนี้
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เช้านี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: เมื่อคืนนี้มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี
1: ้ได้ข่าวว่าคาบ้าน
3: นะครับคาบ้าน คือทีมที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
1: ้ค่ะ
3: ครับนะ
1: ใช่
3: บุกไปชนะได้นะ
1: ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมตอนนี้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของเอเชียได้แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็เป็นรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนี่เป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับทีมชาติไทยเจอกับเลบานอนเตะที่ชลบุรีสเตเดียม
4: ค่ะก็ทั้ง2ทีมเนี่ยชนะรวดมา2นัดเลยนะคะทีมละ6แต้มเท่ากันแต่ว่าไทยเนี่ยอยู่ที่1เพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะฮะต้องการอย่างน้อย1แต้มแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะคะสำหรับทางทีมสาวไทยของเรา
3: ครับชนะไป 5-0 เลยนะครับประตูแรกมานาทีที่21นะครับจากกนกพรวรรณทองยิงให้ไทยนำก่อน 1-0 นี
1: ่
3: แล้วก็ลูก2มานาที33นะครับเป็นปวิชยาดายศถาวรีจังหวะเลี้ยงเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปสกอร์เป็น 2-0 ละ
4: ค่ะ
3: นี่นำ 2-0 แล้วนะครับแล้วก็ลูก3นาทีที่40นะครับบอลมาเข้าทางปวิชยาดาคนเดิ
1: ม
3: ทำประตูให้ไทยนำ 3-0 เป็นประตูที่2ของตัวเองด้วย
4: ค่ะครึ่งแรกก็นำอยู่3ประตูต่อ0นะคะสำหรับทีมชาติไทยมาครึ่งเวลาหลังที่56เนี่ยได้ทางเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกเนี่ยนะคะที่ม่งเขาซ้ำจังหวะเข้าไปนะคะก
3: ็
4: เป็นประตูขึ้นนำ 4-0
3: แล้วก็ลูกปิดท้ายของทีมชาติไทยมานาที65นะครับจากนนทิยามีโพ
4: ค่ะ
3: นี่นะครับก็จบเกมเราชนะไป
4: 5-0 เลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าจากการชนะนัดนี้เนี่ยทำให้พวกเธอได้สิทธิ์เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องๆแล้วก็โค้ชมิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างคุณธิดารัตน์วิวาสุด้วย ก็3นัดชนะรวด3นัดมี9แต้มเต็มเลยแล้วก็ยิงไปถึง18ประตูรวมๆนะคะแล้วก็ไม่เสียประตูเลยด้วยนะคะ
3: คือ3นัดมีชนะภูฏาน 4-0 ชนะมาเก๊า 9-0 แล้วก็เจอเลบานอนเนี่ยครับยิงไป5ลูกชนะไป 5-0 เลย
4: ใช่ค่ะสำหรับในรอบ12ทีมสุดท้ายนะคะจะจัดกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายนปีหน้านะคะ
3: ครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับหลังจากพักเบรกช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อวานนี้การท่าเรือแม้ว่าจะเหลือ10คนแต่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะปัตตานีได้ 3-2 นะครับคู่นี้เป็นเกมสุดมันเลยเล่นที่บ้านของการท่าเรือนะครับแพสสเตเดียมเจอกับปัตตานี FC
4: คนทำประตูแรกนี่เดินนำมาเลยนะคะมาสักครู่นี
3: ้
4: เล่นไป6นาทีเอง
3: เป็นพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับทำประตูให้การท่าเรือออกนำก่อน 1-0 นี่แล้วก็นาที28โนโบรุชิมุระไปทำฟาวจังหวะนี้ถูกไล่ออกจากสนามท่าเรือเหลือ10คน
4: เสียเปรียบตัวผู้เล่นด้วยนะคะก็เลยทำให้ทางปัตตานีเนี่ยเขามาทวงประตูตีเสมอได้
3: นะครับจากชองปิแอร์ดาวซิวานาที54แล้วนาที75เป็นอีกอเนเวสนะครับมงให้ปัตตานีแซงนำบ้าง 2-1 แล้ว
4: ใครจะเชื่อนะคะน้องใหม่ไทยลีกปีนี้เนี่ยนะคะ
3: ครับแต่ว่านาที79เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับทำประตูให้ท่าเรือตีเสมอ 2-2 แล้วหลังจากตีเสมอแค่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับท่าเรือมาพลิกแซงนำด้วย
4: นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจจากแพทสเตเดียมจริงๆนะคะบรูโน่โมไรร่าหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงประตูชัย
3: นะครับก็ทำให้การท่าเรือพลิกสถานการณ์เหลือ10คนแต่เก็บ3คะแนนได้นะครับชนะไป 3-2 ก็ชนะเกมที่3จากการลงเตะ4นัดอยู่อันดับ5มี9คะแนน
4: ค่ะ
3: ส่วนปัตตานีอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่4คะแนน
4: ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของไทยลีกลำพูนบอริเวอร์ในแพ้ทูแบงคอกไป0ประตูต่อ2พิธีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะคะส่วนศรีสะเกดก็สกอร์เดียวกันเลยค่ะเปิดบ้านชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ1
3: ศรีสะเกดมาได้ประตูชัยนาที89จากแชปิญโญนะครับชลบุรี4นัดยังไม่มีแต้มเลยนะสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับส
4: ่
3: วนศรีสะเกดอยู่อันดับที่9แล้วก็คู่ของพิธีประจวบกับสิงห์เชียงรายเมื่อวานนี้เชียงรายนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกแล้วก็พิธีประจวบมายิง2ลูกรวดเลยนะครับลูกที่2ที่ชนะไปเนี่ยมาได้จุดโทษนาทีที่80แล้วก็ทูแบงคอกเมื่อคืนนี้2ประตูได้จากวิลเลียนพ็อปกับคคณะคำยง
4: ค่ะสถานการณ์ไทยลีกตอนนี้หลังจากผ่านไป4นัดเนี่ยนะคะที่1ยังคงเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะมี10คะแนนค่ะตามมาด้วยอุทัยธานี FC แล้วก็ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพีทีประจวบ FC แล้วก็การท่าเรือ2 3 4 5เนี่ย9แต้มเท่ากันหมดทุกทีมค่ะ
3: ครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้มีเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้จุดเปลี่ยนก็คือลิเวอร์พูลเหลือ10คน
4: ค่ะก็เลยทำให้พวกเขาอย่างที่บอกนะคะคาบ้าน3ประตูต่อ0ค่ะ
3: ครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับมีเจ็บจากเกมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักโดมินิกโซบอตไลโคดี้กักโปในตัวหลักเท่านั้นเลย
4: อีซักเจ็บนี่ไม่รู้จะอีกนานหรือเปล่านะ
3: ครับเจ็บเป็นประจำจนชิน
4: ชินแล้ว
3: นะ
4: แฟนๆลิเวอร์พูลก็ชินแล้วนะคะแต่ว่าทางอิราล่าก็ส่งทั้งบาโคล่าฟอร์เรนเวสนะคะแล้วก็มุนยอสอลิซงทำหน้าที่เหมือนเดิมรวมถึงบันไดด้วย
3: ครับก็เกมมาถึงช่วงครึ่งหลังนะครับที่ลิเวอร์พูลมีจังหวะเสียเปรียบตัวผู้เล่นเพราะว่าไรแอนกราฟเฟนแบกกองกลางของลิเวอร์พูลไปโดนใบเหลืองที่2ไปนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมแรกของแมนซิตี้หลังจากโดนบทลงโทษนะครับก็คือมีการพิจารณาว่ามีความผิดในเรื่องของกฎการเงินแต่ยังไม่มีบทลงโทษอย่างเป็นทางการ มีแฟนลิเวอร์พูลก็แซวเยอะเหมือนกันนะ
4: ใช่เมื่อวานนี้ทั้งสนามเลยนะคะตั้งแต่บัสของแมนซิตี้เนี่ยมาถึงสนามเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดยั้งความสามารถของผู้เล่นแมนซิตี้อย่างที่มาเรสก้าบอกนะคะไม่ได้ทำลายสมาธิก็ได้ทั้งเออร์ลิงฮาลันยิงนาที65เชอร์มี่โดกูนาที68แล้วก็แชกีนาที78อีกนะคะเพราะฉะนั้น3ประตูนี้น่าจะมีค่าสำหรับแฟนแมนซิตี้เมื่อวานนี้เห็นถือกล้วยเป่าลมไปโบกกันเต็มสนามเลยนะคะ
3: ครับว่าบุกมาเก็บ3คะแนนได้นะครับสถิติของแมนซิตี้ตอนนี้6นัดก็คือ 100% ชนะทุกนัดมี18คะแนนเต็มนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ใช่ไหมกล้วยเป่าลม
4: เขาบอกเขาเล่นเองก่อนไม่ต้องรอให้แฟนลิเวอร์พูลมารุมเขา
3: ครับ ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลมีอยู่9คะแนนอยู่อันดับที่9นะ
4: อ้าวก็แมนซิตี้เก็บชัยในแอนฟิลด์เนี่ย2ฤดูกาลติดแล้วนะคะสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่จังหวะที่กาเฟนแบกโดนเหลือง2ใบเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยบอกว่ากรรมการทำเกินไปมันไม่น่าจะเป็นใบเหลืองด้วยซ้ำนะคะ
3: นะส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเวอร์ตันเมื่อคืนนี้บุกไปเสมอเฮาซิตี้ได
4: ้ค่ะอันนี้ก็มีปัญหากรรมการเหมือนกันนะคะสำหรับจังหวะจะชนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็2ได้มาแต้มหนึ่งจากการเสมอ2ประตูต่อ2เดวิดมอยนี่ก็หัวเสียเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกมจบส่วนพาเลซค่ะเปิดบ้านชนะฟอเรสต์ไป3ประตูต่อ1นะคะ
3: ฟอเรสต์เนี่ยนำก่อนตั้งแต่3นาทีแรกนะครับเดอะคริสตัลพาเลซยิง3ลูกรวดเลยชนะไป 3-1 พาเลซอยู่อันดับ12มี7คะแนนส่วนฟอเรสต์อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนน
4: ค่ะส่วนตารางคะแนนโดยรวมในช่วงครึ่งบนของพรีเมียร์ลีกนะคะก็มีแมนซิตี้นี่แหละค่ะอย่างที่พี่ท็อปบอกไป18คะแนนถือว่า 100% สำหรับพวกเขานะคะผ่านไป6นัดที่2อาร์เซนอล15คะแนนค่ะที่3ไบรตัน13แต้มส่วนที่4เบรนท์ฟอร์ด10คะแนนรวมไปถึงเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซีทีมละ10คะแนนเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วใจดีใจมากเลยนะ
3: เอเวอร์ตันมีลุ้นไปยุโรปนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ9มีอยู่9คะแนนแล้วก็ฝากไว้อีกทีนึง
4: จ้ะ
3: อยู่อันดับ13
4: เดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวมา
3: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมล่าสุดเสมอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนไปแมนยูอยู่อันดับที่13มีอยู่6คะแนน
4: เริ่มหาผู้จัดการทีมคนใหม่อ่ะคะ
3: นะมีข่าวเดี๋ยวเข้าสู่มกราเดี๋ยวก็อาจจะมีข่าวเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม
4: ่
3: เหมือนฤดูกาลที่แล้วเลย
4: ใช่ค่ะเอาส่วนฟุตบอลยังไม่จบนะคะมีที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็ได้ทั้งลิโอเนลเมสซี่แล้วก็หลุยส์ซัวเรสเบิ้ลคนละ2ประตูช่วยกับอินเตอร์ไมอามี่เก็บชนะไปได้ค่ะ
3: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับอินเตอร์ไมอามี่เล่นในบ้านที่นูสเตเดียมเจอกับ DC ยูไนเต็ดนี่ครึ่งแรกนาทีที่3นะครับเป็นเจอร์มานเบตรัมผ่านให้กับหลุยส์ซัวเรสทำประตูให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำก่อน 1-0 นะนะครับ
4: ชุดสีชมพูเลย
3: นะครับนำ 1-0 แล้วมาถึงนาที39นะครับลุยส์ซัวเรสทำประตูที่2ของตัวเองทำให้เจ้าบ้านนำเป็น 2-0 ละ
4: ค่ะ
3: นี่ลูก 2-0
4: 2-0 ครึ่งแรกนะคะสำหรับอินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำอยู
3: ่ครับมาถึงครึ่งหลังบ้าง
4: ค่ะครึ่งหลังนี่เมื่อกี้เห็นซัวเรสตอนแรกยิงตอนนี้จ่ายนะคะนาที47ให้กับเมสซี่ค่ะที่เพิ่งจะอำลาทีมชาติไปเมื่อ4วันที่แล้วนะคะก็ยิงให้กับอินเตอร์ไมอามี่นำห่างเป็น3ประตูต่อ0เลยนะคะ
3: ครับโอ้นำ 3-0
4: นี่นี่คู่ประสานบาร์เซโลน่านะคะ
3: อืมนะครับนี่เป็นโอ้เพื่อนรักกันจริงนะ
4: ม
3: เมสซี่กับทางซัวเรสนะครับคาดว่าอาจจะอำลาสนามรีไทร์พร้อมกันด้วยนะ
4: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็นาที60เป็นโรดิโกเดปอลผ่านบอลให้กับเมสซี่ทำประตูที่2ของตัวเองนะครับทำให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไป 4-0
4: ก็ลงเตะ28นัดมี49คะแนนนะคะอยู่ที่2ของสายตะวันออกนำทางสโมสรแนชวิลล์ที่มี63คะแนนอยู่นะคะ
3: ครับแล้วก็เมสซี่ยิงไปแล้ว23ประตูนำดาวซันโวลีกอยู่
4: ใช่ค่ะก็ไม่ชนะทีมไหน5นัดรวดเนี่ยหยุดที่นัดนี้นะคะสำหรับสถิตินี้แล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีของโค้ชคนใหม่อย่างคริสเตียนคิลีกอนซาเลสด้วยนะคะที่พาทีมชนะในลีกครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาเมื่อกลางเดือนกันยายน
3: ครับมีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เอลเช่เสมอเซลตาไป 0-0 โซซิดัดชนะลาโครุญญาไป 3-2 เบติสชนะโอซาซูน่าไป 5-2 และก็ราซิ่งซานตาเดเสมอกับบาเลนเซียไป 2-2 นะครับจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนยังเป็นบาร์เซโลน่า8นัดมี24คะแนนนะครับบาซ่าเกมล่าสุดชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 อันดับ2นี่เป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับก็แอตมาดริดเกมล่าสุดบุกไปชนะอาราเบสได้ 2-1 แอตมาดริดมีอยู่19คะแนนมาดริดตอนนี้อยู่ที่4แล้วมีอยู่18คะแนนนะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะเฉือนชนะเบียร์เรียลได้ 1-0 ก็ตาม
4: ยังคงทำผลงานลุ้มๆดอนๆนะคะสำหรับเรอัลมาดริดไปดูเกาโชเซราอิตาลีกันบ้างนะคะก็เป็นทีมของฟาเบกัสค่ะที่เปิดบ้านเสมอกับโรม่าไป0ประตูต่อ0แบ่งได้กันไปแบบไม่มีสกอร์นะคะเลเช่แพ้โบโลญญา1ประตูต่อ2ลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 ค่ะส่วนซาโซโอโลเสมอเอซิมิลาน 1-1 แล้วก็ยูเวนตุสบุกไปเสมอกับกาญารี1ประตูต่อ1
3: ครับมิลานกับยูเว่มีสะดุดนะครับแต่ว่าลาซิโอยังร้อนแรงตอนนี้มี16คะแนนนะครับแต้มเท่ากับอินเตอร์มิลานจ่าฝูงจากการลงสนาม6นัด
4: ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะโคโลนชนะกลักบักไป2ประตูต่อ1ส่วนชาลเก้บุกไปพ่ายให้กับไฟบวก กอร์เดียวกันเลยค่ะ1-2
3: และไฟบวกตอนนี้ก็ขึ้นไปนำร่วมกับดอร์ทมุนด์นะครับมี13คะแนนเท่ากันจากการลงสนาม5นัดส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดเสมออัลส์บวกนะครับบาเยิร์นอยู่อันดับที่3มีอยู่11คะแนน
4: รอดูว่าจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับทางด้านฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกส่วนในแถบเอเชียของเรานะคะฟุตบอลเจลีกเมื่อวานนี้นาโกย่ากรัมปัสบุกไปชนะคาวาซากิฟอนทาเล่2-1ค่ะ
3: ครับนี่เป็นนัดที่9ของฤดูกาลแล้วนะครับฟอนทาเล่เปิดบ้านโทโดโรกิแอตเลติกสเตเดียมเจอกับนาโกย่ากรัมปัส
4: ค่ะเกมนี้ได้ประตูเร็วเลยนะคะ2นาทีเท่านั้นเองทางฟูจิอิก็วอลเล่เข้าประตูไปนะคะสวยๆเลย
3: นี่ครับนาโกย่าเป็นปัตนำ 1-0 นะ
4: ค่ะ
3: อดีตแชมป์เจลีกปี2010แล้วก็ถัดมา2นาทีนะครับเป็นยาสุโตะวากิซากะผู้เล่นแนวรุกตามเข้าซ้ำให้ทางฟอนตาเล่ตีเสมอเป็น 1-1 นี่เสมอ 1-1
4: ครึ่งแรกนะคะ
3: แล้วก็ครึ่งหลังนาที73นะครับเป็นตัวสำรองยูยะยามากิชิทำประตูให้แกรมปัสนาโกย่าแกรมปัสบุกมาชนะไป 2-1 เลย
4: ใช่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่3นะคะหลังจากที่แพ้ไป6นัดตอนนี้มี9แต้มนะคะอยู่ที่15ของเจลีกส่วนคาวาซากิฟอนทาเล่เนี่ยอยู่ที่8นะคะสถิติชนะมา3เสมอ4แพ้2ตอนนี้มี13แต้มนะคะ
3: ครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับเป็นการแข่งขันสนามที่17รายการสิงคโปร์กลางปีนะครับแชมป์สนามนี้เป็นของแม็กเวอร์สเตเปนนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีมเรดบูลครับเป็นสนามที่17แล้วนะครับแข่งกันที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตในรอบชิงชนะเลิศในแข่งกันทั้งหมด62รอบ
4: แล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่ใครได้โพซิชันเนี่ยการันตีเกือบ 100% แล้วนะคะว่าจะได้แชมป์ก็เช่นเดียวกับแม็กเวอร์สเตเปนเนี่ยแหละค่ะคว้าตำแหน่งโพได้เมื่อวันก่อนแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้เข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง42นาที 00.785 วินาทีนะคะคว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่2ติดก็สมดีกรีแชมป์โลก4สมัยนะคะ
3: ครับก็ก่อนหน้านี้ได้แชมป์ที่บาเรนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอันดับ2เป็นของชาลส์เลอแคลร์นักขับโมนาโกจากเฟอร์รารี่แล้วก็อันดับ3เป็นคีมี่อันโตเนลลี่นะครับดาวรุ่งจากอิตาลีจากทีม Mercedes AMG
4: ค่ะส่วนนักขับชาวไทยจากทีมวิลเลียมส์อย่างอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะคะก็ไม่จบนะคะสำหรับสนามนี้ต้องออกจากการแข่งขันไปในรอบที่61มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะคะทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะคะสำหรับอันโตเนลลี่สนามนี้ถึงแม้ว่าจะจบที่3แต่คะแนนยังรั้งจ่าฝูงนะคะมี340แต้มมากกว่าอันดับที่2อย่างจอร์จรัสเซลจากสหราชอาณาจักรของ Mercedes อยู่ถึง102คะแนนนะคะ
3: โอ้ยนำห่างกันนะนะครับแล้วก็สนามต่อไปสนามที่18จะเป็นรายการ US กลางปีแข่งที่เมืองออสตินที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับช่วงวันที่23ถึง25ตุลาคม
4: ค่ะ
3: ไปดู MotoGP กันบ้างนะครับ MotoGP เป็นสนามที่17นะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับรายการอินโดนีเซียกลางปีแข่งกันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรอบชิงแข่งกันทั้งหมด27รอบ
4: ผลก็เป็นทางฝั่งของนักบิดชาวอิตาเลียนจากอัพริเลียค่ะมาโกเบนเซกี้ที่ทำเอาจอสตาร์ทสกริตที่2นะคะก็แข่งไล่ทางเฟอร์นันเดสเจ้าของพรีชั่นจากสเปนเนี่ยในรอบที่19ก่อนที่เบเซกี้จะเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะคะสถิติทำเวลาอยู่ที่40นาที46.582วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่5แล้ว
3: นะครับอันดับ2เป็นราอูลเฟอร์นันเดสเวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3ฮอเก้มาตินจากสเปนทีมอาพิเลียอีกคนหนึ่งนะครับทำให้3อันดับแรกมาจากทีมอาพิเลียทั้งหมดเลย
4: ก็รอลุ้นนะคะสำหรับแชมป์โลก17สนามเนี่ยเป็นฮอเก้มาตินที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะคะ355แต้มส่วนมาเกสแชมป์โลก7สมัยจากสเปนที่เป็นคนกระดูกเหล็กนะหายไปแล้วก็ยังกลับมาใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่6ที่อินโดนีเซียนะคะทำให้คะแนนสะสมตอนนี้ตกมาอยู่ที่2 353คะแนนตามหลังอยู่2คะแนนแล้วก็อันดับที่3เป็นของเบเซกี้นี่แหละค่ะ309คะแนนนะคะ
3: ด้านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ฟินแลนด์นะครับน่าเสียดายเมรัชนกผ่านเข้าชิงได้แต่ว่าไปแพ้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็แพ้ไป0-2เกมเจอกับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กคือมีอาบริสเฟล
4: ช่คู่นี้เจอกันมา8ครั้งแล้วนะคะเป็นเมย์ชนะได้ทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางบริชเฟลคุมเกมมาไว้ได้แล้วก็ลูกตบเล่นทางดีมากเลยเมื่อวานนี้นะคะชนะไป2เกมรวด
3: นะครับก็สถิติทั้งคู่ก่อนหน้านี้เราดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็แพ้ไป17-21แล้วก็13-21
4: ค่ะ
3: ก็คว้าแชมป์เบอร์ทูรายการแรกในปีนี้นะครับสำหรับทางด้านของบริทเฟลได้รับเงินไป1,200,000 บาทแล้วก็เป็นแชมป์เบอร์ทูรายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย
4: สำหรับสนามต่อไปนะคะก็จะแข่งขันในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเมรัชนกเนี่ยต้องบอกว่าได้รองแชมป์ก็รับเงินรางวัลไป 630,000 บาทนะคะแล้วก็ยังได้แชมป์ระดับ World Tour 9รายการในการเล่นอาชีพด้วยชนะเลิศ World Tour 1รายการก็คือมาเลเซียมาสเตอร์ย้อนไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
3: ขณะที่การแข่งขันเทนนิสหญิงรายการไชน่าโอเพ่นนะครับแชมป์เป็นนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะครับเจิ้งฉินเหวินคนนี้ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม
4: ก็มาพบกับเมียร่าแอนดรีวาจากรัสเซียมือ5ของโลกนะคะก็คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเป็นถึงแชมป์ French Open ปีนี้นะคะมาแข่งขันรายการนี้ก่อนหน้านี้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะเป็นการเจอกันในไชน่าโอเพ่นปี2024ผลปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินนี่แหละก็ชนะไปก่อนครับแล้วนะคะ
3: ก็แมตช์นี้ปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินนะครับอดีตรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นชนะไป2-0เซต7-5แล้วก็6-4แข่งกัน1ชั่วโมง43นาที
4: ก็เป็นนักหัวเจ้าถิ่นคนแรกเลยนะคะที่คว้าแชมป์ระดับนี้ไปได้สำหรับระดับ 1,000 ไชน่าโอเพ่นก่อนหน้านี้เนี่ยไปแพ้รอบรองหมดเลย7ครั
3: ้
4: ง
3: ก็ได้แชมป์ WTA ทัวร์รายการที่6นะครับแต่เป็นแชมป์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2024แล้วก็ชนะเลิศรายการมาสเตอร์ 1,000 เป็นครั้งแรกด้วยนี่เล่นในบ้านแล้วก็คว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนเทนนิสของตัวเอง
4: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเทนนิสเอกจากเอเชียที่กำลังฟอร์มดีนะคะ

0: ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นทางด้านของอาตูจากฝรั่งเศสที่ทำถึง25วิ6คนสุดท้ายได้สำเร็จจะไปเจอกับยาคุบเมนชิกจากเช็กนะคะในรอบต่อไป
0: ขณะที่การแข่งขันอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ26ของรายการแล้วก็มือ27ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟไป10เอสใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีชนะเอเดียนมานาริโนจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดเลยนะครับชนะไป6ต่อ2และ6ต่อ4แข่งกัน1ชั่วโมง17นาทีนะครับคาชานอฟก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดอร์มินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียต่อไป
1: ค่ะ
0: ไปดูกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นรายการ DP World Tour นะครับรายการ Open de España แข่งกันที่สเปนนะครับที่สนามคลับเดอกัมโปที่กรุงมาดริด
1: วันสุดท้ายนี่ต้องชื่นชมโปรวัย33ปีมือ296ของโลกจากสกอตแลนด์นะคะอย่างแกรนด์ฟอร์เรสต์เพราะว่า3วันแรกเนี่ยนำมารวดเลยนะคะออกรอบวันสุดท้ายทำเพิ่มอีก1อันเดอร์สกอร์รวมเลยอยู่ที่14อันเดอร์พาก็คว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับรับเงินรางวัล21ล้านบาทนะคะก็เป็นการชนะรายการที่3สำหรับ DP World Tour ของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชนะปุ๊บก็จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันเมเจอร์2ทัวร์นาเมนต์ทั้ง The Open แล้วก็ The Master ในปีหน้าแน่นอนแล้วค่ะ
0: อันดับ2ร่วมยูเจนิโอชาคาร่าของเจ้าถิ่นสเปนนะครับวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พารวมมี13อันเดอร์พาเท่ากับวิกเตอร์เปเรสจากฝรั่งเศสก็แพ้แชมป์ไปสโตรกเดียว
1: ส่วนจาคอบโบสก็อปโอเลเซนนะคะจากเดนมาร์กทำสกอร์รวม12อันเดอร์ก็เลยจบอันดับที่4ค่ะแล้วก็โจดีนมือ140ของโลกนี่นำร่วมมา3วันแรกเลยนะคะแต่ว่าวันสุดท้ายตีเกินไปถึง2โอเวอร์ก็เลยทำให้สกอร์รวมเลยเหลือ11อันเดอร์ตกมาอยู่ที่5ร่วมกับแดเนียลบราวน์จากประเทศเดียวกันเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับแล้วก็ผลงานนักกอล์ฟไทยนะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์วันสุดท้ายทำเพิ่ม6อันเดอร์พารวมมี5อันเดอร์พาก็ได้อันดับที่32ร่วมไปครับ
1: ยังคงอยู่ที่กอล์ฟนะคะแต่ว่าเป็นการแข่งขัน PGA ทัวร์นอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับรายการนี้ก็แข่งขันกันที่เมืองโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่นจบวันสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนเนนคว้าแชมป์ไปนะคะ
0: ครับนี่เป็นรายการเบเกอร์เรนคลาสสิกนะครับชิงเงินรางวัลประมาณ320ล้านบาท
1: ก็ทางเบรนเนนทำมา3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันอยู่ที่16อันเดอร์นะคะคว้าแชมป์ไปครองแล้วก็รับเงินรางวัลจากรวม320ล้านบาทเนี่ยไป48ล้านบาทถือว่าเป็น PGA รายการที่2สำหรับการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ด้วยนะคะต่อจากรายการวินแฮมแชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรายการที่3ในอาชีพของเขาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ Bank of Utah Championship เมื่อปีที่แล้ว
0: ครับก็มีคิดมิทเชลมือ76ของโลกแล้วก็เจคอบริดแมนมือ20ของโลก2เพื่อนร่วมชาติจากสุรัตนะครับจบอันดับ2ร่วมกันสกอร์รวม15อันเดอร์พาแพ้แชมป์ไปสโตรกเดียว
1: ค่ะส่วนรายการต่อไปของ PGA ทัวร์จะไปแข่งที่หมู่เกาะเบอร์มิวดานะคะรายการ Butterfield Bermuda Championship ช่วง 22-25 ตุลาคมที่พอร์ต Royal Golf Course ค่ะ
0: ขณะที่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมของไทยนะครับออกเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปครั้งนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองเลย
1: เมื่อวานนี้ก็เดินทางเรียบร้อยนะคะก็มีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแล้วก็คณะผู้บริหารร่วมไปส่งด้วย
0: นะครับก็จะแข่งกันอย่างเป็นทางการสำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่าแข่งกัน18ถึง24ตุลาคมนี้
1: ไทยเราส่งนักกีฬาไปทั้งหมด265คนนะคะบวกกับเจ้าหน้าที่อีก147คนรวม412คนแล้วก็จะแข่งขันครบทุกชนิดกีฬาเลยนะคะก็มี18ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะก็มีทั้งยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งนะคะแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์ก็ชิงกันทั้งหมดเนี่ย492เหรียญทองด้วยกันนะคะ
0: ครับก็ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองให้เท่ากับครั้งที่แล้วที่หังโจนะครับก็เพิ่งจบเอเชียนเกมมาของเราก็ทำผลงานได้เกินเป้าไปครั้งนี้ก็เชื่อว่าผลงานนักกีฬาไทยน่าจะดี
1: เขาก็นำทัพด้วยเห็นไหมคะสายซูนีอยู่ตรงกลางเลยนะคะ
0: ครับขณะที่เรื่องของมหกรรมกีฬาในบ้าน

0: เราช่วงปีหน้านะครับก็จะมีทั้งเยาวชนแห่งชาติและก็กีฬาแห่งชาติแต่ว่าปัญหาจากเรื่องของสภาพน้ำท่วมนะครับทำให้อาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป
1: ใช่ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อหลายรายการเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศกันออกมาจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะประกาศเลื่อน4รายการใหญ่ก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติอย่างเมืองช้างเกมรวมไปถึงอุดรธานีเกมส์ก็คือกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาคนพิการอย่างภูพระบาทเกมด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเลื่อนไปจัดในปี2570ก่อน
0: ครับก็สาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันมาจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือนเรื่องดังกล่าวก็สร้างความกังวลใจให้กับคนในวงการกีฬาอย่างมากนะครับมองว่าการเลื่อนการแข่งขันขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยแบบข้ามปีด้วยอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรง
1: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นม.6เนี่ยนะคะหลายคนที่มาร่วมแข่งขันเพราะว่าต้องใช้โควต้าไปชิงเข้ามหาวิทยาลัยบางคนถ้าเลยไปเนี่ยอายุอาจจะเกินเกณฑ์แล้วก็ลงแข่งขันไม่ได้แล้วก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าไอ้เรื่องอุปกรณ์ที่นำมาเป็นเหตุผลในการเลื่อนเนี่ยน่าจะไปขอยืมหรือว่าเช่าจากสมาคมอื่นๆก่อนได้ไหมมันอาจจะทำเวลาให้ลดลงมาก็ได้นะคะ
0: ครับซึ่งล่าสุดคุณโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกสำหรับการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนนะครับและก็นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมีประชุมหารือกันช่วงวันที่21ตุลาคม
1: ค่ะก็จะรับฟังข้อคิดเห็นว่าเอ๊ะอาจจะมีการเลื่อนขยับขึ้นมาได้ไหมแทนที่จะไปปี2570เดี๋ยวคงต้องรอผลการประชุมจากวันที่21ตุลาคมก่อนนะคะ
0: ครับขณะที่ศึกมวยไทย RWS October Fest นะครับก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีการแจกโบนัสทั้งหมดมากกว่า3ล้านบาท
1: รายการใหญ่จริงนะคะสำหรับ RWS October Fest นะคะที่ราชดำเนินค่ะเอาแฟนมวย7คู่เนี่ยนะคะมาต่อยกันเลยนะคะทำให้ครั้งนี้เนี่ยเงินรางวัลโบนัสเยอะมาก 3,475,000 บาท
0: คู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์เบนทัมเวท122ปอนด์ครับระหว่างเพชรศิลาวออุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่น
1: ครั้งนี้5ยกเพชรศิลาประสบการณ์ดีกว่านะคะทั้งเชิงมวยไทยแล้วก็อาวุธเยอะกว่าค่ะเอาชนะไปได้แบบเอกฉันท์เลยนะคะ50ต่อ45 49ต่อ46แล้วก็49ต่อ46ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะคะแล้วก็ได้โบนัสด้วยสำหรับโบนัสซุปเปอร์ไฟท์ 500,000 บาทโอกาซากิก็ได้โบนัสเหมือนกัน 250,000 บาทนะคะ
0: ครับแล้วก็ช่วงปลายปีนี้วันที่26ธันวาคมนะครับจะครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS นะครับก็จะมีการแข่งขันนัดใหญ่นะในศึก R81 ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับสโมสรนาวิกโยธิน FC เปิดตัวทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาลใหม่นะครับตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าตั๋วเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได
1: ้ก็เป็นการขึ้นมาสู้ศึกไทยลีก3ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีทางด้านของเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแล้วก็ที่ปรึกษาสโมสรนาวิกโยธิน FC อย่างพลเรือตรีวงดนัยปานนิ่มเนี่ยมาเป็นประธานนะคะมีผู้ช่วยจากองค์กรสนับสนุนทั้งไอมาเน่ไทยแลนด์บริษัทไทยเบฟนะคะแล้วก็บริษัท Enjoy 1688 Shopping Online มาในงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: ครับไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวชุดแข่งขันซึ่งแต่ละแบบก็จะรับการออกแบบให้สะท้อนตัวตนของสโมสรด้วย
1: มีหลากหลายชุดเลยนะคะ6แบบด้วยกันทั้งชุดบอลลีก2สีชุดบอลถ้วย1สีแล้วก็ชุดผู้รักษาประตู3สีนะคะเป้าหมายที่บอกไปก็อยากจะอยู่ในนี้ให้ได้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน
0: ใช่นะครับก็คือผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกลุ้นเลื่อนชั้นนะครับทางนาวิกโยธิน FC นะก็ตอนนี้กลับมาแข่งขันสำหรับฟุตบอลในระดับสโมสรนะครับก่อนหน้านี้ก็หยุดฟีฟ่าเดย์ไปประมาณ2สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ไทยลีกก็เริ่มเตะแล้วนะครับแต่ว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยไทยลีก3ก็มีเตะอยู่นะแต่ว่าพอกลับมาก็มีไทยลีก1ไทยลีก2ลงสนามกัน
1: ค่ะ
0: นะก็เชียร์กันต่อนะครับฟุตบอลไทยยังอีกยาว
2: ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: หมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการเก็บผลมะกอกที่ไร่ทางตอนใต้ของเลบานอนมีแรงงานจากทางเหนือของประเทศระดมกำลังกันมาช่วยงานถือว่าเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่เกษตรกรในยามที่ประเทศเกิดความไม่สงบจากการโจมตีของอิสราเอลค่ะ

0: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครชวนเจ้าของสุนัขและแมวเข้ารับบริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในวันที่15 17 18ตุลาคม2569บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฝังไมโครชิปณสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022487417 022453311ในวันและเวลาราชการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวภายในวันที่15ตุลาคม2569สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมระบบจะโอนวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติตามประเภทและเงื่อนไขที่กำหนดกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยื่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th และสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันทิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:30 ถึง20:00 น.ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๊กอยู่นอกสถานที่ค่ะเพื่อที่จะมาดูถึงการแสดงที่เป็นรากเหง้าและเป็นวัฒนธรรมของชาวระยองถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดยตรงสักทีเดียวแต่ก็สามารถที่จะดึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนระยองออกมาได้อย่างชัดเจนผู้ที่จะมาถ่ายเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะอยู่กับเราแล้วค่ะน้องต้นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: น้องต้นแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายต้นเตชินพุทธวารินครับเป็นหัวหน้าคณะหนังตะลุงสสืบสานศิลป์ศิษย์กระบอกขึ้นพึ่งครับ
0: ค่ะพูดถึงหนังตะลุงเนี่ยหลายคนคงไม่ได้นึกถึงว่ามันจะมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงตะลุงน่าจะนึกไปถึงทางใต้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอะไรอะคะทำไมถึงมีในพื้นที
1: ่ตามประวัติแล้วมีแม่ย่าแดงเป็นผู้หญิงนะครับนำหนังตะลุงศิลปะการแสดงตรงเนี้ยมาจากภาคใต
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาจากจังหวัดอะไรทางภาคใต้มาไว้ที่วัดกระบกขึ้นพึ่งมีหลวงปู่ทาบนครปุญโญครับสมัยนั้นเนาะท่านเป็นเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วก็รับอุปการะแม่ย่าแดงครับแล้วก็จัดให้มีการแสดงศิลปะหนังตะลุงเดิมเรียกว่าหนังแห้ง
0: หนังแห้ง
1: เดิมเลยครับเรียกหนังแห้งแล้วก็หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ทาบแกให้หลานแกคือทวดโพสิริโชติครับเป็นคนหัดเป็นนายหนังตะลุงคนแรก
0: ค
1: นแรกของระยอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับตามประวัติ
0: น้องต้นพอรู้ประวัติเดิมไหมคะว่าจริงๆหนังแห้งในสมัยนั้นกับหนังตะลุงที่เขาเล่นกันทางภาคใต
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะคืออันเดียวกันไหมอ่ะ
1: จากคล้ายๆกันซึ่งผมก็มองก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราเอามาผสมผสานกับทางดนตรีหนังสดซึ่งบ้านเราเนี่ยระยองเนี่ยมีหนังสดอยู่แล้ว
0: คือเราเก่งด้านนั้น
1: ใช่ครับมีหนังสดหนังสดก็คือขนสดในปัจจุบัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับมีขนสดเราเอาดนตรีของขนสดเนี่ยมาประยุกต์กับหนังตะลุงรวมถึงกระทั่งบทร้องเดิมเนี่ยเราก็เอามาจากสุนทรภู่
0: ค่ะ
1: ครับคือการบทร้องเบิกหน้าโรงคือการไหว้ครูใช่
0: ๆคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ครั้งนึงเนี่ยสัก3 4 5ปีย้อนหลังเนี่ยปุ๊กเคยมาพูดคุยมาถ่ายทำถึงการแสดงการละเล่นหนังตะลุงของน้องต้นครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้ผ่านมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการตั้งคณะสสืบสานศิลป์มาจนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วคะ
1: ประมาณสัก10ปีโดยประมาณ
0: เราย้อนกันนิดนึงแม้เผื่อคุณผู้ชมจำกันไม่ได้อะไรทำให้ต้นเนี่ยเข้าสู่วงการนี
1: ้ก็ชื่นชอบการแสดงหนังตะลุงแต่แรกแล้วผมไม่ได้ชอบนะผมกลัวแล้วหลังๆมาก็ชอบยังไงก็เราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราชอบเราก็ไม่รู้ตัวเองมารู้อีกทีเอาเราชอบศิลปะการแสดงตรงเนี้ยครับ
0: แล้วใครเป็นคนดึงเข้ามาฝึกหัดหรือว่าเราเดินเข้าไปขอฝึกหัดเองเลยอ
1: าจารย์สมควรปานกลางครับเราขอไปฝึกหัดก็คือเราจะติดถอยห้อยตามครูไปทำการแสดงทุกที่ฮะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าว่างจากโรงเรียนศุกร์เสาร์เราจะได้ไปใช่ไปทำการไปติดตามครูเขาแน่ใช่ครับไปตำแหน่งของผมแรกคือไปส่งตัวหนังตะลุง
0: ส่งตัวหนัง
1: เด็กส่งตัวหนังแล้วก็ตีกลับมีหน้าที่แค่นั้นใช่ครับใช่ครับ
0: ผ่านมาจนวันนี้น้องต้นมีคณะมีวง
1: ครับ
0: เขาเรียกเป็นคณะหรือวงคะ
1: คณะ
0: เป็นคณะเป็นของตัวเองแล้ว
1: ใช่ครับ
0: สามารถที่จะรับงานต่างๆพูดได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคณะในจังหวัดระยองที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ร่วมสืบสานไปพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: การที่จะมีคณะหนึ่งเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ
1: มีคณะหนึ่งองค์ประกอบก็จะมีเครื่องดนตรีครับเครื่องดนตรีเวทีเครื่องเสียงครับผ้าจอฉากโรงหนัง
0: ต้องใช้คนประมาณกี่คน
1: ทั้งหมดตอนนี้ใช้อยู่5คนครับ
0: 5คนเราก็รับงานได้แล้ว
1: ใช่ครับรวมในหนังด้วย5คน
0: ในหน
1: ัง ใช่คนตีเครื่อง4คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเราก็รับงานได
0: ้วันนี้ปุ๊กก็ได้มีโอกาสนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกันนะคะว่าการเล่นหนังตะลุงของน้องต้นจะสนุกแค่ไหนในค่ำคืนของวันนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยเราต้องพูดคุยกันก่อนว่าเอ๊ะการที่จะแสดงหนังตะลุงสักเรื่องนึงเนี่ยนอกจากจะมีตัวหนัง
1: ครับ
0: มันต้องมีบทร้องบทแสดงต่างๆต้นคิดยังไงอะคะในหนัง
1: บทร้องเดิมแล้วทวดโพที่เป็นนายหนังคนแรกของระยองเนี่ย แกเขียนตำราบทหนังไว้ใช
0: ่
1: ซึ่งก็เราต้องจำให้ได้อะ
0: ต้องจำบท
1: ใช่แม่บทเลยก็คือตั้งแต่สวดมนต์พระฤาษีฉากแรกปฐมฤกษ์คือการสวดมนต์ฤาษีก็จะเป็นการสวดมนต์พระฤาษีต่อจากนั้นก็จะร้องเบิกหน้าโรงก็จะเป็นแม่บทอีกเราก็ต้องจำให้ได้อีกครับแม้กระทั่งตัวพระตัวนางตัวยักษ์ยักษ์ก็มียักษ์ตัวผู้ยักษ์ตัวเมียคือเราต้องจำให้ได้แล้วก็มีเหาะบทเหาะคือตามนิทานปรัมปราของโบราณเนา
0: ะ
1: จะมีการเหาะขึ้นฟ้าก็จะมียักษ์เหาะมีมนุษย์เหาะเหาะชมดาวเหาะชมม้าเหาะชมช้างหลายอย่างเราต้องจำไม่ได
0: ้โอ้โหเก่งมาก
1: ครับ
0: นั่นคือนายหนังหน้าที่ของนายหนังเหรอ
1: ใช่ครับหน้าที่แล้วก็ถ้าเราไปตามงานเราก็จะต้องไปเอนเตอร์เทนกับ
0: คนดู
1: เจ้าภาพคนดูด้วยใช่
0: ทีนี้คำว่านายหนังหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะนายหนังคืออะไรห
1: ร
0: ือแค่เป็นเจ้าของคณะหรือเปล่า
1: ใน
0: หนังต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง
1: ในหนังก็หน้าที่หลักๆเลยคือเชิดหนังตะลุงนี่แหละครับ
0: เป็นคนเชิด
1: เป็นคนเชิด
0: และ
1: เป็นคนเชิดคนร้อง
0: คนร้อง
1: ใช่ครับเป็นคนเชิดคนร้องเดิมเนี่ยเขาจะโบราณเนี่ยเขาจะเล่นกัน2คนตั้งแต่โบราณเล่นกัน2คนใช่แต่หลังๆมาแล้วก็เล่นแยกกันก็เป็นคนเดียวอาจจะง่ายกว่าในการไม่ต้องนัดมุกอะไรเงี้ยเราก็เล่นคนเดียวตบคนเดียว
0: แต่ว่าพี่เห็นว่าเวลาที่เขาแสดงกันเนี่ยน้ำเสียง
1: ครับ
0: ตัวละครแต่น้ำเสียงก็
1: ต้องแตกต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีพื้นฐานของ
1: ใช่ครับ
0: การแสดงมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นนิดนึงได้ไหม
1: ยักษ์แล้วก็เสียงยักษ์อีกอย่างนึงเสียงพระก็อีกอย่างนึง
0: อ่ะอย่างเสียงยักษ์
1: เสียงยักษ์นี่ก็จะเสียงใหญ่หน่อยขอสมมุตินามตามท้องเรื่องข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วชื่ออสุราพยามารหิรัญยเมฆขุนมารอะไรประมาณนี้ก็จะมีถ้าอยู่บนโรงจะมีฟีลลิ่งที่ว่ามัน
0: แล้วตัวพระเอกล่ะ
1: ตัวพระเอกก็เสียงหล่อๆหน่อยข้าพเจ้าเองทรงนามอยู่แล้วชื่อวัฒน์ท้าวพรหมทัตราชาอะไรประมาณน
0: ี้มีตัวละครที่เป็นผู้หญิงไหมล่ะ
1: ตัวละครมีก็ต้องม
0: ีใช่
1: ก็ต้องดัดเสียงต้องดัดเสียงให้เสียงบางกว่าเสียงตัวพระใช่
0: นี่คือความสามารถที่เราจะต้องทำสำหรับในหนังทีนี้พี่เข้าใจได้ว่าการเชิดหนังหรือว่าในหนังในการแสดงแต่ละครั้งอ
1: ่
0: ะมันต้องมีเป็นเรื่องราวเพราะว่าต้องแสดง2ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยหยิบยกเรื่องของเกี่ยวกับวรรณคดีเข้ามาร้อยเรียงเพื่อที่จะแสดงให้กับคนดูแสดงให้กับเจ้าภาพได้เห็นปัจจุบันนี้เขามีแปลงบทให้เข้ากับยุคสมัยยังไงบ้างอะคะ
1: ก็มีครับมีแปลงบทก็มีอาจจะกระชับฉับไวเรื่องอาจจะกระชับฉับไวขึ้นมาอาจจะเน้นหลักไปทางถ้าบ้านไหนชอบตลก

0: เพฮาแล้วก็เน้นหลักไปทางตลกบ้านไหนชอบเป็นเรื่องเราก็เล่นเป็นเรื่องซึ่งทุกวันนี้ทุกคนเขาก็บางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาก็ชอบเป็นเรื่องใช่เด็กรุ่นใหม่บางทีเขาก็ชอบเล่นว่าวันนี้นายหนังเล่นเป็นเรื่องไปเลยครับชอบดูเรื่องบางทีก็ชอบดูตลกก็เล่นเป็นตลกไปอาจจะไม่เข้าเรื่อง
1: แล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่ตลกเราจะเล่นได้ไหม
0: มันก็ต้องพยายามครับพี่ต้องพยายาม
1: ก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นให้ดี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการแสดงหนังตะลุงของระยองเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคำว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนังตะลุงระยองคืออะไร
0: คือภาษาระยองครับ
1: คือตั้งแต่สมัยไหนที่
0: ตั้งแต่น่าจะตั้งแต่แรกเริ่มเลยมีภาษาระยองมีตาเป้ยตาพรมเนี่ยเป็นตัวตลกเป็นตัวหลักเลยของระยองตาเป้ยตาพรมก็ได้พูดภาษาระยอง
1: นิดนึงได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นเสียงตาเป้ยก็จะเสียงเล็กๆครับครับก็จะประมาณว่า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเองชื่อว่าเปลือยนามสกุลว่าปรูดปราดประมาณนี้ถ้าเสียงพรมก็จะเสียงโตหน่อยก็จะเป็นสวัสดีครับพี่น้องครับผมเองชื่อในพรมพร้อมแพรมประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้
1: อันนี้แค่แซมเปิลให้คุณชมได้เห็นกันเดี๋ยวปุ๊กจะมีช่วงนึงให้คุณชมได้ดูด้วยว่าหนังตะลุงของระยองเนี่ยนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถสืบสานวัฒนธรรมได้แล้วยังมีความสนุกสนานขบขันแฝงไปในตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่น้องต้นนะคะอยู่รับงานแบบนี้ค่ะมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในที่นี้หมายถึงว่าเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรม
0: อุปสรรคในที่นี้คือต้องบอกก่อนว่าส่วนมากเราจะเล่นแต่งานแก้บนงานแก้บนซะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีงานวัดก็จะเนี่ยเวทีเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ยคือเราก็มีอุปสรรคมั้ยมันก็มีบ้างครับเกี่ยวกับตรงเนี้ยครับ
1: เสียดายมั้ยคะว่าวัฒนธรรมศิลปะที่มันเป็นของคนระยองแต่มันถูกกลับกลายด้วยอยู่กับแค่การแก้บน
0: ครับก็เสียดายไหมก็เสียดายครับก็เสียดายเหมือนกันครับเราก็มันอาจจะต่อยอดได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะยังไงต่อใหม่ก็จะทำยังไงต่อก็ได้แค่เนี้ยประมาณเนี้ยงานแค่บนงานอะไรไปเลย
1: อย่างน้อยก็จะมีช่องทางนี้เห็นน้องก็บอกว่าอย่างน้อยก็ดีถ้าคนไทยยังยึดติดอยู่กับความเชื่อความศรัทธา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น้องต้อนล่าฟังหน่อย
0: ความเชื่อความศรัทธาของอย่างงานที่จะเล่นวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเก็บผลผลิตทุเรียนได้เราก็หาหนังมาถวายเจ้าที่อะไรประมาณนี้ใช่ครับก็ยังอยู่ถ้าคนไทยยังมีความเชื่ออยู่ยังอยู่ในการบนบานศาลกล่าวเราก็ยังมีเวทีในการแสดงใช่ครับ
1: คือจะได้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมครับยิ่งสะท้อนใจเนาะแทนที่จะมีเวทีในการแสดงออกในการที่จะนำเสนอไม่ใช่แค่คนระยองคนในประเทศคนต่างชาติก็ควรที่จะได้รู้จักด้วยน้องต้นเคยฝันหรือเคยอยากที่จะยกระดับการแสดงของเราของบ้านเราคนระยองยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็มีอยากเหมือนกันครับอยากจะยกระดับศิลปะการแสดงของเราให้เป็นที่รู้จักครับก็นอกจากตรงนี้เราก็ยังนอกจากหนังตะลุงแห้งอันนี้เรียกหนังตะลุงแห้งนะพี่แล้วเราจะมีหนังตะลุงคนคือหนังตะลุงคนคือใช้คนแสดง
1: คนแสดง
0: ใช่ทีนี้เราก็ยังได้ออกไปเล่นงานวัฒนธรรมบ้างอย่างงานหนังใหญ่ไฟกะลาวัดบ้านดอนเขาก็ผมได้รับโอกาสจากครูอาจารย์อำไพบุญรอดให้ไปเล่นหนังตะลุงคนใช่ก็ยังได้ยกระดับไปเล่นใช่ครับเป็นหนังตะลุงคนใช้คนแสดงใช่ใช่ใช่
1: ทุกวันนี้น้องต้นภูมิใจแค่ไหนคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวทีใหญ่โตบ่อยๆนักในการที่จะนำเสนอสิ่งที่น้องต้นกำลังทำอยู
0: ่
1: แต่ว่าก็มีเวทีแบบนี้แหละให้น้องต้นให้ยังสืบสานอยู่น้องต้นภูมิใจในตัวเองยังไงบ้าง
0: ภูมิใจครับภูมิใจมากๆเลยครับที่เราได้จากวันนั้นที่เรากลัวหนังตะลุงครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะเนาะจนมาผมเราชอบตัวหนังเราชอบหนังจนมาถึงทุกวันเนี้ยคือเราภูมิใจที่ว่าเราได้รักษาวัฒนธรรมของวัดใหม
1: ่
0: กบกขึ้นพึ่งไปเล่นหนังที่ไหนก็แล้วแต่ในระยองหรือว่าใ ในบริเวณจังหวัดรอบๆใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จะถามว่าหนังตะลุงมาจากไหนใช่สิทธิ์กบกขึ้นพึ่งไห
1: ม
0: เนี่ยเราภูมิใจตรงนี้ว่าสิทธิ์กบกขึ้นพึ่งเรามีหลวงปู่ทาบที่เราเคารพมากอ่ะเราคนรู้จักทั่วเพราะคำว่าสิทธิ์กบกขึ้นพึ่งม
1: ัน
0: ใช่ครับมันเป็นเอกลักษณ์เป็นอะไรที่เราภูมิใจอ่ะภูมิใจครับ
1: แค่นี้มันก็สุดยอดในชีวิตเราแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นคนมีครู
0: ใช่ครับ
1: ลูกศิษย์ที่มีครู
0: ครับ
1: ยิ่งทำให้เราอ่ะอิ่มเอมใจมากขึ้นไปอีก
0: ครับใช
1: ่แล้วน้องต้นเคยปฏิญาณตนเอาไว้ว่ายังไงบ้างคะว่านอกจากสืบสานแล้วอ่ะเราจะส่งต่อยังไงไหมอ่ะ
0: อ๋อก็ตอนนี้ก็ทางเด็กในวงก็มีรุ่นน้องมาเล่นมาตีเครื่องตีอะไรอยู่อนาคตเขาก็อาจจะเป็นนายหนังถ้าเขาชื่นชอบจริงเขาก็จะเป็นนายหนังอาจจะสืบสานต่อจากผมก็ได
1: ้
0: ใช่ๆเราก็มีเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเราจะต้องส่งไม้ต
1: ่
0: อให้กับเยาวชนต่อไปใช่
1: ต้นอยากจะบอกไปถึงผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: คนที่เขาดูเรื่องของวัฒนธรรมยังไงบ้างไหมคะ
0: ซึ่งก็วัฒนธรรมผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ถามว่าสนับสนุนไหมเขาก็สนับสนุนอยู่เรื่อยๆครับก็อย่างงานวัฒนธรรมงานหนังใหญ่วัดบ้านดอนอะไรเงี้ยก็คือว่าอยากจะให้เขาเอาหนังตะลุงตรงเนี้ยเอาไปอยู่ในไปโชว์ไปเผยแพร่ให้กับงานวัฒนธรรมต่าง
1: ๆ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สุดท้ายแล้วอยากให้น้องต้นนะคะฝากไปถึงพี่น้องทั้งคนไทยคนต่างชาติและเยาวชนค่ะว่าจังหวัดระยองของเรามีดีมากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือหนังตะลุงที่น้องต้นสืบสานอยู่อ่ะค่ะ
0: ครับก็อยากจะให้ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับมาระยองก็มาชมหนังตะลุงกันได้ครับชมหนังตะลุงศิลปะของวัดกบกขึ้นพึ่งครับผมนะฮะมาชมกันได้ครับรับรองสนุกครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่เคยเลือนหายไปไหนนะคะเพราะว่ามีคนอย่างน้องต้นเนี่ยแหละค่ะคอยรักษาสืบสานและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ให้หนังตะลุงจังหวัดระยองนะคะยังคงมีลมหายใจจนถึงทุกวันนี้วันนี้ขอบพระคุณน้องต้นเป็นอย่างมากนะคะที
0: ่
1: มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆในวันนี
0: ้
1: ส่วนการแสดงจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ไปหาเพื่อนก่อนแต่ยังมีเพื่อนอยู่คนชื่อว่าไอ้พรหมเฮ้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพรหมเอ้ยเดี๋ยวต้องไปยืมรถวิบากต้นน้ำก่อนละมั้งเอ้ยน้องต้นน้ำอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเอาอยู่นู่นเด้องั้นได้ยืมรถวิบากก่อนได้หรือเปล่า
1: ฉลองเฉากูกูก็ต้องเล่นงี้แหละเล่นไปเรื่อยแล้วเพื่อผู้ใหญ่ตุ่มก็จ่ายรางวัลบังละแท้จ้าขอบพระคุณจากอบต.พศจ้าขอบพระคุณจ้าให้มาแล้วนะให้มาแล้วขอบพระคุณครับนะให้มาแล้วแม่ที่ไม่เจอไม่เจอแม่มักทีวันสวายวันแม่มาพี่มาให้พี่หอมให้ชื่นใจสักหน่อยเถอะเดี๋ยว
0: อะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาหอมฉันอย่าเข้ามาใกล้
1: ทำไมเ
0: หม็นเบีย
1: ร์ทำไมก็แค่หอมนิดเดียว
0: ไปกินเบียร์ที่ไหนมา
1: อ๋อไปกินเบียร์กับผู้ใหญ่เล็กมาน่ะเขาเลี้ยงเบียร์ก็เลยกินเบียร์เขาไปขวดเดียวเท่านั้นล่ะนะ
0: ใช่หรือเปล่าทำไมหมิ่นมาอย่างนี้แล้วได้หรือเปล่าล่ะ
1: ได้อะไรอ่ะ
0: มนุษย์ที่ฉันต้องการที่จะมากินเลือดน่ะ
1: โอ้ไม่ใช่ปัญหา

이러냐? 아니, 아수라브리야만 ไอ้คนพาไปข้าพเจ้าเองไอ้นามอยู่แล้วชื่อว่าเท้าชื่อว่านันทจักรพุทธมารที่ฉันพาเมียท่านไปนั่นไม่ใช่อะไรหรอกพาไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเมียของฉันเมียฉันชื่อว่านัทมัคคีวันตั้งท้องเป็นเวลาถึง 20 ปีไม่พอเปรี้ยวปากอยากจะกินเลือดมนุษย์ข้าพเจ้าเองจึงเดินทางมันลักลอบพาตัวแม่สิงสัจจาไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวใครอันนี้ล่ะค่ะคือความผิดของข้าแต่ว่าเอาไปเนี่ยไม่ได้เอาไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเอาไปเพื่อช่วยเมียข้าเท่านั้นล่ะได้โปรดท่านพระมทัตจงเชื่อใจข้าพเจ้าเถอะนะข้าพเจ้าให้คำมั่น

ผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเราสามคนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชนีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
2: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได้
1: รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง

0: าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปากท่อเร่งช่วยชีวิตคณะสงฆ์แม่ชีหลังกระแสน้ำพัดรถตกห้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพชุดสุขอนามัยให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่มอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอบางสะพานและทับสะแกตรวจสอบความพร้อมของอ่างเก็บน้ำและระบบระบายน้ำติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพัน
1: ธ์และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะรับชมอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะเริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหุบกระพงพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหุบกระพงเจ้าอาวาสวัดชะอำเจ้าคณะตำบลเขาใหญ่คณะสงฆ์บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หรือโดมของโรงเรียนบ้านหุบกระพงสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดจนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนค่ะโดยนายสมชายมีนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหุบกระพงกล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนศิษย์เก่าคณะครูผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องค่ะที่ประตูน้ำรังไซแตกอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายพิริยะฉันทะดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,314 ชุดพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต2นางมนทาฉันทะดิโลกประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพในอำเภอ2พี่น้องอีก7ชุดได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน305ชุดวัดโบสถ์ดอนลำแพน1041ชุดศาลาประชาคมหมู่ที่2ตำบลบ้านช้าง152ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลุ่ม533ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน 1,036 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล584ชุดวัดท่าจัด702ชุดและวัดบางบอน1022ชุดค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน935หมู่บ้านรวม 28,550 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะ2อำเภอ41ตำบล395หมู่บ้านจำนวน 8,181 ครัวเรือนแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอีก8อำเภอ2เทศบาลเมือง66ตำบล540หมู่บ้านรวม 2,369 ครัวเรือนค่ะโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพชุดสุขอนามัยให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชุมชนหัวไซหมู่ที่4ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรักษาการแทนขออภัยค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอสามพรานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพชุดสุขอนามัยให้กับผู้ประสบอุทกภัยชุมชนหัวไซหมู่ที่4ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพรานนะคะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเป็นหนึ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำจากมวลน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในปัจจุบันค่ะทั้งนี้อำเภอสามพรานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครปฐมประจำวันที่9ตุลาคมสถานการณ์ภาพรวมคลี่คลายแล้ว4อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองนครปฐมอำเภอดอนตูมพุทธมณฑลและกำแพงแสนคลี่คลายบางส่วนนะคะ1อำเภอเนี่ยได้แก่อำเภอนครชัยศรีค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ประสบภัยอีก2อำเภอได้แก่อำเภอบางเลนและอำเภอสามพรานค่ะ
2: เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่มอบถุงทานน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางทิพพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยสภากาชาดไทยจำนวน69ชุดแก่ประชาชนหมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลบางหลวงที่ประสบอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งณเทศบาลตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนค่ะพร้อมกันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งคุณสมบัติหลักเกณฑ์เอกสารหลักฐานและขั้นตอนการยื่นคำขอโดยเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนร่วมประสานและดูแลการรวบรวมเอกสารเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะทั้งนี้

0: ที่จังหวัดชัยนาทและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทยังคงเดินหน้าช่วยเหลือและดูแลประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูที่ฉะเชิงเทรานะคะ3รัฐมนตรี3กระทรวงด้วยกันก็ลงพื้นที่ไปติดตามน้ำท่วมนะคะรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากด้วยสักครู่กลับมาค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้12ตุลาคมนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุม IMF World Bank Group นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ12ตุลาคมเนี่ยเป็นวันแรกเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญพี่น้องคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จาก191ประเทศทั่วโลกนะคะกว่า 15,000คนเลยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็มาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะ
1: โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเตรียมเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญระดับโลก4เวทีค่ะพร้อมหาลือทวิภาคีผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศรวม30นัดหมายนะคะระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกนะคะขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะจุดเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติค่ะ
0: ติดตามภารกิจของ3รัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์พักพิงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผนึกกำลังทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งเยี่ยมศูนย์พักพิงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนณวัดลาดบัวขาวตำบลหัวไซอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์นะคะโดยคณะได้ประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์

0: และส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อสะท้อนความประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งดูแลประชาชนค่ะทั้งด้านการดำรงชีพความปลอดภัยการจัดการน้ำการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วค่ะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแก่งกระจานปรับลดระบายยืนยันน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจค่ะที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะโดยที่ประชุมได้รายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมค่ะซึ่งที่ประชุมรายงานว่าเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุจึงได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะคะและเปิดทางให้สามารถระบายน้ำฝนที่สะสมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้สะดวกขึ้นค่ะและสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ผ่านมาพบว่ามีบางพื้นที่บริเวณริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังแต่ยังสามารถบริหารจัดการและทยอยระบายน้ำได้ค่ะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยยังไม่มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักโดยน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่เกิดจากน้ำฝนที่ตกสะสมและอยู่ระหว่างการรอการระบายค่ะนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำยังคำนึงถึงพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ตามกำหนดลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมยืนยันว่าจะกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปากท่อนะคะพร้อมทั้งเร่งช่วยชีวิตคณะสงฆ์และแม่ชีหลังจากที่กระแสน้ำพัดรถตกห้วยค่ะนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒนิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสามารถเตี้ยเนตรนายอำเภอปากท่อตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะลงพื้นที่อำเภอปากท่ออย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อติดตามและบัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากสืบเนื่องจากมีฝนตกหนักครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่คืนวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากท่อที่มีกระแสน้ำรุนแรงค่ะจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดรถยนต์ของคณะพระสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยค่ะที่บริเวณซอยวัดป่ามหาอุทุมพรที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้คณะสงฆ์เนี่ยต้องลอยคอแล้วก็เกาะอยู่ต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะแต่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนซึ่งจากการรายงานเบื้องต้นนะคะทราบว่าคณะพระสงฆ์ที่เดินทางมากับรถคันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปด้วยกันและล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าการทำงานเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะมีหนึ่งรูปเนี่ยยังเกาะอยู่ที่ต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลือจนสุดความสามารถนะคะแล้วกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงทำให้แม่ชีต้องเดินซึ่งเดินทางมาด้วยกันกับคณะเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณา

0: การสรรพกำลังเพื่อเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลือเนี่ยให้ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอบางสะพานและทับสแกตรวจสอบความพร้อมของอ่างเก็บน้ำและระบบระบายน้ำค่ะนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายอำเภอบางสะพานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานชลประทานประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมของแหล่งกักเก็บน้ำในอำเภอบางสะพานและอำเภอทับสะแกเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำคลองลอยอ่างเก็บน้ำใส่ทองซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและประตูระบายน้ำคลองลัดในพื้นที่อำเภอบางสะพานรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองจักกระและอ่างเก็บน้ำช่องลมในอำเภอทับสะแกเพื่อประเมินปริมาณน้ำกักเก็บนะคะพร้อมความขออภัยค่ะความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและความคืบหน้าการก่อสร้างแหล่งน้ำสำคัญค่ะซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าการติดตามสถานการณ์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะทางด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการติดตามความคืบหน้าของอ่างเก็บน้ำคลองลอยล่างและอ่างเก็บน้ำใส่ทองรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองจักกระและอ่างเก็บน้ำช่องลมค่ะ
2: ครับวันนี้นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยโครงการชลประทานจังหวัดประจวบนะครับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับได้ลงพื้นที่นะครับในสองอำเภอนะครับก็คืออำเภอบางสะพานกับทับสแกนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับเราไปดูพื้นที่ของการก่อสร้างนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำนะครับไซทองกับคลองลอยล่างนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของระดับน้ำนะครับที่อ่างเก็บน้ำคลองจักกะและก็คลองช่องลมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทับแกนะครับแล้วก็ณที่นี้ก็คือคลองช่องลมนะครับซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ2ล้านนะครับจาก5ล้านหรือประมาณ 40% นะครับซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีน้ำอยู่ในระดับหลักแสนนะครับก็คิดว่าในปี2570เนี่ยนะครับในพื้นที่ของทับสแกในอ่างเก็บน้ำทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถบริหารจัดการแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของบุคคลที่สามารถเลิกยาเสพติดและไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีกนะคะพร้อมทั้งยังออกมาถ่ายทอดให้เยาวชนในหมู่บ้านได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ก็พอตอนเสพมันไม่ดีเพราะว่าออกไปสังคมไม่ได้ครับเลิกแล้วก็พาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวไปทำกิจกรรมอะไรได้ครับชีวิตเราก็ดีขึ้นครับมีความสุขครับ
4: ยาเสพติดไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตของผู้เสพแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนการให้โอกาสจึงเป็นอีกแนวทางสำคัญที่ช่วยผู้ที่เคยหลงผิดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกับคุณไพโรจน์ดวงจันทร์ชาวบ้านบ้านมะเดื่อตำบลเขาล้านอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เคยเข้าสู่วงจรยาเสพติดตั้งแต่วัยเรียนชีวิตต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากว่า15ปีเมื่อมีครอบครัวและมีลูกทำให้สงสารลูกที่ใช้ชีวิตครอบครัวไม่เหมือนคนอื่นจึงคิดเลิกยาเสพติด
3: ตอนนั้นก็เรียนประมาณอยู่ม.2 ครับเราเหมือนตามเพื่อนครับตอนนั้นยุคนั้นก็ตามเพื่อนเห็นเพื่อนเสพแล้วก็เพื่อนชวนไปเสพเราก็ไปเสพแล้วก็หลงผิดไปแล้วครับพฤติกรรมมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งมันก็ระแวงคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้ครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ เรื่องครอบครัวอะไรต่ออะไรก็ไม่ดีครับเหมือนเรากลัวเหมือนหลอนระแวงกลัวคนอื่นอะไรแบบนี้ครับเลิกเสพมา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็มันก็พัฒนาการชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยครับไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรชาวบ้านไม่ไปรบกวนอะไรใครครับที่เลิกได้ก็มาทำงานกับผู้ใหญ่พวกอะไรเข้ากับชาวบ้านในวันนี้เราก็ต้องทำตัวให้ดีครับเราก็ถึงจะเลิกได้
4: โดยคุณไพโรจน์ยังได้รับโอกาสจากชุมชนภายใต้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเดื่อหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่โดดเด่นในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดมั่นในแนวทางคืนคนดีสู่สังคมคืนคนดีสู่ชุมชนด้วยการสร้างพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่เพื่อป้องกันบำบัดรักษาและเยียวยาผู้ก้าวพลาดจากภัยยาเสพติดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5: กองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเราดูแลคนในชุมชนนะเรื่องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยใช้หลักสติวิธีใช้กระบวนการบำบัดโดยชุมชนนะครับใช้ความรักความอบอุ่นในชุมชนเนี่ยให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจเข้ามาช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ให้โอกาสเขาในการมาช่วยเป็นวิทยากรนะครับเล่าประสบการณ์จริงให้น้องๆเยาวชนนะครับได้รับฟังว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะมันมีผลกระทบต่อตัวเขายังไงต่อชุมชนต่อครอบครัวยังไงนะครับมันก็ช่วยเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้เขาได้ไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวอีก
4: โอกาสที่ได้รับทำให้คุณไพโรจน์สามารถเลิกยาเสพติดมาได้กว่า10ปีพร้อมได้อุทิศตนทำงานให้กับชุมชนจนได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและยังนำประสบการณ์ตรงของตนเองถ่ายทอดให้เยาวชนในหมู่บ้านได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด
3: ก็เสพยามันไม่ดีสุขภาพมันก็ไม่ดีแล้วก็จิตใจสมองไม่ค่อยดีแล้วก็ครอบครัวมันก็อยู่ไม่มีความสุขครับ
4: ซึ่งการให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดช่วยลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6: เมื่อก่อนที่พ่อเล่าให้ฟังพ่อก็เคยผ่านมาครับแต่ว่าพ่อเลิกได้ตอนที่เริ่มมีผมครับชีวิตเขาเมื่อก่อนมันก็ไม่ดีนะครับตอนที่เขาติดยาเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่อยากทำเขาก็ต้องทำครับเช่นพวกลักขโมยครับเพราะว่ามันเป็นเพราะยาครับการยอมรับของสังคมอาจจะแย่ลงครับส่วนตัวเรามันจะร่างกายจะไม่ดีขึ้นครับจะสุดโทรมไปเยอะแล้วก็ครอบครัวก็จะเป็นจุดบอดทางสังคมครับจะไม่ยุ่งกับสิ่งแบบนี้ครับอยากเป็นเด็กใสในวัยนี้และผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าครับ
4: คุณไพโรจน์ดวงจันทร์ถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการคืนคนดีสู่สังคมคืนคนดีสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดลพบุรีแนะนำผู้ประกันภัยเคลมประกันผ่านเว็บไซต์ไทยเน็ตแคทค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการยื่นคำร้องขอเอกสารลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายไปเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทํายังไงถึงจะยื่นคําร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่มั้ยฮะทางศาลเองเนี่ยเค้าก็อำนวยความสะดวกเค้ามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า take it down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทําความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ําให้นิดนึงว่าต้องไปดําเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะแม้ว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเมื่อน้ำไหลเข้าท่วมบ่อเลี้ยงปลาค่ะก็ทำให้ปลานิลจำนวนมากเนี่ยหลุดออกมาตามริมถนนนะคะชาวบ้านจึงพากันออกมาจับปลาไว้ประกอบอาหารบางส่วนก็แบ่งไปขายสร้างรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างที่รอระดับน้ำลดลงด้วยค่ะประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปราจีนบุรีทยอยเดินทางมาจับปลานิลที่บริเวณริมถนนสายบ้านสร้างนครนายกเป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรนะคะหลังจากที่มวลน้ำจากอำเภอเมืองปราจีนไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงค่ะส่งผลให้บ่อเลี้ยงปลาของผู้ประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบและมีปลานิลขนาดกำลังรับประทานเนี่ยหลุดมากระจายอยู่ตามพื้นแม่น้ำนะคะที่น้ำท่วมด้วยค่ะสถานการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลาแต่กลับทำให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารในช่วงที่ประสบอุทกภัยหลายคนก็ออกมาจับปลาไปประกอบอาหารนะคะหากว่าจับได้มากก็แบ่งเอาไปขายสร้างรายได้ด้วยขณะที่บางส่วนก็เก็บเอาไว้บริโภคในครัวเรือนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือป้าสะอิ่งชาวจังหวัดชัยภูมิพอทราบข่าวว่าในพื้นที่อำเภอบ้างสร้างเนี่ยมีน้ำท่วมหนักแล้วก็มีปลานิลหลุดออกมาจากบ่อเป็นจำนวนมากจึงเดินทางโดยสารด้วยรถไฟจากจังหวัดชัยภูมิลงมาที่จังหวัดสระบุรีนะคะก่อนที่จะนั่งรถตู้มายังอำเภอบ้านสร้างเพื่อมาจับปลาแล้วก็รับซื้อปลาด้วยค่ะ
1: ในว่างเหรอคะ
2: ว่างงานตอนนี้ทำนาอยู่จ้ะรอเกี่ยวข้าวคือลูกว่าลูกมาทำงานที่เนี่ยก็มาเจอปลาเยอะก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ก็นั่งรถไฟมาลงที่สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาลงนี่ก็มาจับปลากับเขาเนี่ยจ้ะแต่ทำปลาแปรรูปเนี่ยทำแดดเดียวค่ะแล้วก็ทำปลาร้าด้วยค่ะไปไว้กินนานๆหลายๆวันไปแจกลูกแจกหลานเพราะที่บ้านไม่มีปลา เราก็เห็นใจนะพูดกับลูกอยู่ว่าสงสารของบ่อนะลูกเนาะเขาก็หมดตัวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเอากันเราก็มาจับเพื่อจะได้ไปกินกันจ้ะ
0: ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าถ้าหากไม่ได้ออกมาหาปลาคลายเครียดเนี่ยก็คงนั่งมองบ้านที่มีแต่น้ำท่วมขังเต็มบริเวณไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยและเมื่อออกมาหาปลาถ้าหากว่าได้เยอะก็จะมีโอกาสเอาไปขายหากว่าได้ไม่มากก็จะเก็บเอาไว้กินในครัวเรือนค่ะโดยยอมรับว่าชาวบ้านในพื้นที่มีทักษะการจับปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช้การดำน้ำทอดแหลงอวนแล้วแต่ถนัดนะคะซึ่งก็ได้ปลานิลคราวละมากๆค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่มีผู้ประกอบการเลี้ยงปลาเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลาค่ะ
3: ไม่รู้จะอยู่บ้านทำอะไรอะพี่มันเครียดแล้วอะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะมันท่วมถึงหลังคาถ้าไปนั่งอยู่บ้านก็ได้นั่งจับเขานั่งตากแดดอะก็ออกมาหาแบบแม่มันเครียดให้มันแบบชีวิตให้มันหมดไปวันดีกว่ารอน้ำลดดีกว่าผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบ้านทำอะไรมาสร้างอย่างดีนะเขาไม่ถึงหลังคานะพี่ในบ้านสมบูรณ์นะเข็มทองวัดเข็มทองอะถึงหลังคาบางบ้านถึงหลังคาบางบ้านอยู่ไม่ได้ต้องอพยพมาอยู่วัดอยู่โรงเรียนกันเลยนะเยอะกว่านี้อีกนะบางทีถ้ามันได้เยอะก็เป็นรายได้แต่ถ้าเกิดแบบมันได้น้อยก็เอาไปแจกบ้างคนที่ไม่มีกินบ้างแล้วเอาไปกินกันเองบ้างประมาณนี้ครับ
4: สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยนาทดำเนินการเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจำนวน 4,160 ลิตรค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางสาวรัตติยาโตจีนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ดำเนินการฉีดพ่นและเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พ.ด.6จำนวน 4,160 ลิตรนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังที่กำลังลดระดับและเริ่มเน่าเสียค่ะบริเวณในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่9ค่ะตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยมีส่วนราชการร่วมกันเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในครั้งนี้ค่ะทางนี้สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พ.ด.6จำนวน 23,000 ลิตรค่ะเพื่อบริการประชาชนโดยมีบ ริการจำนวน2จุดนะคะได้แก่จุดที่1สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทและจุดบริการที่2ศูนย์เรียนรู้และต่อยอดการบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืนค่ะที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทซึ่งได้สนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซุปเปอร์พอดอ6ไปแล้วจำนวน 11,355 ลิตรค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองเร่งพิจารณาเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะหลังจากที่เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือก้อนแรกไปแล้วโดยคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาครบ 100% ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ

0: นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลนายทัศนัยสุธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทศพลศรีบัวเอี่ยมนายอำเภอชัยโยหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชัยโยณเทศบาลตำบลชัยโยจำนวน68ถุงนะคะและองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตจำนวน35ถุงค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพศรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดอ่างทองในปีนี้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายจังหวัดนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ป้องกันผลกระทบและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้จังหวัดก็เริ่มได้รับเงินเยียวยาก้อนแรกแล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะโดยจังหวัดคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ครบ 100% ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ทางด้านของนายกรวีกล่าวให้กำลังใจประชาชนนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามแจ้งเตือนและป้องกันผลกระทบรวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอจนกว่าน้ำจะลดทั้งหมดค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ชี้แจงแนวทางขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะจังหวัดลพบุรีบูรณาการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานคปภ.จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จัดเวทีชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งการชี้แจงครั้งนี้มุ่งให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นเอกสารขอรับค่าสินใหม่ทดแทนผ่านเว็บไซต์ www.thainetcat.org ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการเคลมประกันภัยพิบัติโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยพร้อมประสานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์ค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้นะคะและสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลพบุรีพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2,554 ครัวเรือนรวม 6,521 คนค่ะทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องการยื่นขอค่าสินใหม่ทดแทนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-012-5555 และ line oa@thainetcat ค่ะ
0: พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จังหวัดลพบุรีนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็บอกบรรยากาศคึกคักทีเดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีนะคะจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569มีผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ในจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่โดมหอประชุมโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2อำเภอเมืองลพบุรีค่ะมีลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบโดยหลังจากที่เปิดให้ลงคะแนนในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือ SSO Plus ค่ะโดยเปิดให้ลงคะแนนจนถึงเวลา16นาฬิกาก่อนดำเนินการนับคะแนนซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสังเกตการได้ด้วยนะคะโดยนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายประยูรสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดประกันสังคมจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเพื่อติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินงานค่ะซึ่งจังหวัดลพบุรีนะคะมีหน่วยเลือกตั้งรวม35หน่วยครอบคลุมทั้ง11อำเภอมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 94,456 คนค่ะแบ่งเป็นนายจ้าง 2,012 คนและผู้ประกันตน 92,444 คนซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นช่องทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ประกันตนโดยจำนวนมากนะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยและสถิติเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในครั้งก่อนต้องรอสรุปข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่จังหวัดชัยนาทค่ะนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจังหวัดชัยนาทและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ณที่หอประชุมอำเภอสักบุรีและที่หอประชุมอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทโดยมีนางสาวสิริหทัยแท่นแก้วประกันสังคมจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงพื้นที่ค่ะสำหรับการเลือกตั้งประกันสังคมปี2569มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้เลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อพัฒนาสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อดูแลเงินชราภาพเพื่อร่วมตรวจสอบการบริหารเงินกองทุนให้มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสค่ะและมีประสิทธิภาพและเพื่อให้คนทำงานมีเสียงในการกำหนดอนาคตของตนเองโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ที่ส่งเงินสมทบต่อหลังออกจากงานแล้วนะคะผู้ประกันตนมาตรา40ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ค่ะทางนี้จังหวัดชัยนาทมีสถานที่เลือกตั้งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอนะคะในส่วนของอำเภอเมืองชัยนาทโดยสถานที่เลือกตั้งจะอยู่ที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะ
1: จังหวัดนนทบุรีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47มุ่งสานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตพุทธและมุสลิมค่ะนายอารีวงอารยะประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้พร้อมคณะกรรมการครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดน ภาคใต้นะคะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะเยาวชนโครงการรุ่นที่47โดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับการดำเนินโครงการในจังหวัดนนทบุรีมีเยาวชนเข้าร่วม34คนพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน17ครอบครัวนะคะในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอบางบัวทอง9ครอบครัวอำเภอเมืองนนทบุรี3ครอบครัวอำเภอปากเกร็ด2ครอบครัวรวมทั้งอำเภอบางใหญ่บางกรวยและไซน้อยอำเภอละ1ครอบครัวค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นครอบครัวมุสลิม12ครอบครัวและครอบครัวอีก5ครอบครัวนะคะโดยตัวแทนครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งชาวพุทธและมุสลิมรวมถึงตัวแทนเยาวชนชายและหญิงได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สึกจากการใช้ชีวิตร่วมกันขณะที่ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้กล่าวขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์และผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบสิ่งของและพูดคุยให้กำลังใจเยาวชนค่ะ
0: สมุทรสาครเปิดงานไหว้เจ้าเก้าสารเทศกาลกินเจครั้งที่20สืบสานศรัทธาไทยจีนส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานไหว้เจ้าเก้าสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี2569ครั้งที่20เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาที่อาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนศาลเจ้าและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลนครสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะสืบสานประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2: เราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในฟาร์ม50บาทถึง200บาทแล้วแต่ฐานที่ขายปลูกเองคั้นเองขายเองไปขายตลาดนัดก็ได้หรือไปขายย่านชุมชนหรือไปขายริมทางก็ได้เพราะอันนี้มันมีตัวอย่างที่เคยทำได้แล้วเช่นคั้นขายเนี่ยอ้อยที่เราพันที่เราสอนให้ทำเนี่ยมันได้ประมาณ3ลิตรฝ่าถ้าเราไปขายเป็นแก้วนะแก้วละ20บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6แก้วครับถ้าไปขายเป็นขวดขวดละ10บาท15บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6ถึง8ขวดอันนี้แค่ลำเดียวนะแล้วกอมึงกอนึงสามารถมีได้ถึง40ลำถ้าทำวิธีการที่เราบอกเอาทุนซีไปใส่เอาน้ำหมักอันนี้ทำ

300 แก้วแก้วละ40 บาทเป็นแก้วใหญ่เลยที่เรากำลังมองว่าแก้วเอาแก้วถ้าเราขายแก้วเล็กแก้วละ20 บาทวันหนึ่งถ้าเราขายสัก100 แก้วมันก็2,000แล้วนะหักต้นทางรายนี้เป็นการเริ่มต้นที่ทุนน้อยมากถือว่าเราเช่าที่คนอื่นทำเลยขอที่อื่นนะเอาสัก2 งานพอ2 งานนี่เราเลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะเอาแค่อ้อยอย่างเดียวนะเราอย่างอื่นยังเสริมได้อีกเพราะอ้อยเนี่ยถ้าเราทำมากเนี่ยเราจะไม่ได้เป้าหมายอันนี้แต่ถ้าทำน้อยเนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีนี่คือ1 ตัวอย่างที่เรามีมันอยู่ที่วิธีคิดของอย่างหนึ่งปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันแต่รายได้ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่วิธีคิดเอาอย่างนี้ขอยกตัวอย่างครอบครัวเราอะโวคาโดเนี่ยผมเองก็เคยค้านว่าปลูกบ้านเราเนี่ยมันไปไม่ได้แต่ในเมื่อลูกเขาคิดอย่างว่าถ้าเราทำอะโวคาโดถ้ามันแตกต่างจากที่อื่นแล้วเราทำได้เนี่ยเราสามารถมีรายได้ของเหมือนกันขายเหมือนกันที่อื่นเขาขายอาจจะโลสัก40 บาท60 บาท80 บาท100 ฝ่าพอเราตั้งราคาเองได้ในเงื่อนไขเราตั้งเพราะว่าเราทำจนเรายืนยันตัวเองได้ว่าเราคือคนทำตัวนี้ผลออกมาอย่างนี้ขายได้แล้วมีรายได้จริงในเมื่อกระแสมาเราก็ทำต้นขายด้วยอันนี้คือครอบครัวเราเลยเรามีรายได้เยอะมากอันนี้คือของอย่างเดียวทำไมขายราคาไม่เหมือนกันต้องเชื่อว่าทุกอย่างผมเคยเริ่มต้นว่าต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าทำได้เราต้องทำได้วิธีการไม่ต้องคิดเอาถ้าเรายังเราเป็นคนที่ทำแล้วเรายังไม่เชื่อนะเราต้องเริ่มจากไปดูคนที่เขาทำหลายแห่งอย่าดูแห่งอย่าเชื่อคนเดียวตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นคำตอบที่เราสามารถมาพิจารณาได้คนไหนว่าของตัวเองดีเนี่ยเราสามารถทดลองได้อย่างของผมตอนนี้ที่ทดลองแล้วสามารถกล้าเผยแพร่เนี่ยจุลซีที่เราทำเนี่ยเรามีหลายตัวมากมันมีการทดลองแม้จุลซีต้องถิ่นเราก็ไปจับเองนะสอนวิธีการไปจับเลยจับมายังไงแล้วมาเลี้ยงยังไงอันนี้เราต้องไปดูก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วต้องมาผ่านการพิสูจน์จากเราว่าอันนี้มันเหมาะกับเราไหมอย่างเช่นผมบอกว่าอ้อยดีคุณลองไปคิดดูต้องคิดก่อนนะว่าอ้อยเนี่ยมันดีจริงไหมอย่างอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยกิโลละบาทแต่อ้อยเราเนี่ยถ้า7 กิโลมันได้100 บาทแต่มันต้องบวกด้วยแรงงาน

อันนี้คือผมเรียนนี่ผมเรียนเมื่อไม่นานก็เป็นถ้าเราจะเป็นคนสอนให้เขาไปทําตามเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่อ้างอิงได้แล้วแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงอย่ายกสิ่งที่สมมุติว่าแล้วไปบอกเขาเนี่ยอันนี้ล้มเหลวแน่นอนแล้วคนที่สนใจจะทําเนี่ยให้ดูหลายๆแห่งอย่าเชื่อในแห่งเดียวที่ทางโอ้ไปดูเนี่ยบางคนบอกว่าของเรามีทุนเยอะมีที่เยอะเราก็ทําได้แต่ก่อนที่เรามีที่เยอะมีทุนเยอะเนี่ยเราต้องขายแรงงานมาก่อนเราไม่ได้มีเยอะมาก่อนคือทําอะไรก็ได้ที่คิดว่าสร้างประโยชน์ให้ครอบครัวนะเหนื่อยถ้าเหนื่อยหนักพักเดี๋ยวก็หายกลับมานอนเช้าเราทุกคนก็ทํางานได้ปกติแต่ถ้าเราท้อนี่เราแพ้เลยนะเอาแค่เหนื่อยแล้วพักอย่าท้อแต่ยืนยันได้เลยว่าทุกอย่างต้องไปดูเขาก่อนแล้วถึงมาทําให้เรามีหลายเรื่องที่จะให้เรียนรู้ได้ตั้งแต่เรื่องทําเกษตรที่เป็นอินทรีย์การฟื้นฟูดินทํายังไงให้ดินดีการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อให้มันไปเป็นเหมือนเป็นคนทํางานแทนเราแล้วก็ทําเกษตรที่ตลาดต้องการเช่นที่มีรายได้สูงทําเกษตรแบบแข่งขันก็มีพอเป็นเกษตรรู้จึงต้องมีที่แยกตัวออกไปเพื่อว่าให้เขาเป็นข้อเปรียบเทียบอินทรีย์ก็ได้ตังค์แต่มองมันช้าแต่ชัวร์แต่เกษตรแข่งขันเนี่ยมันมาตามกระแสมันแค่วูบๆเดี๋ยวก็หายไปแต่ถ้าเราฟ้าช่วงที่มันมาแรงเราก็จะฟ้าโอกาสไว้ได้แต่ผมมีความเชื่อนะเอาแค่ครอบครัวเราเป็นตัวอย่างเลยแต่ก่อนที่เนี่ยทุกคนจะเชื่อเลยว่าพ่อเก่งพ่อทำได้ทุกอย่างพ่อมีทำได้หลายอย่างแต่พ่อล้มเหลวมาเยอะมากแต่วันนี้ความล้มเหลวน้อยมากเลยเพราะคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ที่มือถือสามารถประเมินได้จากมือถือเลยแล้วเวลาเข้าประชุมในครอบครัวเนี่ยตอนนี้เราแพ้โหวตแต่ก่อนเราอะชนะคนเดียวเพราะไม่มีฝ่ายค้านปัจจัยปลายไม่มีฝ่ายค้านนี่ล้มเหลวนะแต่วันนี้เวลาคุยกันเนี่ยเราคุยเสร็จเราก็ลืมหลายอย่างจําไม่ได้นอกจากงานที่เราทําประจําเราจําได้แต่ลูกๆเขาจะมีเก็บไว้หมดเลยนับถอยหลังเท่าไหร่ก็มีพวกเนี้ยต้องคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความคิดที่ดีแล้วก็จุดรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ใช้แรงงานอย่างเดียวตอนนี้

0: ทุกอย่างเลยว่าขั้นตอนมันเขาดังระดับโลกนะตอนนี้ได้รางวัลระดับโลกมาด้วยไปดูงานมากลับมาเลยต้องยอมให้ลูกปลูกอะโวคาโดถ้าปลูกโก้วันนี้ที่เพชรบุรีนะถือว่าไม่ผ่านแต่วันนี้อะโวคาโดนี่ถือว่าทำรายได้ให้ครอบครัวเยอะมากครับนี่คือการไปดูคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองที่ทำหรือไม่ทำถ้าในบ้านเราที่ยึดถือเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นกฎของบ้านเลยก็คือต้องทำตามกำลังที่มีอย่าฟุ้งเฟ้อคือถึงว่าบางอย่างเราคิดว่าเราทำได้แต่มันก็ต้องทำกำลังที่เรามีณวันนั้นสมมติว่านี่ยังมีไร่ที่รกเยอะนะถ้าเราจะทำให้หมดทั้งหมดเนี่ยมันเกินกำลังเราที่มีวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งถ้าเรามีความพร้อมวันนี้หรือเราไม่เดือดร้อนในการทำเราก็ทำขยายไปได้อันนี้คือไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อยากทำต้องทำเลยทุกอย่างต้องพร้อมต้องหาเงินมาทำอันนี้ไม่ใช่ละต้องทำตามกำลังที่มีแล้วก็ต้องประมาณตัวเองด้วยว่าตัวเองมีศักยภาพทำแค่ไหนอันนี้ที่บ้านตอนนี้เหมือนเป็นกฎของครอบครัวแล้วนะอันนี้คือแนวทางพระราชดำรัสที่วางไว้ให้ทำได้ดีแล้วก็ได้จริงมันต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยพระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะแต่ผลงานที่พระองค์ท่านวางไว้ไม่ได้จบตามนั้นนะเราสามารถไปดูได้แหล่งเพชรบุรีเนี่ยเราเด่นมากอยู่หลายเรื่องเช่นโครงการแหล่งผักเบี้ยอันนี้ศาสตร์พระราชาที่วางให้เห็นแนวทางชัดเจนแล้วอยู่อีกหลายปีเราสามารถดูว่าจากน้ำเสียของเพชรบุรีเนี่ยไปบำบัดให้เลี้ยงปลาได้แล้วก็คือกองน้ำเสียด้วยธรรมชาติอันนี้คืออันนี้เพชรบุรีมีห้วยทรายจากป่าทุรกันดารอันนี้จะเป็นป่าที่สมบูรณ์มีเห็ดมีเป็นสิ่งที่ทำไว้ในโครงการอย่างเดียวมันสามารถขยายมาสู่ประชาชนแล้วก็ชุมชนได้แล้วก็มีประโยชน์จริงอันนี้คือขอให้รู้ว่าพระราชาพระราชินีไม่อยู่แล้วนะแต่ศาสตร์นี้ยังอยู่และยังยืนด้วยครับสิ่งพ่อหลวงกับแม่หลวงวางให้ของเราเนี่ยของผมไม่ต้องวางศาสตร์ต่อแล้วพระลูกศาสตร์ต่อชัดเจนอยู่แล้วแล้วลูกเก่งกว่าพ่อแม่ด้วยเขามีเครือข่ายมีองค์ประกอบทางองค์ความรู้แล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อก็สำคัญอย่างวันนี้สื่อให้โอกาสเราเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าจะเผยแพร่ไปได้พอสมควรแล้ววันนี้ข้อมูลจากเราเนี่ยจะไม่แม่นเหมือนของลูกแหละลูกทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเขามีบันทึกไว้หมดเลยนะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยสามารถย้อนกลับได้หลายๆปีที่เขาทำแต่พ่อพูดแล้วลืมบางเรื่องลืมพูดแล้วเลยเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ถ้าใส่ใจเรื่องเกษตรหรือแนวทางขีดพอเพียงเนี้ยถ้านอกจากโครงการหลวงแล้วของเรายังมีอีกทางเรื่องที่มาศึกษาดูงานได้ดูฟรีได้ไม่ต้องเงินอย่างเดียวครับขอให้เข้ามาอย่างเดียวอันนี้ก็ดูเพจของสวนเพชรเกาะอินทรีย์วิไทยหรือว่าไร่สุริยาหรือสวนเพชรรีสอร์ทได้เลยจะเป็นทาง Facebook หรือจะเป็นทาง TikTok ก็ได้อันนี้คือจะสามารถเข้ามาดูข้างในนี้ได้เลยครับแล้วที่นี่เข้าชมฟรีแต่ว่าสินค้ามีขายมีอาหารให้ทานอันนี้ต้องจ่ายนะครับแล้วถ้ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะก็ต้องมีค่าบริการเพราะเรามีต้นทุนที่ต้องทำเหมือนกันครับอันนี้ไม่มีเงินก็มาได้แต่มีเงินก็ยิ่งดี
1: เมื่อกี้ฝั่งรอบนะฝั่งสี่ก้อนอันนี้ก็มีเนี่ยแล้วยังมีใส่ก้อนดุนซีนี่ก้อนดุนซีทั่วฝั่งนะอันนี้ฝั่งค้างอยู่ได้6เดือนยังไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตัดหญ้ากับฝาดหญ้ามาใส่แบบนี้มันก็จะเป็นอาหารของอ้อยต่อไปอ้อยนี้ไม่ต้องปุ๋ยอื่นแล้วอันนี้พอเลยแล้วก้อนนี้ประมาณการว่าอยู่ฝา10ปีอยู่ครั้งเดียว

และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะคะของที่สวนเพชรเกาะอินทรีแห่งนี้ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเดินตามศาสตร์พระราชาเหมือนที่นี่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะประจำวันที่12ตุลาคม2569นะคะโดยในวันนี้ค่ะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยจะขอเริ่มที่ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของทุกท่านในขณะนี้นะคะได้แก่ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะหรือตกลงมาน้อยมากๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะในส่วนของภาคตะวันตกค่ะเพชรบุรีนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะน้ำที่ท่วมเมื่อวานจะเป็นน้ำหลากเป็นส่วนใหญ่นะคะกาญจนบุรีแม่กลองค่ะการระบายน้ำจะเท่าๆเดิมนะคะทำให้บางจุดเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะแต่ปริมาณฝนในพื้นที่จะไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาคตะวันออกเหลือที่ตรงบางปะกงจุดเดียวนะคะน้ำจะลงช้าเนื่องจากปัจจัยน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนนะคะทางกรมชลและทางทหารเรือนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและในอนาคตนะคะจะมีแผน

0: ึ่งจะเคลียร์จบภายในสัปดาห์นี้ในผู้ให้รายละเอียดค่ะโดยจะขอเริ่มที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนเลยค่ะ
1: สำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าวันนี้ฝนก็เริ่มลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีฝนหนักนะครับในบริเวณภาคใต้นะครับอันได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับสำหรับช่วงวันที่13นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่16นะครับเราพบว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านตอนตกนะครับของประเทศไทยนะครับโดยภาคเหนือนะครับภาคกลางกทมและปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนหนักบางพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ควรเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากนะครับก็ได้แก่พื้นที่ภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับอันได้แก่อุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีนะครับราชบุรีและเพชรบุรีสำหรับกทมนะครับในช่วงดังกล่าวก็จะมีฝนหนักเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำนะครับขณะที่ภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนหนักนะครับยังมีฝนหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดช่วงนะครับส่วนวันที่17และ18เนี่ยครับฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ยังภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอเชิญดร.ธเนศค่ะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับก็ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับโดยกรมชลประทานครับก็ได้มีการติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลด้านบนที่อยู่ต้นแม่น้ำปิงนะครับก็มีปริมาตรเพียงแค่ 70% เขื่อนสิริกิติ์ครับมีปริมาตรอยู่ประมาณ 82% ครับเรายังยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นครับมีความจุที่มีช่องว่างเพียงพอในการรับสถานการณ์ฝนนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนที่ตกบริเวณแถวกำแพงเพชรนะครับก็ทำให้แม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่สูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักนะครับจากการคำนวณนะครับจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็มองว่าเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับเราก็ถึงแม้แม่น้ำปิงจะมีโน้มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่มากนักเราก็ประเมินว่าเราสามารถลดการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับโดยจะเริ่มดำเนินการณตอนนี้เลยนะครับลดจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็มีการลดน้ำเข้าระบบชลประทานด้วยนะครับทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุทธยานะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำสุพรรณนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ในที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับในการ
0: นี้นะคะทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลเข้ามาสำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการยืนยันข้อมูลผู้ที่ยื่นผ่านระบบเข้ามาและผ่านการประชุมผ่านข้อมูลการรับรองยื่นมาที่ปภ.แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้น 163,980 ครัวเรือนทางปภ.ได้ทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการโอนเงินนั้นมีการโอนเยียวยาไปทั้งสิ้นก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะโดยการโอนทั้งหมด4ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ทำการโอนเยียวยาให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราพิจิตรและนครปฐมนะคะรวมทั้งสิ้น 36,463 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน282ล้านบาท 219,000 บาทถ้วนนะคะในส่วนของการโอนเยียวยาวันนี้จะเป็นการโอนของวันที่12ถือเป็นการโอนครั้งที่5ค่ะโดยจะทำการโอนทั้งสิ้น 50,718 ครัวเรือนรวมเป็นเงินประมาณ378ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือยอดที่ติดอยู่ที่ข้อมูลไม่สามารถโอนได้ประมาณ 2,258 ครัวเรือนนะคะเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์แล้วก็เป็นการใช้ชื่อบุคคลที่เสีย

0: ชีวิตมาใช้ในการยื่นลงทะเบียนแทนค่ะสำหรับข้อมูล 2,000 รายนี้ทางระบบก็จะมีการส่งกลับไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบของผู้ที่มีรายชื่อในลิสต์ของที่ไม่สามารถผ่านเข้าเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะส่งกลับเข้ามาในกระบวนการอีกครั้งแล้วก็ทำให้การเยียวยาได้คืบหน้าเร็วยิ่งขึ้นค่ะเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะทางปภ.และธนาคารออมสินมีการโอนเงินเยียวยารวมแล้ว 31,278 ครัวเรือนนะคะส่งข้อมูลมาให้แล้วขออภัยค่ะส่งข้อมูลมาให้แล้ว 31,278 ครัวเรือนโอนสำเร็จแล้ว 3,492 ครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงินจำนวนกว่า221ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เขตที่ทำการโอนไปแล้วจะมีเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาบึงกลุ่มและสายไหมค่ะซึ่งข้อมูลที่ทยอยเข้ามานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอจังหวัดรวมทั้งสำนักงานเขตก็จะมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะจัดส่งมาให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทางปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินในช่วงของเวลา 8:00 นในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นในประมาณช่วงบ่ายผู้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์แล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยออมสินก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้วันนี้ก็จะเริ่มเข้าบัญชีทยอยตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปในจังหวัดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ก่อนจะจบนะคะขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้รอให้ประชุม IMF World Bank เสร็จสิ้นก่อนถึงจะช่วยประชาชนนะคะโดยที่สำคัญค่ะเรามีสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วด้วยค่ะวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อให้ประชาชนนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและใช้เป็นทุนหมุนเวียนกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งโดยดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมสำคัญคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026และเทศกาลกินเจด้วยค่ะขอให้ประชาชนเช็คประกาศให้ตรงกับพื้นที่รวมถึงเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมค่ะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเราสามคนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชโลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชินีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
2: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอคุ้งนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
3: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได
1: ้รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง
4: วัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
5: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
4: บริการดีจังเลย
5: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
4: อิจฉาแอร์จังเลย
6: จะเปิดแล้วนะครับ
5: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
4: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
6: ์เอ๊ะผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
5: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
7: แล้วปอดหนูล่ะ
8: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกลองเอกราชที่จังหวัดอ่างกลองมายาวนานมากเลยนะคะซึ่งจะน่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่ามาอยู่ในสถานที่ที่ผลิตที่สิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยเรานะคะโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกรองที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นอยู่กับผู้รู้ข้างๆเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมสมเกียรติจันตานะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบำรุงกองยาวครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทำกรองเอกลักษณ์ครับผม
0: คือหมู่บ้านนี้ถ้าพูดหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างโด่งดังมากก็คือหมู่บ้านทำกรองเอกราช
1: ใช่
0: นี้มียาวนานขนาดไหนแล้วคะ
1: ร้อยกว่าปีแล้วครับผม
0: ร้อยกว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือเดิมเลยเขาเป็นกรองแบบ
1: เดิมก็เราก็จะทำกรองเล่นวงปีพาดกรองลิเกครับม
0: ี
1: ตะโพนมีกรองทัดเนี่ยครับเหมือนอย่างเงี้ยครับอันนี้ตามวัดเนี่ยครับนั่นแหละครับ
0: คือเดิมจะเป็นกองลักษณะนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าโซนในหมู่บ้านที่เราเข้ามาเนี่ยระยะทางนี้กว้างขนาดไหนแล้วเขาทำกลองกันกี่หมู่บ้านยังไง
1: ทั้งถนนทั้งเส้นนะครับผม
0: ทั้งเส้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่หมู่บ้านที่ทำกลองกี่บ้านเรือน
1: ครับประมาณ25หลังครับผม
0: 25หลัง
1: ใช่ครับ
0: ยังคงเป็นกลองรูปแบบเดิมอยู
1: ่รูปแบบเดิมๆครับ
0: คือเป็นการผลิตอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ที่ใช้ได้จริงครับ
0: ผลิตที่ใช้ได้จริงก็คือเป็นแบบนี
1: ้ถู
0: กไหมอันนี้คือกลองยาว
1: อันนี้กลองยาวครับ
0: คือถ้าในหมู่บ้านนี้จะเขาเรียกว่ามีการผลิตกลองกี่ประเภทอะ
1: ทุกประเภทครับ
0: ทุกประเภทเลย
1: มีกลองเพนกลองยาวกลองแขกกลองตะโพนกลองเปิงครับผม
0: ก็คือในหมู่บ้านเราจะมีหมดเลยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของการทำในแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ละหลังแต่ว่ามันต้องจำแนกไปครับสมมติว่าของคุณอ้อเนี่ย
0: ค
1: ือ

0: ือรับขวานอย่างเดียวก็ขวานอีกหลังนึงรับขึ้นอย่างเดียวก็ขึ้นอีกหลังนึงรับกึ่งอย่างเดียวก็กึ่งอันนี้เขาเรียกกึ่งขึ้นหุ่นนั่นแหละครับ
1: ก็คือในแต่ละบ้านก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วเวลาที่เขาเรียกว่าความรู้ในการที่เราจะทำหรือว่าผลิตกลองแต่ละประเภทขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ไหนหรือว่ายังไงมันเข้ามาได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าท้าวความว่า100กว่าปีครับอันนั้นคือต้องบอกว่ามีคุณตาเพิ่มผู้ประดิษฐ
1: ์
0: ผู้ริเริ่มการในทำกลองในหมู่บ้านเราเนี่ยครับสมัยก่อนคือท่านเป็นนักดนตรีนักลิเกนะครับแล้วก็พอดีว่ากลับจากที่เล่นลิเกมาแล้วมาทำไร่ทำนาไม่มีอะไรแล้วก็หิ้วกลองเก่าๆมาก็คือกลองนั้นมันชำรุดเขาก็ลองซ่อมดูครับพอซ่อมแล้วถามว่ามันใช้ได้จริงก็บอกต่อเพื่อนกันไปแล้วก็มาสอนลูกหลานในหมู่บ้านแล้วก็สอนคนในหมู่บ้านณป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยครับให้ทำเป็นนะครับ
1: ก็คือเขาก็เลยเป็นองค์ความรู้ที่เริ่มจากการใช้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆแล
0: ้
1: วก็มาทำด้วยตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนามาในแต่ละหมู่บ้านในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราต้องไปนำมาจากที่ไหนหรือว่ามันมีอยู่ในอ่างทองอยู่แล้วว
0: ัสดุก็คือมันในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเราอย่างไม้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขนุนไม้มะม่วงไม้กล้ามปูหรือจามจุรีนั่นแหละครับก็คืออยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วหนังก็สมัยก่อนหนังวัวหนังควายหนังแพะเนี่ยคือต้องบอกว่ามันทำกันเองณตอนนี้ก็คือมันจะเป็นโรงงานที่สมุทรปราการใช่ไหมครับผมนั่นคือเขาทำสำเร็จรูปเลยเราก็เอามาขึ้นเอามาคัดอีกทีว่ามันได้ขนาดไหมอะไรไหมเนี่ยแหละครับ
1: คือถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือทำกันเอง
0: ทำเองหมดครับ
1: ทำเองทุกขั้นตอนถ้าจะได้กลองหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งใบ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งใบเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะสำเร็จ
0: น่าจะเป็นอาทิตย์นะครับ
1: เป็นอาทิตย
0: ์เพราะว่าถ้าสมัยก่อนเลยอ่ะยุคก่อนเลยจริงๆอ่ะมันยังไม่มีมอเตอร
1: ์
0: เขาจะจ้างเขาใช้จักรยานปั่นจักรยานเห็นไหม
1: ค่ะ
0: จักรยานพ่วงแล้วก็มาปั่นเป็นมอเตอร
1: ์ uh-huh.
0: นั่นแหละ uh-huh. ก็คืออันนั้นน่ะคือคนนึงต่อ1ใบอ่ะ50ตังค
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ย50ตังค
1: ์ในการ
0: ในปั่นจักรยานแล้วก็มันจะมีอย่างก็คือเราจะต้องคว้านข้างในใช่ไหมครับตรงมันไม่ได้มีเครื่องอย่างสมัยนี้ใช่ไหมครับ เขาใช้สิวตอกแล้วก็เอาไฟถ่านเราใส่เข้าไปให้มันไหม้พอไหม้ไหม้ข้างในเสร็จปุ๊บก็ค่อยซ้อออกนี่ครับ
1: นั่นหมายความว่าในการคว้านเขาออกมาคือต้องมีความชำนาญมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือสมัยก่อนอ่ะใช้ซิวแล้วก็มันจะหนา
1: ค่ะแต่คือในส่วนของการผลิตแต่ละกลองแต่ละชนิดเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จมาหนึ่งใบเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลายาวนานแล้วความคงทนเขาก็นานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: โอ้ตลอดอายุ
1: แล้วอย่างเงี้ยเมื่อมันมีความคงทนนานแล้วเราจะผลิตขายยังไง
0: คือต้องบอกว่าความต้องการของแต่ละคนน่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้น1รุ่นสู่รุ่นอย่างของคุณอ้อเนี่ยรุ่นเนี้ยก็คือซื้อไปแล้วใช้ไปแล้วมีลูกมีหลานก็ต้องการใช้อีกเนี่ยครับ
1: ก็ซื้อเพิ่ม
0: ใช่
1: ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคงทน
0: ใช่ครับ
1: แล้วในส่วนของแต่ละใบเนี่ยราคาสูงมั้ยคะในการราคาในการ
0: จ้างเริ่มต้นถ้าอย่างเงี้ยก็ 1,500 บาทอย
1: ่
0: างเงี้ยครับผม
1: ก็คือจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็คือจะมีความคงทนด้วยแต่ว่าอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าอาจจะได้แบบไหนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างแล้วก็มีการผลิตออกไปทีนี้อีกส่วนนึงที่สําคัญแสดงว่าผู้ที่ทํากลองในหมู่บ้านทํากลองเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีกับการฟังเสียง
0: มี
1: ส่วนเนาะเพราะว่าแต่ละหนังแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: อ
1: ย่างอันนี้เป็นหนังวัวหนังควายถูกต้อง
0: อันนี้หนังวัวครับ
1: แล้วมันมีแบบไหนอีก
0: นะอันนี้หนังแพะ
1: อันนี้หนังแพะ
0: ใช่ครับ
1: เสียงมันจะต้องฟังแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องใช้เค้าเรียกนะความคุ้นชินความเคยชินในการทําด้วย
0: จะบอกว่า1คือต้องว่าความชํานาญแต่ละท่านด้วยถามว่ากองมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างกองยาวเราเนี่ยเสียงมันก็จะทุ้มหน่อยก็จะเสียงไว้

0: แบบนึงกองยาวกองยาวมันต้องเสียงประมาณนี
1: ้
0: ถ้าอย่างกองแชมเป้เนี่ยนะมันก็เสียงประมาณนี
1: ้
0: เห็นป่ะเสียงมันจะสูง
1: คือ
0: กองทัศน์กองอะไรเงี้ยมันก็จะเสียงสูงไปแบบนึง
1: ค่ะตอนนี้พี่สมเกียรติทำทุกกองทุกประเภทเลย
0: กองทุกประเภทครับตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือนวัตกรรมใหม
1: ่
0: ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างคุณอ้อไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าอยากได้กองไปตั้งไว้ที่บ้านฉันไม่ได้เล่นดนตรีฉันจะเอาไปยังไงเราก็คิดค้นกองเล็กๆเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากได้ของบูชาได
1: ้
0: ตั้งไว้ที่บ้านได้เนี่ยครับ
1: ถ้าพูดถึงกลองเนี่ยมีความเชื่อไหมว่ามีความมงคลหรือว่ายังไงสำหรับสายมูที่ชมทางบ้าน
0: กองถามว่าคำว่ากลองน่ะก็คือต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่โบราณอยู่แล้วครับอย่างกองมโหระทึกเนี่ยล่าสุดที่เขาค้นพบใช่ไหมครับที่บ้านล่างนะครับเพชรบุรีเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่2,000 กว่าปีแล้ว
1: ค
0: ือกองเนี่ยใครมีกองเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับชื่อเสียงโด่งดังครับผม
1: ก็คือความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วในส่วนของการที่มีกลองแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังสมชื่อวรตีเนาะผมก็จะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่พาไปดูตัวของนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับกลอง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าต้องซื้อแบบนี้ไปไว้ที่บ้านนะ
0: ครับ
1: หาที่ไว้ยังน่าจะลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าในส่วนของรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะกับกลองที่เอกราชที่อ่างทองเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ันนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมของการขยับขยายกลองของหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เชิญเลยค่ะแนะนำหน่อยอันนี้คือโซนของ
1: อันนี้คือกองที่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเรียกกองยาวที่ทำดั้งเดิมอยู่แล้ว
0: ก็คือที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นตัวกลองยาวเนอะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนี่นะ
1: อันนี้กองแชมเป
0: ้กองแชมเป้นะคะเราก็จะมีผลิตแล้วก็มีโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาของที่นี่ที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เราทำเป็นกลองอะไรอะคะพี
1: ่นี่ครับอันนี้ก็จากชิ้นใหญ่ๆมาเป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับเขาเรียกว่ากลองชัยมงคล
0: เนี่ยครับมันเขาเรียกอะไรนะย่อส่วนมาแบบ
1: ใช่
0: เล็กมากเดี๋ยวนะจากแบบนี้จากกลองยาวลูกละหลักพันมาเป็นแบบนี้ความยากง่ายมันเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างคะ
1: ถามว่าความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีคำว่ายากหรือง่ายนะครับถามว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วถามว่ามันก็ออกมาได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นกองชัยมงคลที่เรียกว่าเราคิดขึ้นมาอยากจะให้อย่างที่พี่เขาบอกว่าอยากจะให้เอาไปวางที่บ้าน
1: ใช่ครับคนที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้ศาสตร์เรื่องดนตรีเลยก็อยากจะมีกองไปเสริมดวงเสริมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ
0: ค่ะก็จะมีมันเป็นกลองชัยมงคลไซส์อันนี้เขาเรียกเป็นนิ้วไหมคะหรือว่าเป็นไซส์
1: อันนี้4 × 4 นิ้ว
0: สี่คูณสี่นิ้วนะคะแล้วก็มีถัดลงมาด้านล่างอันนี้ก็จะใหญ่ลงมาหน่อยนึง
1: ครับอันนี้ข้างในจะเขียนว่ากลองชัยมงคลเขาเรียกว่าการงานการค้ามั่นคงสินทรัพย์มั่งมีใจกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานความหมายก็ดีอยู่แล้วครับ
0: ค่ะคือความหมายก็คือดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องของกลองนะคะที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจก็สามารถที่จะนำไปไว้ที่บ้านได้อันนี้เป็นไซส์4
1: ใช่ครับ
0: 4นิ้วท่านล่างเป็นไซส์อะไร
1: อันนี้ไซส์8×8สูง9อันนี้งานออกแบบใหม่เลยครับยังไม่ได้จำหน่ายที่ไหน
0: นั่นนี
1: ่อันนี้เพราะว่าทุกปีผมจะออกงานใหม
0: ่
1: ประมาณเดือนสิงหาหรือกันยาเพราะว่ากันยาเราเป็นวันเกิดเราไงเพราะถามว่าเราจะเขาเรียกว่าอันนี้สมนาคุณให้ลูกค้าได้งานใหม่
0: ๆค่ะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกไซส์หนึ่งแล้วก็มีความสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเนาะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้เป็นกองอะไรกัน
1: นี่กองแดงกองจีนที่เขาใช้ในศาลเจ้าหรือว่าอะไรเนี่ยสื่อการสอนก็ใช้นะครับสื่อการสอนเขาเรียกกองป๊อกแป๊กนี่นะครับ
0: ค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรบ้างคะพี่
1: อันนี้คือกองบันดอกที่เขาใช้เขาเขย่าครับเนี่ยกองบันดอกเนี่ย
0: กองบันดอก
1: บันดอกที่เขาใช้ในพิธีพราหมณ์พิธีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบันดอกบันดาลโชคเนี่ยครับลองได้ครับ
0: จับยังไงคะ
1: ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ฝั่งนี้นุ๊กโป้นะครับยืนแขนให้สุดครับแล้วก็เบี่ยงไปเลยนะได้เนี่ยแหละครับ
0: กองบันดอก
1: ใช่ครับ
0: ใช้ในพิธี
1: บันดอกบันดาลโชคเช้ามาให้เขย่าเพื่อรับโชคโชคดี
0: นี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้ในพิธี
1: พราหมณ์
0: พิธีพราหมณ์ก็ผลิตที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือกลองอีกหนึ่งส่วนนะถัดมาล่ะคะคุณพี่คะเหมือนกันไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ยังที่บอกว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยกองยาวถ้ากองยาวปกติของเราอ่ะมันก็จะเป็น
0: แบบเดิม
1: ใช่นี่ครับ
0: อาจจะมันเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าคือเขาจะมี
1: สีสันจะไม่มี
0: สีสันแบบเขาเรียกผ้าเขาเรียก
1: แล้วก็เสียงถามว่าใหญ่จริงนะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะสู้จิ๋วแต่แจ๋วนี่ไม่ได
0: ้กี่ปีแล้วคะที่เราคิดที่จะพัฒนาในส่วนของกลองใหญ่ๆให้มาเป็นกองไซส์เล็กๆแบบเนี้ย
1: เริ่มต้นมา10 กว่าปีแล้วครับ
0: 10 กว่าปีแล้วเรียกว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จ
1: ก็พอประมาณ
0: พอประมาณไม่เชื่อ
1: เพราะว่า1คือที่ว่าจุดเริ่มต้นของผมคือต้องบอกว่าได้เห็นกองใหญ่ๆแล้วก็ไม้ใหญ่ๆเศษไม้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรเพราะว่ามัน1คือเอาไปทําอย่างเดียวคือเผาถ่านเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยเศษไม้เล็กๆเนี่ยมันสามารถเอามาสร้างผลงานได
0: ้
1: มันก็เป็นแนวทางที่ว่ากลุ่มรักโลกเราขายจุดนี้ด้วยนะครับเขาเรียก BCG ไงนั่นแหละครับนำสิ่งที่เหลือใช้เอามาผลิตให้มันสร้างคุณค่าเนี่ยครับ
0: ก็เรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคะแล้วทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหม
1: อันนี้เป็นครูกองครับเขาเรียกตะโพนไทย
0: ตะโพนไทย
1: อันนี้เขาเรียกว่าตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยทำจากเครื่องหนังนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เขาเล่นดนตรีไทยหรือศาสต

0: นี้ก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะของการที่เราจะทำวันนี้พี่เราทำแล้วเสร็จแล้ว
1: อันนี้ทำสำเร็จแล้วอันนี้หมุดเนี่ยเป็นหมุดเงินนะครับผมเนี่ยผสมเงินเดี๋ยวผมจะให้คุณอ้อใส่ห่วงได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่ห่วงเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือว่าตัวนี้คือไม้
1: เป็นไม้ขนุนครับ
0: ไม้ขนุนที่เราทำเหมือนกลองใหญ่ทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ไปคว้านทำเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันขึ้นลักษณะเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน
0: อันนี้หนังก็คือเหมือนกันเหมือนกลองใหญ่เลยโดยทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนนี้ก็มีการวาดเขาเรียกวาดไหมหรือว่าเพ้นท์ลวดลาย
1: อันนี้ใช้กับการวาดเขียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใช้อันนี้
0: สี
1: มันเป็นเทคนิคของผมครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตัดหลอดเขียนใช้เขียนเหมือนกัน
0: ใช้การเขียนลายแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคล
1: ที่
0: จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ทีนี้ลวดลายค่ะหนูสอบถามนิดนึงว่าเขามีลายเฉพาะไหมว่าต้องเป็นลายอะไร
1: อ๋ออันนี้เราอิงมาจากต้องบอกว่าอันนี้คือลายของคนสมัยก่อนสมัยเก่าว่าถามว่าจะให้คนเมตตารักมหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบต้องลายเทพจำแรง
0: เป็นแบบไหนอ่ะ
1: นี่ครับลายเทพจำแรงนี่ครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นเทพจำแรงเป็นลายแต่สีไม่เกี่ยว
1: สีมีส่วนครับผมต้องบอกว่าอย่างถามว่าคนเกิดวันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีสีมีลวดลายที่ลวดลายอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกใบ
1: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานคราฟทุกใบครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ล่ะคะตรงที่เป็นแบบแต่ละสีมันเกิดจากอะไรอ
1: ่ะอันนี้เราทำอีกแบบนึงอันนี้ใช้ระนาดระบบน้ำวิ่งบนน้ำอันนี้ระบบ
0: คือแสดงว่าในการที่จะทำตัวกลองหนึ่งใบเนี่ยเราต้องทำตัวบอดี้เขาก่อน
1: ใช่ไ
0: หมคะทำหนังทำอะไรให้แล้วเสร็จแล้วเราก็
1: ไม่
0: ทำอะไรก่อน
1: ทำสีให้จบก่อนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอันนี้มาเขียนทีหลัง
0: ค่ะแล้วก็มา
1: ขึงก่อน
0: แล้วก็มาเขียน
1: อันนี้มุมกลางเนี่ยเขียนลายเทพจำแรงเนี่ยคือเขียนทีหลัง
0: ค่ะ
1: มุมนี้ต้องทำก่อน
0: ก็คืออันนี้เป็นการเขาเรียกเป็นการจุ่มสีถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลักษณะของการจุ่มสีในแต่ละลวดลายก็จะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันลวดลายไม่เหมือนกันอู๋ก็จะแล้วเสร็จแต่ละใบนี้กี่ขั้นตอน
1: หลายขั้นตอนครับแต่ว่าด้วยความต้องบอกว่ามันความชำนาญทำมาหลายปีแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียว
0: ตอนนี้ทำกี่ท่านคะสำหรับตัวของนวัตกรรมใหม่นี้
1: 7 คนครับผม
0: 7 คนที่ทำอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ละรูปแบบก็คือลายไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับเหมือนกองยาวนะครับผมอันนี้ก็ใช้จากใบไม้เหมือนกันครับ
0: เป็นการจุ่มสี
1: ใช่ครับ
0: สีที่ใช้เป็นสีอะไรอ่ะ
1: เป็นสีน้ำอะคริลิก
0: แล้วเขาจะมีความคงทนยังไงไหมเราต้องไปเคลือบไหม
1: ตลอดครับตลอด
0: ต้องไปเคลือบไหม
1: จะเคลือบก็ได้ไม่เคลือบก็ได้อันนี้ไม่เคลือบอันนี้ยังไม่เคลือบ
0: นี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลายพื้นที่เราทำก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขียนลวดลาย
1: นี่เขียนทีหลังนี่ครับนี่ลายไทยนี่เขียนทีหลัง
0: แล้วคือเขียนมือ
1: ใช่ครับ
0: ทุกใบ
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดนี่ศิลปะของคนไทยเรานะคะแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะ
1: อันนี้ก็เขียนคู่กันครับเขียนมือ
0: เขียนอันนี้มันจะมีผลกับเสียงใช่มั
1: ้ยไม่มีครับ
0: ก็คือเป็นลวดลายความเฉยๆ
1: เฉยๆเพราะว่าเราใช
0: ้
1: สีน้ําไม่ได้สีน้ํามันถ้าสีน้ํามันเป็นทําปฏิกิริยาหนังอ่ะคือเขาต้องผสมน้ํามันอันนี้คือมีผลต่อเสียงแต่ว่าอันนี้คือผสมน้ำธรรมชาติจะไม่มีผลต่อเสียง
0: แต่ความจริงอ่ะในการที่ถ้าเราได้ความเข้าใจของเราทั่วไปอ่ะคือกลองเนี้ยเราจะเอาไปเป็นของฝากหรือเอาไปโชว์ทำไมจะต้องคำนึงว่ามันจะต้องมีเสียงที่มันใช้งานได้จริงหรือว่าอย่างไรอย่างตัวอย่างเล็กๆกับเนี้ยอ่ะทำไมต้องแบบ
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคนถามว่าคนที่ซื้อกลองก็ความเชื่อคือต้องตีได้ตีดังแต่ว่าณปัจจุบันนี่คือโลกมันเปลี่ยนต้องบอกว่าบางคนน่ะเขาเอาไปไม่ได้เอาไปตีเอาไปประดับบ้านตกแต่งบ้านร้านอาหารแล้วก็นำไปเป็นของขวัญของบูชาเนี่ยครับนั่นแหละ
0: ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมาที่มาส่วนในกระบวนการของที่เราจะนำตัวกลองเนี่ยบรรจุในตู้กระจกอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้ามาอีก
1: ใช่
0: ใช่นะคะอาศัยยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่า
1: คุณน้อง
0: อันนี้คือที่เราทำไว้

0: ล้วเสร็จนะคะก็สีสัน
1: อันนี้ให้คุณอ้อมมีส่วนร่วมอ่ะอันนี้เราก็จะมีตัวหมุดเห็นไหมเจาะไว้หน่อย
0: คือกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละกลองแต่ละใบมันก็จะต้องมีกระบวนการแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนที
1: ่ใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
0: ต้องมีสมาธิเนาะ
1: หมุนได้ไหม
0: ได้อยู่ค่ะ
1: หมุนแล้วก็อันนี
0: ้ต้องแน่นขนาดไหนเอ่ย
1: หมุนให้สุดเลยครับ
0: สุดเลยนะคะ
1: ให้เขาฝังไปข้างในเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะผูกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าดิ้นเงินดิ้นทอง
0: ค่ะ
1: ของทุกอย่างเป็น
0: มงคลหมด
1: ครับงอกก็มัดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับทนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ร้อยสองอันเนี่ยเอาลองดูครับ
0: มา
1: ถึงที่แล้วต้องทำให้เป็นครับ
0: ขายได้ใช่ไหมครับใบนี้ใบนี้จะขายได้นะ ทำไงนะผูกธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: พอไหมคะ
1: แล้วก็มาใส่ขา
0: ใส่ขาขานี่เราก็ทำเองเหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้ขาไม้สักนะครับไม้สักก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วเขาเรียกแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
0: ์เดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยนะรู้สึกจะต้องใช้พื้นที่นิดนึง
1: ใช่นี่ครับแล้วก็มัดได้เลยครับเนี่ยมัดร้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยแย่เข้าไปเนี่ย
0: ในรูเหรอคะ
1: ใช่ครับเราจะได้ดูว่าความง่ายความยากมันยังไง
0: มัดเพื่ออะไรอะคะให้เขาแน่นเฉยๆหรือว่าไง
1: ล้างขาไว้เนี่ยร้อยอย่างเงี้ยยึดขึ้นมาปุ๊บ
0: จะเป็นแบบนี้
1: ใช่อันนี้พออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเนี่ย
0: ก็คือจะเป็นทรงนี้คือยึดเขาไว้
1: ใช่ครับ
0: ยึดเขาไว้ให้เขาแน่นเห็นนะคุณผู้ชมอยากให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวดิ้นเงินดิ้นทอง
1: ใช่
0: จะเป็นดิ้นทองนะคะที่จะยึดตัวกลองกับตัวฐานไว้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะคนจะเป็นบานิสแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็มาใส่ตู้กระจกนะครับตู้กระจกก็เป็นตู้กระจกไม้สักนะครับเนี่ย
0: อันนี้ทำเองด้วยไหมหรือ
1: ใช่ครับตู้กระจกไม้สักใช
0: ่ตู้กระจกก็ทำเอง
1: เรามีทีมงานของเราหมด
0: ก็คือเหลือแค่วัสดุที่ไม่ซื้อเน
1: า
0: ะ
1: มีโฟมเนี่ยเราต้องซื
0: ้
1: อแต่ว่าก็ต้องเอามาตัดเอง
0: อ
1: แต่ก็ต้องเอามาตัดเหมือนกันอันนี้คือทำเองหมดทุกอย่างมีกระจกนี่แหละเราซื้อเราก็ต้องมาตัด
0: เองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือประกอบเป็นไซส์ของเราเลย
1: มีทุกไซส
0: ์ค่ะ
1: ก็ต้องมาทำ
0: ค่ะอันนี้เราก็เริ่ม
1: อันนี้ก็มาอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับที่มาใส
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยใส่แล้วก็เดี๋ยวเรายึดอีกทีนึงแล้วก็ใส่กอใส่ป้าย
0: ชุบ
1: โอเค
0: อันนี้ก็จะนำตัวกลองมาวางนะคะแล้วก็เป็นป้าย
1: ใช่อันนี้คือความหมายของเราเรียกว่ากลองชัยมงคลมีไว้ครอบครองเงินไหลกองทองไหลมาป้ายนี้ทำจากไม้สักขาทำจากไม้สักแสดงถึงยศถาบรรดาศักด
0: ิ
1: ์ไม้เนี่ยตัวกลองนี่ทำจากไม้ขนุนเขาเรียกว่าหนุนนำชีวิตที่ดีหนุนนำหน้าที่การงานหนุนนำหน้าที่การเงินเนี่ยนะครับข้างหน้านะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้เขียนด้วยลายไทยนะครับเง
0: ิน
1: กับทองอยู่คู่กันนะครับและสังเกตว่าเขียนคําว่าโอมไว้คือเทพแห่งความสําเร็จนะครับทําประการใดก็สําเร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาครอบกระจกอย่างน
0: ี
1: ้เนี่ยครับเขาเรียกว่าพระภูประคมธรรมสถิตที่เพลีใครได้มีเป็นมงคลกุศลสายกรองตะโพนกองทัศสะบัดชัยกรองยาวกองเพลนดังไกลไปทั่วแดนร้านบำรุงกองชัยมงคลต้นแบบสร้างกองยนต์แยบงามเหลือแสนใครได้มาบูชาด้วยรวยทั่วแดนปาโมกแคว้นแดนกองห่างทองไทยนี่แหละครับต้องมาที่ปาโมกครับ
0: ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกลองที่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะไปครอบครองได้นะคะก็อันนี้รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไม่หมดเพราะว่าบ้านนี้เยอะเหลือเกินบ้านนี้เยอะเหลือเกินอันนี้คืออีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: นี่เป็นเขาเรียกนวัตกรรมใหม่เหมือนกัน
0: ขออนุญาตมูฟอันนี้ก่อนนะ
1: อันนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าชิ้นใหญ่นู่นนะครับชิ้นใหญ่กองทอมช
0: ิ้
1: นใหญ
0: ่
1: อันนี้เราก็ทำชิ้นเล็กๆมา
0: อ๋อ
1: มันสามารถตีได้จริงครับ
0: อันนี้คือไม้อะไรอะคะ
1: วัสดุคือไม้แต่เราทำให้อารมณ์มันเหมือนหินอ่อนครับผมนวัตกรรม
0: ด้วยลายเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะการใช้จุ่มสี
1: ใช่ครับ
0: จุ่มสีเหมือนกันเลยแล้วก็จะมาลายเหมือนหินอ่อนแล้วก็มีการขึงอันนี้เป็นหนัง
1: ันนี้หนังวัว
0: หนังวัวดูดีคุณผู้ชมคือมันแบบว่าดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือแล้วเสร็จแล้วหรือยังคะหรือต้องไปทำอะไรต่ออ
1: ันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูว่าค่าชิ้นใหญ่ก็แบบใหญ่อันนี้คือชิ้นเล็กอันนี้คือเขาพกพาไป
0: พกพาไปด้วย
1: อันนี้ทำส่งต่างประเทศนะครับใช่ครับต่างประเทศเขาจะเอาไปตีแบนเขาอยู่ข้างในเนี่ยครับเขาจะไม่ให้เราปิดไว
0: ้ตอนนี้ส่งออกประเทศอะไรบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าห้ากองอย่างเงี้ยมันจะเป็นของญี่ปุ่น
0: นี่
1: ห้ากองอย่างเงี้ยแอฟริกาแต่ว่าญี่ปุ่นก็นิยมนะครับนะ
0: ค่ะก็เรียกว่านี่นะคะฝีมือคนไทยเรานะคะแต่ว่าไปยังต่างประเทศแล้วนะคะก็ที่ไปตีแบรนด์ต่างๆต่างประเทศก็ฝีมือคนอ่างทองนี่แหละคนเอกราชนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: จากไม้เราก็เอาดินมาปั้นเหมือนต่อยอดจากตุ๊กตาชวัง
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับเนี่ยอันนี้ใช้ดินปั้นเหมือนกัน
0: อันนี้ดินเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้ย
1: ปั้น
0: แต่ก็คือมีเสียง
1: ใช่ครับ
0: คือมีลวดลายมีความสวยงามแล้วก็ดูจะเป็นสีแบบสีสมัยใหม่
1: ใช่
0: สีพาสเทลด้วยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้นับได้ไหมคะว่าที่ทำมาใหม่ๆเลยอ่ะกี่ชิ้น
1: เป็นร้อยครับร้อยชนิดนะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยครับ
0: ค่ะ
1: บางทีเขาลูกค้าเขานำเสนอมาต้องการกองแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าหากเรายังไม่อยากจะมาซื้อล่ะอยากแค่จะมาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างคะ
1: เข้ามาได้ครับในเพจได้ครับบำรุงกองชัยมงคลนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับสมเกียรติ.11ครับผมหรือว่าเข้ามาในเพจของอบต.เอกราชก็ได้ครับหมู่บ้านทำกองเอกราชนะครับหรือว่าย่านการค้ากองนานาชาติบ้านเอกราชก็ได้ครับ
0: ก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาชมกันได้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไปดูเรื่องราวของการทำกลองในตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เลยเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีกลองอยู่หน้าบ้านให้คุณผู้ชมแวะเข้าไปพูดคุยไปดูสินค้าไปดูผลิตภัณฑ์กันได้หรืออยากจะมาต่อยอดในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆแบบกลองแบบสวยๆแบบสายมูแบบนี้นะคะก็มาได้ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะ
1: ขอบพระคุณม
0: าก
1: เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็มาได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ที่คุณพี่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ11นาฬิกาติดตาม NDT News ครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์ที่ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาโดยลดชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคงเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา16นาฬิกาและจะยังคงอัตรานี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าทางนี้จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดขอให้ทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดยะลาจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลนครยะลาได้สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำในจุดที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดระบายน้ำสำคัญทั่วพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางเทศบาลอย่างใกล้ชิดทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11โดยระบุในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในวันที่12ภาคใต้ส่วนวันที่13ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความคาดหวังว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของการบริหารสถานการณ์เพราะฝนน่าจะเป็นระลอกสุดท้ายแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการโอนเงินไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพราะปกติเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและรวบรวมรายชื่อภายหลังแต่ครั้งนี้เราสามารถทำได้เป็นรายวันรายจังหวัดกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียซ้ำเป็นวันที่2ส่งผลให้ไฟไหม้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4โดยมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชาวปากีสถานและอย่างน้อย11คนได้รับบาดเจ็บทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามบินแห่งนี้เพิ่งถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ308คนในเวลาเดียวกันการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดขีปนาวุธร่อนไกลสนามบินร่อนใกล้สนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมานและโดนที่พุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของบริษัทซาอุดีอารามโกในจังหวัดอีสเทิร์นทางภาคตะวันออกของประเทศเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกในวันนี้โดยคณะเสนาธิการร่วมทหารเกาหลีใต้ระบุว่าตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกยิงออกจากกรุงเปียนยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 9 นาฬิกา 20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7 นาฬิกา 20 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะไกลกว่า900กิโลเมตรขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นทั้งนี้เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรัตน์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

เนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเขาสามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้

0: ็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกมันแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดข้องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ
2: ตอนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
3: ค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
2: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
3: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
2: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
3: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
2: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
3: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
2: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
3: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของผักยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะเขาก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำไ แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
1: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
3: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยน้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้เอาคนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
1: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
3: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
1: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
3: ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ๆมาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
1: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
3: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
3: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
1: คุณภูมิมองว่าการที่คุณภูมิได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
3: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอย่างเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนกอบคุณที่สงขลาเนี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
1: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
3: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสา

0: ว่าฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
0: แล้วก็ตรงนี้เป็นตรงนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าปักอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะ
1: อ้
0: าวพี่เล็ก
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้อะไร
1: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
0: มีดิน
1: อันนี้ตรงนู้น
0: อันนี้
2: อันนี้เป็นกับมะพร้าวเขียวดำ
0: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
1: อ๋อผสมให้เข้ากัน
0: ผสมให้เข้ากัน
1: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะอันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครูเกิดสมมติถ้าเราไปซื้อ
0: ถ้าจากซื้อสมมติว่าฟีดมอส100บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อ30ลูกอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะกล้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อกล้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนนะคะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทำด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
1: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงถูกที่แปลงยกแค่เมื่อกี้ค่ะ
1: อ๋อที่แปลงใหญ่
0: ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
1: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้

การจัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลพิการภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับและก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพปริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีปริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดําเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยกแคร่ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

อีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

จากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาดูวิธีกระบวนการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ประกวดหรือไก่สายพันธุ์สวยงามจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีการเลี้ยงยังไงให้ได้ขึ้นเวทีและได้รับรางวัลวันนี้ผมจะไปไขเคล็ดลับในการเลี้ยงไก่เพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเราแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับปู้เขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีไก่อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือไก่เขียวโสธรที่ทางมหาลัยเนี่ยเขามีการพัฒนานะครับร่วมกับชุมชนไก่เขียวโสธรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดังมากนะครับแล้วก็หลายคนต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบกับผู้ที่เลี้ยงนั่นก็คืออาจารย์วุฒินะครับนี่เขาเป็นหนึ่งในการค้ำวอดวงการการเลี้ยงไก่แล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะครับให้มีรายได้

0: เกิดขึ้นกับพี่น้องในชุมชนพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับอาจารย์ธีรวุฒิกลิ่นด้วงนะครับอาจารย์ที่เป็นคนผู้ที่พัฒนาไก่สวยงามนะครับไปสู่เวทีแบบโอ้โหใหญ่ๆมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนไก่พื้นเมืองสู่เศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับ
1: ก็สวัสดีนะครับในส่วนของไก่พื้นเมืองไทยนะครับก็สาเหตุที่สนใจเนี่ยก็ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนนะครับโตในวิถีชีวิตของชุมชนที่มีปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อนะครับที่อยู่ในทำเกษตรกรนะครับเราก็เห็นว่าไก่เนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล
0: ้
1: วมีอย่างมีคนเคยพูดบอกมีไก่เลี้ยงคนคนเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยนะครับก็เลี้ยงมาแล้วก็มีความผูกพันกันมานะครับตั้งแต่ไก่ที่เป็นลักษณะของไก่ชนทำให้เราสนใจที่เอ๊ะทำไมไก่เนี่ยมันถึงมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทำให้เกิดการศึกษาตั้งแต่ลักษณะของสายพันธุ์มันนะครับรวมถึงการส่งเสริมครับพอมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยกันเป็นอาจารย์เนี่ยก็เลยทำเป็นโครงการที่โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยนะครับโดยการตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาไก่ของเขียวโสธรนะครับ
0: อันนี้ก็เขียวโสธรก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรามีการพัฒนาขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ดังมากเป็นอะไรที่แบบขอขึ้นเวทีไก่เขียวโสธรของบ้านเรานี่ราคานี่แบ
1: บ
0: สูงมาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีแนวคิดที่เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เอาองค์ความรู้จากมหาลัยเนี่ยเข้ามาสู่ชุมชนเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปดูไก่ที่เลี้ยงยังไงกว่าจะได้ประกวดแล้วได้รางวัลคุณผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไก่ที่พร้อมที่จะไปประกวดหรือจะเป็นไก่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่นนี่ครับสายพันธุ์เขียวโสธรก็ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปไขข้อเคล็ดลับในการเลี้ยงยังไงให้ได้คุณภาพและเลี้ยงยังไงให้สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ต่อยอดให้กับชุมชนได้วันนี้ขออนุญาตอาจารย์บุกเลยครับ
1: ยินดีครับ
0: พร้อมแล้วไปเลยครับอาจารย์ครับ

0: นี่เทคนิคครับคุณผู้ชมครับเข้ามาโอ้โหนี่คือต้องเรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์หมดเลยไหมครับอาจารย์
1: ใช่เป็นไก่หนุ่มครับแล้วก็ในส่วนของพ่อพันธุ์จะอยู่ฝั่งโน้นนี่จะเป็นไก่หนุ่มที่เราขังแยกไว้เพื่อฟอร์มในการประกวด
0: นี่ไก่หนุ่มนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ใช่พ่อพันธ
1: ุ์ยังไม่ใช่พ่อพันธ
0: ุ์อย่างนี้ที่เห็นอยู่ประมาณกี่เดือนครับ
1: ประมาณ8ถึง9เดือนตัวน้องก็ประมาณ 4-5 เดือนเงี้ยครับ
0: โอ้ทีนี้มือใหม่เลยครับอาจารย์สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแบบเพื่อประกวดเลย
1: ครับ
0: ต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: ก็ขั้นแรกต้องศึกษาสายพันธุ์ก่อน
0: ครับ
1: อยู่ที่เราชอบสายพันธุ์อะไรนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบในสายพันธุ์ที่ไก่พื้นเมืองไทยมันมีหลายสายพันธุ์หลังจากนั้นเราก็หาแหล่งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเราก็เลือกที่ค่อนข้างจะให้ลูกออกมาแล้วนิ่งนะครับเราก็ไปเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนดูลักษณะของหน้าตาตรงตามตำราไหมนะครับคำว่าไก่พื้นเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีคำว่าอุดมทัศนีนะครับมันจะกำหนดเลยว่ายกตัวอย่างเช่นเขียวโสธรหรือเขียวหางดำเนี่ยมันก็จะมีระบุว่าเนื้อตัวขนต้องเป็นสีอะไรหน้าต้องเป็นสีอะไรเล็บปากแข้งเดือยต้องเป็นสีอะไรจากนั้นเราก็หาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมครับแล้วก็ค่อยศึกษารายละเอียดแต่ละสายพันธุ์ว่าเราชอบแบบไหนถ้าแนะนำการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยากให้ไปดูเองที่ตัวเป็นๆของไก่เลยนะครับบางทีมันมีรายละเอียดเยอะนะครับอย่างเช่นไก่เหลืองหรือไก่เขียวเนี่ยถ้าเราไปดูเราพ่อแม่พันธุ์มันสวยนะครับเราก็เลือกตามที่พ่อแม่พันธุ์มันสามารถให้ลูกดีแล้วอาจจะถามเจ้าของเขาครับว่าลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยหลายชั้นมาแล้วเนี่ยเขาถ่ายทอดมาอย่างไรบ้างนะครับเราก็ค่อยซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมครับ
0: เริ่มนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่อาจารย์เองแหละครับเลี้ยงไก่สายพันธุ์มีอะไรบ้างที่เห็นอยู
1: ่ปัจจุบันตรงนี้นะครับก็คือใช้ชื่อว่าซุ้มต้นไทรลักไก่งามนะครับพอเป็นเดิมทีเนี่ยเราตั้งชื่อว่าซุ้มต้นไทรเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเลี้ยงอยู่ที่หมู่บ้านพักอาจารย
0: ์
1: ในของราชพัฒน์นะครับจะมีต้นไทรใหญ
0: ่ๆ
1: อยู่ใต้บ้านพักแล้วก็เริ่มจากเล็กๆครับก็คือไปหาพ่อแม่พันธุ์มาก่อนนะครับกลับไปเมื่อหาพ่อแม่พันธุ์สักแป๊บนึงก่อนก็คือเราโชคดีที่ตอนนั้นผมมาสอนใหม่นะครับมีลูกศิษย์ที่มาเรียนภาคพิเศษเขาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่อยู่ที่ตำบลบางเกลือมาประกงนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีโลกโซเชียลเรายังไม่สามารถดูทาง Facebook ทาง LINE ทางอะไรอย่างนี้ได้ครับดูจากหนังส
0: ือ
1: สมัยก่อนจะมีหนังสือตำราไก่ชนเซียนไก่ชนสนามไก่ชนเราเปิดดูหน้ากลางโหไก่พวกนี้เราชอบมากเราขับรถไปดูที่บางประกงเลยแล้วพอดีคนนั้นมาเรียนกับเราพอดีเราก็เลยไปขอซื้อพ่อแม่พันธุ์เขามานะครับเป็นคู่แรกแล้วก็มันก็เลื่อนนิ่งแล้วเพราะเขาก็อยู่ในเกรดที่ท็อปๆของประเทศเงี้ยครับเราก็ซื้อมาผสมพันธุ์นะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ที่เห็นอยู่ครับอาจารย์ตัวแรกดีกว่าเดี๋ยวเราลั่นไปทีละตัวเนาะคุณผู้ชมไม่ได้เห็นด้วยว่าโอเคอันนี้ไก่สายพันธุ์อะไรแล้วก็ลักษณะต้องดูยังไงถ้าเกิดเขาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ในการประกวดเดี๋ยวเราขออนุญาตต
1: ั
0: วแรกตื่นไหมฮะ
1: ไม่ตัวนี้จับได้ครับ
0: ตัวนี้จับได้เพราะว่าอันนี้ผ่านเวทียังครับตัวนี
1: ้ผ่านแล้วครับ
0: ผ่านแล้วด้วยเนี่ยเทคนิคดูนะครับคุณผู้ชมดูอาจารย์บุ๊คครับนี้ชื่อมีชื่อไหมครับชื่ออะไรครับตัวนี้
1: ชื่อเจ้าขาวครับ
0: เจ้าขาว
1: ขาวชูชกนะฮะชื่อชูชกเป็นสายพันธุ์ไก่ขาวชีนะครับลักษณะของเขาก็คือเนื้อตัวของเขาจะขาวปอดทั้งตัวนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือไก่ในลักษณะของความหล่อความงามจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือใบหน้า
0: ครับ
1: ใบหน้าก็ต้องหล่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสวยงามเหมือนกันนะครับไก่ไทยจะมีลักษณะเด่นต่างจากไก่ที่สมัยปัจจุบันที่ผสมพันธุ์กันมาแล้วอย่างไก่ตีอะไรเงี้ยครับเขาจะมีลักษณะของหน้าไก่ที่สวยงาม นะครับคือหน้างอนตาหน้าแข้งอะไรเงี้ยครับเขาจะดูตามตำราเหมือนกันก็สวยเหมือนกันแต่ส่วนอื่นคือจะดูที่สีขนนะครับจะต่างกันที่สายพันธุ์ก็คือตามสีขนอันนี้ก็คือเรียกตามลักษณะของขนเขาก็คือสีขาวนะครับถ้าลักษณะของที่จดทะเบียนพันธุ์ก็คือจะเป็นไก่ขาวชี
0: ขาวชี
1: ครับชื่อขาวชีลักษณะก็คือเนื้อตัวขาวทั้งหมดแข้งขาก็คือจะเป็นสีเหลืองอมขาว
0: ครับ
1: สีขาวอมเหลืองแบบงาช้างนะครับโทษทีครับก็จะสวยแบบนี้ครับ
0: การดูแลยากไหมครับไก่สายพันธุ์เนี่ยครับหนึ่งอาหารที่อยู่โลกต่าง
1: ๆก็คือเราดูแลตั้งแต่ลูกไก่เลยครับลูกไก่ออกมาได้เดือนนึงหรือว่าได้ ราจะทำวัคซีนเรียกว่าวัคซีนไก่ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดนะครับอย่างเช่น1อาทิตย์ต้องทำวัคซีนหลอดลมอักเสบกับนิวคาสเซิลนะครับ2อาทิตย์ต่อมาทำวัคซีนอะไร1เดือนทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำวัคซีนตามกำหนดของปศุสัตว์ที่เราไปศึกษามาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปได้นานที่สุดเหมือนกับคนนะครับคนก็ต้องทำวัคซีนตามระยะเวลาเกิดนะครับไก่ก็จะต้องทำวัคซีนอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ผ่านการทำวัคซีนมาในช่วงอายุของเขาทั้งหมดเลย
0: สง่ามาก
1: นะครับ
0: แล้วส่วนของอาหารนะครับอาหารการกินต้องมีการมีขุนไหมเพราะมันเป็นประกวดนะฮะ
1: ก็คือเทคนิคของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็ให้อยู่ให้กินตามธรรมชาติแต่ถ้าจะให้ไก่ได้โครงสร้างเนี่ยก็จะต้องมีอย่างตัวผมเองจะให้อาหารหมูอาหารลูกหมูที่เป็นหมูนมครับคือจะให้อาหารที่มันเป็นโปรตีนเยอะนิดนึงโปรตีนก็คือจะมีค่าโปรตีนสูงมันทำให้ไก่ในช่วงของการเติบโตอย่างเช่นเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันจะทำให้ไก่โครงสร้างใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไก่ไทยแท้ๆเนี่ยน้ำหนักถ้าในเกณฑ์ประกวดก็ต้องไม่ต่ำกว่า3กิโลแต่ว่าถ้าไก่ชนที่เอาไปชนกันเนี่ยเขาจะชนตามน้ำหนักอย่างเช่น2โล2โลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะต้องมีบอดี้เวทของมัน
0: ก็คือดูโครงสร้างเขาเนี่ยแบบว่าเหมือนในแบบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่เดือนนะครับอาจารย์ที่ตัวนี้8เด
1: ือ
0: น
1: ตัวนี้ประมาณ8เดือน
0: 8เดือนเรื่องอาหารไปแล้วเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไปแล้วทีนี้ผมเห็นเนี่ยเวลาไปประกวดเนี่ยเหมือนกับเขาถูกฝึกมา
1: คุ
0: ณต้องยืนให้มันสง่าคอต้องเชิดปีกต้องการอันนี้มีการฝึกหรือมีการทดสอบเขายังไงครับก่อนไปออก
1: ไก่ถ้าไก่ที่มีสกุลเนี่ยบางทีเขาจะยืนเองแต่ไก่บางตัวไม่ยืน เราต้องฝึกมันครับอย่างไก่เนี่ยที่ผมบอกว่ามันบางทีเหมือนเป็นเพื่อนเราเราทำงานเลิกงานมาเนี่ยเราไม่รู้จะไปไหนเราทำงานเสร็จอะไรเสร็จ อันนี้คือเพื่อนใครเครียดใครเหงาของเราคือเรามาจับมันยืนฝึกยืนแบบนี้ครับบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงฝึกให้มันไม่ยืนก็คือจับมันยืนใหม่จนเขารู้สึกชินกับเขารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ยืนแล้วปลอดภัยไม่อันตรายเขาก็จะยืนได้สง่าแล้วก็ยืนได้เต็มที่ของเขานะครับคือหลักๆคือต้องฝึกยืนให้คือเหมือนรูปปั้นนะครับยืนให้สวยยืนอกตั้งคอเชิดอะไรอย่างนี้เลย
0: อาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่วงการประกวดสายพันธุ์ที่สำคัญก็คือ1ต้องโหต้องคัดตั้งแต่ลูกเลยใช่มั้ยอาจารย
1: ์
0: ต้องดู

0: แลแต่ลูกเล็กๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวมาตัวตัวนี้มั้งครับตัวนี้แหละครับสีสันดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนพระเอกรูปร่างโครงสร้างใหญ่สีสวย
1: นี่จะตัวใหญ
0: ่ช่วยจับแล้วกันอาจารย์อันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้นี่ดูอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: เทาต้นไทรครับเทาต้นไทร
0: เกี่ยวกับพื้นที่เราไหม
1: ใช่ครับเกี่ยว
0: โอ้แสดงว่าเป็นตัวที่อาจารย์เขาเรียกว่าบีดเองขึ้นมาหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: ก็คือไก่ตัวนี้เป็นไก่ของสายพันธุ์เทาทองหางขาวนะครับถ้าในตำนานก็คือเป็นไก่ทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็เป็นไก่ที่ลักษณะถ้าเราดูผิวเผินน่ะจะเหมือนกับไก่เหลืองหางขาวคือไก่เหลืองหางขาวตัวนี้เขาจะเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันเหลืองแล้วก็หางขาวแต่ว่าจะต่างกันที่พื้นตัวนะครับพื้นตัวของเขาจะเป็นสีเทานะครับตัวอื่นที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีดำ
0: สีเทาแบบเห็นได้ชัดแล้วไม่ออกเหลือบๆนิดๆ
1: ใช่ครับมันจะเป็นสีเทาแล้วก็ตามที่ผมบอกครับไก่เขาจะเรียกตามลักษณะสายพันธุ์ตามสีนะครับสายพันธุ์นี้คือเทาทองเนื้อตัวเทาแล้วก็สร้อยทองแล้วก็หางขาวนะครับก็จะเป็นไก่เทาทองหางขาว
0: อย่างสายพันธุ์นี้ที่อาจารย์ทําขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ปีครับ
1: ตัวนี้อยู่ได้ปีหนึ่งคือเทาทองเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเขาเป็นมหาลัยเนี่ยทำโครงการเกี่ยวกับเส้นทางเดินสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทำให้ผมสนใจที่จะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเทาทองมาเพื่อมาประชาสัมพันธ์ของงานเราด้วยนะครับแล้วก็อยากทำให้ไก่ที่มันเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็เลยพัฒนามาตัวนี้อยู่พัฒนา2ปีครับกว่าจะได้ 2-3 ปีกว่าจะได้ที่แบบนี
0: ้ให้นิ่งอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่สวยงามมากครับ

0: การที่เราต้องเตรียมพื้นที่เลี้ยงอย่างเงี้ยครับพื้นที่ประมาณกี่เมตรต้องมีพื้นที่ไก่กี่ตัวแล้วก็ความเหมาะสมความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้เห็นด้วยนะนี่โอ้โหเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ในส่วนของพื้นที่เลี้ยงนะครับก็บางทีเราต้องปรับตามความสภาพความเป็นไปได้ของผู้เลี้ยงครับว่าเขามีบางคนก็เลี้ยงบนบ้านจัดสรรก็จะมีช่องระหว่างนิดนึงก็เลี้ยงจำนวนน้อยหน่อยขังเฉพาะสุ่มปูพรมให้เขาอยู่บริเวณตึกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเลยคือมันต้องมีส่วนที่เป็นเล้าผสมนะครับเราต้องมีถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ต้องมีเล้าผสมให้เขาอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาอยู่แบบนี้ครับสามารถขังแล้วไม่อึดอัดเพราะว่าถ้าแออัดไก่มันก็จะเป็นศูนย์รวมโรคนะครับเพราะว่าไก่มันแพร่เชื้อโรคอะไรเงี้ยง่ายนะครับ
0: ของเราอย่างนี้พื้นที่ประมาณกี่เมตรครับ
1: ประมาณ
0: น่าจะมีสัก6เมตรได้ไหมฮะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: 6 × 4 × 3ได้ประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คือเขาก็อยู่ได้ประมาณสัก10กว่าตัวได
1: ้10-20ตัวได
0: ้ครับ
1: อยู่ที่สุ่มที่เราขังถ้ามันใหญ่หน่อยเพราะว่าไก่พวกนี้เขาจะตัวใหญ่ถ้าเราเอาสุ่มเล็กเนี่ยเขาจะกันกระพือปีกอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ปีกไปโดนกับสุ่มปีกหักอะไรบ้างแล้วก็ต้องเลือกสุ่มที่ใหญ่หน่อย
0: โรคภัยไข้เจ็บของไก
1: ่ครับ
0: ปัญหาเยอะไหมครับ
1: ก็มันจะเป็นตามฤดูกาลด้วยแล้วก็การดูแลของเราอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าที่เราทำวัคซีนไปแล้วอัตราการเสี่ยงมันก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยถ้ามันมาเลยอัตราการเสี่ยงมันก็เยอะอย่างเช่นถ้ามีอหิวาตกโรคหรือว่าไข้หวัดนกอะไรเงี้ยมาครับมันก็จะทำให้ไก่เนี่ยไปเร็วนะครับแต่ถ้าเราดูแลมันตั้งแต่ต้นอย่างเช่นการทำวัคซีนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเซฟส่วนหนึ่ง
0: ถ้าติด1ตัวที่2ก็ลามไปเรื่อยเลย
1: ใช่ครับไก่ไปเร็ว
0: ฉะนั้นก็คือเรื่องความสะอาดก็สำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมาเลยพระเอกตัวไหนดีครับอาจารย์โชว์สัก1ตัวฮะ
1: เดี๋ยวตัวนี้
0: ขายเลยครับอันนี้ก็เป็นอีก1สายพันธุ์ในการที่อาจารย์เนี่ยพัฒนาถูกไหมครับตัวนี้นี่เลยโหตัวบัลเลอร์เลยโหสวยมากนี่พระเอกวันนี้คือไก่เขียวโสธรนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตัวเป็นๆนี
1: ่ครับเช็ดน้ำเขาหน่อยเขาจะได้ชุ่มชื่นหน่อย
0: นะฮะเริ่มต้นยังไงครับที่มาที่ไปสักนิดนึงครับอาจารย
1: ์ครับก็เขียวโสธรเดิมทีมันเป็นไก่ที่เลี้ยงอยู่ทางตำบลบางเกลือบางปะกงนะครับซึ่งก็คือพื้นฐานเดิมก็คือเป็นไก่สายพันธุ์เขียวหาง

0: เขานะครับก็ต้องยกย่องว่าเป็นความฉลาดของกลุ่มเกษตรกรด้วยที่เขาตั้งว่ามีพระปกปักรักษาอย่างเงี้ยครับมันก็มีที่มาที่ไปเป็นสตอรี่เรื่องราวได้นะครับ
1: การดูแลเหมือนกันไหมครับ
0: เหมือนกันครับตั้งแต่เริ่มก็คือทำวัคซีนอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันเลย
0: ใช่ครับตัวนี้ที่มาที่ไปของเขียวโสธรเขาก็ชื่อเขียวก็คือมาจากลักษณะของน้ำขนของเขานะครับก็คือจะดำแต่ว่าถ้าเราไปออกแดดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแมลงผู้เขียวแมลงทับอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าแล้วก็ลักษณะของตาปากหน้าอะไรเงี้ยเขาจะมีอัตลักษณ์เด่นก็คือตาจะเป็นมีสีไพรไพรสดนะครับก็คือแล้วก็มีหน้าสีแดงนะครับแล้วงอนที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าไก่ที่ไก่สวยงามที่ไก่หล่อเขาเรียกก็เหมือนคนเนาะเขาก็ดูทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ไล่จากหัวมาจนถึงขาตั้งแต่ส่วนบนงอนถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไปแล้วไก่อย่างเงี้ยครับงอนเป็นแบบเนี้ยไม่ติดไม่กอดก็หม่อมไงครับมันก็ไม่สวยหรืองอนงอนเอียง
1: โอ้โหดูขนาดนี้
0: ใช่ครับงอนเอียงงอนล้มงอนไม่ติดเงี้ยครับเขาแต่ตัวนี้มันธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้มาเลยนะครับแล้วบางตัวก็จะมีคางย้อยอย่างเงี้ยครับไอ้มีแปะตรงนี้หูยานอะไรแบบเนี้ยครับหูยานแต่เราก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเด่นแล้วก็ลำตัวการยืน
1: นี่เป็นดาราเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ครับจะยืนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทางอาจารย์เนี่ยมีการพัฒนาร่วมกับชุมชนแล้วก็นอกจากไก่ที่เป็นประกวดสวยงามแล้วเนี่ยกระบวนการการเลี้ยงกว่าจะขึ้นเวทีประกวดกว่าจะได้รางวัลมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอาจารย์เนาะต้องมีการดูแลตั้งแต่โอ้เล็กๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ1วัคซีนควรจะต้องฉีดอันนี้คือเป็นมุมที่อาจารย์อยากจะบอกกับคนที่เลี้ยงไก่เลยนะครับแล้วก็2คือการดูแลหลังจากนี้ครับผมต้องขออนุญาตพาไปดูพ่อแม่พันธุ์ซะหน่อยนึง

0: โอ้โห
1: นี่พ่อแม่เขาเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ครับ
1: อุ้ย
2: อันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เขียวโสธรนะครับ
1: ญาติอาจารย์เช่น
2: ครับ
1: ตื่นไหมฮะ
2: จะตกใจหน่อยไม่เคยออกกล้องนะ
1: งั้นผมมีอยู่ตรงนี้ดีกว่านะจะขยับนิดนึง
2: ได้ครับ
1: นี่อันนี้ก็คือเป็นต้องใช้ว่าเป็นพื้นที่เขากำลังจัดผสมพันธุ์กัน
2: ครับ
1: ทำไมต้องเราต้องมีแยกออกมา
2: ก็คือทำเป็นล็อกๆครับอย่างเรามีพ่อแม่พันธุ์อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็คืออัตราการอยู่ก็อาจจะให้ตัวผู้1ตัวตัวเมีย 2-3 ตัวเงี้ยครับหรือจะจับคู่1ต่อ1ก็ได้ตามความสะดวกของผู้เพาะพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จากนั้นเราคือให้เขาอยู่แบบเนี้ยมันจะเหมือนเขาจะมีความเป็นส่วนตัวครับไก่เขาก็จะไม่อายไม่เขินนะครับที่จะผสมพันธุ์อะไรเงี้ยครับเหมือนธรรมชาติที่เขาอยู่ถ้าปกติทั่วไปก็คือถ้าเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งถ้าเราดูตัวเมียที่กำลังใกล้พร้อมแล้วตัวเมียพร้อมคือเขาจะถ้าเกิดเราจับเนี่ยเขาจะลักษณะของการปีกแล้วก็นั่งยองๆเหมือนพร้อมให้ตัวผู้ผสมเงี้ยครับนั่นคือเราก็ต้องเตรียมผสมได้แล้วเตรียมหาตัวผู้หาอะไรมาได้แล้วนะครับระยะตัวเมียก็สัก 7-8 เดือนนี่ครับไก่ก็จะเริ่มไข่แรกแล
1: ้
2: ว
1: โอ้นี่มีไข่แล้วนะมีไข่แล้วนะคุณผู้ชมนี่มีไข่แล้วนี่
2: วิธีการดูแลก็คือบางทีก็ให้แม่พันธุ์ฟักเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีก็คือการนำตู้ฟักไข่
1: ครับ
2: ตู้ฟักไข่มาให้พอมันไข่อย่างนี้เราก็เก็บไข่วัน2วันทีนึงแล้วก็ไปรวมกันก่อนหลังนั้นก็คือเอาเข้าตู้นะพร้อมกันนะครับคืออัตราการอยู่ของถ้าไก่มันผสมกันแล้วมันมีเชื้อเนี่ยการที่จะเกิดลูกจากไข่เนี่ยมันจะสูงกว่าที่ให้แม่พันธุ์เพาะเองฟักเองนะครับ เพราะว่าบางทีแม่พันธุ์มันก็จะเหยียบไข่แตกตัวผู้มาจิกอะไรอย่างเงี้ยครับตัวผู้มาทับบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้ไข่แตกนะครับเพราะวิธีของผมก็คือจะเข้าตู้ฟักนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เยอะมากมายแล้วเราดูลักษณะนิสัยของแม่พันธุ์เราพบว่าตัวเมียตัวเนี้ยไม่กินไข่ไม่ดุไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติฟักตามธรรมชาติได้เลยนะครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นต้องมีแยกก็ต้องมีถ้าเกิดถ้าเราจะมีการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์ใช่ครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเดินชมสักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะว่ามีไก่สายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เข้าไปศึกษา

0: ไก่ของเราเนี่ยครับไปไกลขนาดไหน
1: ในส่วนแรกของกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาก่อนนะครับตอนนี้ก็เราก็คือพัฒนาแล้วก็พยายามคือต้นมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสำหรับตัวไก่นะครับคือต้นน้ำก็คือมันเหมือนมีเกษตรกรที่เขาเพาะเลี้ยงแต่กลุ่มนี้บางทีเขาไม่สะดวกที่จะนำไก่ไปประกวดแข่งขันคือเป็นชาวบ้านจริงๆอะครับนะครับก็คือจะไม่เราคือเราพยายามผลักดันเกษตรกรกลุ่มนี้ให้มีความรู้ก่อนอย่างเช่นการทำเรื่องการเพาะเลี้ยงอย่างที่พูดไปทีแรกคือมีการให้ยารักษาโรคการดูแลวัคซีนนะครับวิธีการเลี้ยงวิธีการทำยังไงให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้ไก่เยอะที่สุดนะครับอันนั้นคือต้นน้ำจากนั้นคือกลางน้ำก็คือต้องมีกิจกรรมที่มันส่งเสริมอุดหนุนผลักดันเขาแล้วก็เพื่อให้คนไก่ที่เป็นต้นน้ำของเราเนี่ยเหมือนเกษตรกรที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีไก่สวยเพื่อให้คนที่ปลายน้ำก็คือเราจัดกิจกรรมในการทำอนุรักษ์และพัฒนาการประกวดนะครับโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยท่านอธิการท่านก็สนับสนุนให้มีกิจกรรมปันประกวดนะครับมีเวทีการแสดงผลงานนะครับเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองไทยนะเพราะนั้นเราต้องทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยเขา
0: ไปต
1: ่อได้นะครับมีอย่างน้อยก็มีเงินไปซื้อข้าวมาเลี้ยงลูกไก่ได้แล้วต่อไปก็คือมีเลี้ยงถึงเกษตรกรได้เลี้ยงครอบครัวเขาได้รายได้เพิ่มขึ้น
0: สมมติว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยประกวดแล้วมีรางวัลแน่นอนนะสวยขนาดนี
1: ้ครับ
0: ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่ถ้าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 4-50,000
0: 4-50,000 นะ
1: ครับขายได
0: ้ที่สำคัญคือต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยเห็นบอกว่ามีการไลฟ์สดเลยคนต่างชาตินี่มาถึงที่เวทีประกวดเลย
1: ใช่ครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับเกษตรต่างชาติส่วนมากก็จะมาจากตะวันออกกลาง10กว่าปีที่แล้วนะไก่ราคาจริงๆสูงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่ประมาณ 20,000 30,000 ถ้าเกิดว่ามันถ้าต่างชาติเขาโอเคคือไก่เนี่ยมันเป็นเหมือนมูลค่าในตัวมันจะไม่มีราคากลางอย่างเช่นตัวนี้ต้องกิโลละ10,000กิโลละ 20,000 อะไรเงี้ยเราไม่ต้องกำหนดแบบนั้นอยู่ที่ความชอบแล้วก็ผู้ขายตั้งราคาถ้าเขาโอเค
0: ซื้อเลย
1: ถ้าเขาไม่โอเคเขาก็จะคุยราคากับเราเราไม่โอเคราคาที่เขาเสนอมาแล้วก็ไม่ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จนถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์เลี้ยงไก่มาเนี่ยอาจารย์ได้อะไรจากสิ่งที่อาจารย์รักมั่งตรงนี
1: ้
0: คร
1: ับ ก็ในส่วนของไก่เลี้ยงไก่นะครับหนึ่งคือได้อยู่กับสัตว์ที่เราชอบตั้งแต่เด็กนะครับเรารู้ว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์เพียงแค่สัตว์มีชีวิตนะครับทุกตัวเลยเราได้เพื่อนเราเหนื่อยจากการทำงานหรือไงครับก็มาดูไก่มารีแลกกับไก่ได้สองคือได้เพื่อนนะครับเพื่อนที่มีในกลุ่มที่เลี้ยงนี่เหมือนกันนะครับได้เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาลัยต่างๆที่ทำงานร่วมกับเรา
0: เยอะมาก
1: กลุ่มเกษตรกรใช่ครับแล้วที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรที่เราลงพื้นที่ไปทำงานเนี่ยครับก็ได้เครือข่ายได้เพื่อนแล้วก็ได้สิ่งที่เรารักอยู่กับเรา
0: ครับสักนิดนึงครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับที่กำลังสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องไก่ประเภทไก่สวยงามการเลี้ยงการเพาะการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จนไปถึงกระบวนการนี้เลยเจ้าพระเอกของเราก็คือไก่เขียวโสธรของเรานี่แหละว่าจะต้องดูแลยังไงช่องทางครับอาจารย์ครับเชิญครับ
1: ครับก็ช่องทางการเลี้ยงนะครับตอนนี้มีเกษตรกรหลายคนที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสวยงามนะครับก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราเรานะครับแล้วก็จังหวัดเครือข่ายอย่างเช่นอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับหรือว่าสักแก้วอะไรเงี้ยครับที่เป็นชลบุรีอย่างเงี้ยครับนนทบุรีนะครับก็มีนครปฐมนะครับใครที่สนใจเลี้ยงนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เขาเพาะเลี้ยงอยู่แล้วเพราะเราอยากให้รายได้หรือว่าผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยกระจายไปทุกที่ที่เราทำงานนะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นไก่ซุ้มเราหรือว่าไก่เขียวของเรานะครับต้องเป็นไก่ที่ทุกฟาร์มทุกซุ้มที่ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็มีช่องทางของ Facebook นะครับที่สามารถติดต่อได้ในช่องทางของซุ้มที่เลี้ยงนะครับอย่างซุ้มนี้ก็จะชื่อว่าซุ้ม Facebook ก็คือต้นซุ้มต้นไทรักไก่งามนะครับแล้วก็มีชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่เขียวโสธร @RRU นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ราชนครินทร์นะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองไทยครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มแล้วกันเนาะที่เป็นช่องทางในการทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสำหรับการที่ใครที่อยากจะสนใจที่จะเลี้ยงไก่ประเภทสวยงามหรือจะเป็นไก่นี่ครับสายพันธุ์ที่ขึ้นเวทีประกวดอย่างสีเขียวโสธรตัวนี้แหละนะครับก็สามารถติดต่อมาทางอาจารย์ได้หรือซุ้มนี้ได้เพราะว่าอาจารย์มีเครือข่ายเดี๋ยวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วุฒิมากที่เปิดซุ้มไก่ให้กับผมและทีมงานรายการเมืองไทยเมืองเกษตรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับอาจารย์วุฒิต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรภัทรดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมสู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้

0: เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่ง
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลิน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นายเอเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับแต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณคนประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้ ขากลับไปด้วยความประทับใจ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
3: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000 คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระถะนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่งกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Flagship Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI อาจจะเจาะไปที่ระดับแมโครระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทาง World Bank เข้าร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคต ทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MET แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MET World ABT Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
0: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
1: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่ สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ

0: จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
1: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรี

0: ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงศ์และบ้านเนินรักมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ถนนเพชรเกษมกม.ที่132นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
0: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะล่าสุดฝนหยุดตกค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีมวลน้ำสะสมไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาโดยเฉพาะลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำยังคลองอ่างทอง1ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีขณะนี้มวลน้ำป่าได้ไหลหลากลงมาจนเอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเมื่อกลางดึกประมาณ2:00ก็ทำให้พื้นที่ริมตลิ่งที่ลุ่มต่ำใกล้กับถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหมู่4ติดต่อหมู่5หมู่1ถึง3บริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์มวลน้ำค่ะก็เอ่อท่วมพืชผักผลไม้โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็ช่วยกันพยายามนะคะใช้ไม้เขี่ยดึงกอผักตบชวาที่ลอยมาติดคอสะพานออกเพื่อช่วยการระบายน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้นขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งค้นหาพระสามหรือว่าพระณัฐพลสิริวิอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดป่ามหาอุทุมพรค่ะที่สูญหายหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดรถกระบะตกบ่อน้ำข้างทางลงไปขณะที่กำลังเดินทางไปสวดปาฏิโมกข์ที่วัดเขาพุนกอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเบื้องต้นก็สามารถช่วยเหลือพระสงฆ์5รูปชีพราหมณ์1รูปแล้วก็คนขับรถ1คนรวมทั้งหมดได้ช่วยเหลือได้7คนนะคะตอนนี้ยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปที่ยังคงหาไม่เจอค่ะ
2: ช่วงประมาณกี่โมงพี
3: ่11 โมง
2: 11 โมงตอนขับออกมาใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วขับออกมานี่มีเป็นยังไงบ้างพี่เจอน้ำ
3: มันก็ไหลทำมันไหลแรงอะไรแต่ว่ามันเราคิดว่าน้ำมันเยอะใช
2: ่
3: ไหมเราคิดว่า
2: แล้วด้านพี่นั่งมานี่มีใครนั่งมาบ้างครับ
3: มีเลขที่นั่งในแคปพระอาจารย์นั่งหน้าแล้วมีพระนั่งหลัง5 องค์
2: อ๋อนั่งหลังคือนั่งในแคปหลังใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่
2: หรือว่านั่งข้างใน
3: นั่งใน2แถวอ่ะ
2: อ๋อครับแล้วกระบะข้างหลังอ่ะพี
3: ่กระบะข้างหลังมีพระ5องค์
2: พระ5องค์แล้วในแคปมีอยู่2คน
3: ว่าในแคปในทั้งผมด้วยคนขับ3
2: เป็นรวมเป็น3
3: และชีอยู่ในแคปแล้วพระอาจารย์นั่งหน้า
0: ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ก็นำชุดประดาน้ำลงค้นหาภายในบ่อใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถนำรถกระบะขึ้นมาจากบ่อที่มีความลึกกว่า6เมตรได้แต่ว่าก็ยังไม่พบพระ3ที่ยังคงหายอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เส้นทางการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างที่บริเวณถนนพัฒนาการยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆค่ะโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านนั้นต้องใช้ความระมัดระวังและเคลื่อนตัวได้ไม่สะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนควรลดความเร็วหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำลึกแล้วก็ให้พิจารณานะคะใช้เส้นทางอื่นหลีกเลี่ยงหากว่าจำเป็นค่ะ
4: ด้านนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารศักดิ์สาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5ได้ร่วมกับนายแพทย์วิชัยศรีอุทานวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีหลังวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกหนักสะสมถึง126มมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลครับนายแพทย์ชัยวัฒน์ระบุว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับ

0: ให้เฝ้าระวังและก็บริหารจัดการอย่างรวดเร็วซึ่งทางโรงพยาบาลได้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องหรือ BCP ที่เตรียมซักซ้อมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเข้ามารับมือกับสถานการณ์ได้ทันทีทั้งการเร่งระบายน้ำการวางกระสอบทรายป้องกันใน7จุดเสี่ยงและจัดระบบการจราจรเข้าออกให้ปลอดภัยพร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยรับไว้เป็นผู้ป่วยแล้ว1คนซึ่งสถานการณ์ล่าสุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีความเสียหายต่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญโดยทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติครับ
1: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ NBT นำเสนอข่าวความเสียหายของโรงเรียนบ้านวังปลาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนล่าสุดก็มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งโดยกลุ่มแทนคุณแผ่นดินจันทบุรีค่ะนำโดยคุณจินภัทรสุทธิจันทภาหรือว่าคุณหุยเจ้าของร้านกมลพันธ์ตลาดน้ำพุได้นำกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดจันทบุรีนำตู้เย็น1เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องปรินเตอร์จำนวน2เครื่องและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นจากการร่วมบริจาคมามอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่โดยในประการฤทัยบณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาก็บอกว่าหลังจากที่โรงเรียนนั้นถูกน้ำท่วมแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็ได้รับทั้งสิ่งของแล้วก็ทุนทรัพย์จนสามารถฟื้นฟูโรงเรียนบ้านวังปลาให้กลับมาสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โต๊ะเรียนที่เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ขณะนี้ยังคงขาดโทรทัศน์ประมาณ5เครื่องค่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นใช้เรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV พร้อมกับขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้ำใจของทุกคน
2: โรงเรียนบ้านวังปลาเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะใช้ทีวีในการเรียนการสอนตาม DLTV ครับ DLTV เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่มีโรงเรียนศูนย์กลางคือโรงเรียนวังไกลกังวลเขาก็จะมีครูมาสอนในห้องครูในโรงเรียนเนี่ยครับจะสอนตามทีวีแล้วก็มีการเสริมเนื้อหาให้นักเรียนทั้งนั้นตอนนี้ทีวีเราจะเป็นสิ่งที่ขาดครับใช่ครับส่วนอุปกรณ์การเรียนหรือว่าปรินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เพียงพอสำหรับที่จะฟื้นฟูโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากเลยครับ
1: มาดูอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราก็เข้าไปตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตเป็นลักษณะผูกคอภายในบ้านพักค่ะอยู่ที่พื้นที่หมู่9ตำบลคลองนครนครเนื่องเขตอำเภอเมืองทราบชื่อนายเกลิกอายุ66ปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าทรัพย์สินถูกรื้อค้นขณะที่พื้นบ้านนั้นก็ยังคงปรากฏร่องรอยความชื้นจากน้ำท่วมนะคะนางสาวกฤตยาซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าพบพี่ชายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่ช่วงค่ำนั้นจะเดินผ่านบ้านพี่ชายแล้วก็ตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับออกมาจนกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็เริ่มเอะใจค่ะจึงเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบศพของนายเกลิกคาดว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดเนื่องจากช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาน้ำจากคลองล้นเข้าท่วมบ้านค่ะทำให้เจ้าตัวต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวอีกคนนึงในตัวเมืองฉะเชิงเทราแต่ว่านายเกลิกเคยบอกว่าไม่อยากออกไปไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อชันสูตรตามขั้นตอนนะคะก่อนที่จะส่งคืนให้ญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
0: ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวถึงกรณีที่มีสารเคมีจากกากขยะอุตสาหกรรมรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยบอกว่าทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานอย่างต่อเนื่องโดยโรงงานที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็มีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการรวมถึงห้ามนำเข้าส่งออกวัตถุดิบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดถ้าพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีครับในส่วนของการดำเนินคดีและเยียวยาความเสียหายนั้นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะนี้ทางกระทรวงอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อยกระดับความผิดกรณีสารพิษรั่วไหลให้เป็นคดีทางการเงินพร้อมทั้งเตรียมประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการที่กระทำความผิด
3: เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับย้ำเลยนะครับว่าเราเทคแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาส่งทีมลงไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ในบางโรงงานที่เราพอพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่ามีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายก็ได้ปิดนะครับไปปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการให้หยุดนำเอาของวัตถุดิบเข้าโรงงานภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันทีนะครับ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเร่งติดตามการช่วยเหลือและวางแผนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเผด็มชัยสะสมทรัพย์ที่ปรึกษาและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งล่าสุดระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมคลี่คลายทั้งการจัดการขยะซ่อมแซมถนนและก็เส้นทางการคมนาคมรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมตรวจสอบผู้ยังอยู่ในศูนย์พักพิงรวมถึงครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนอกจากนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือ9มาตรการเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายได้ผ่านทางช่องทางของสคบพร้อมแนะนำให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภาครัฐอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
4: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยก็ขาดเหลืออะไรต้องการอะไรเป็นอย่างแรกแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็จะได้กลับไปรายงานปรึกษาหารือกับทางคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ลงมาแก้ไขปัญหาเป็นรายกระทรวงแล้วก็รายหน่วยงานแล้วก็รายพื้นที่ค่ะท่านติดต่อไปที่สคบได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวท.ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งModern Nine ช่อง9 MCOT นะคะที่จะเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านการกลั่นกรองถูกต้องแม่นยำ
1: จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนรวมถึงให้กำลังใจจิตอาสาที่มาช่วยทำอาหารณครัวกลางโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ทอดไก่เป็นอาหารเลี้ยงให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะ
0: สลับมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงทยอยปรับลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับหลังจากปริมาณน้ำเหนือลดลงโดยวันนี้ปรับการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบกับน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 4:00 นของวันนี้แล้วก็จะคงอัตรานี้ต่อเนื่องไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางโดยเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มช่องทางและแหล่งพักน้ำซึ่งรัฐบาลอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจากก่อนหน้านี้ติดเรื่องการอนุมัติมาเป็นเวลาหลายปีโดยจะเริ่มดำเนินการได้ในปี2570นะครับซึ่งงบประมาณก็จะใช้ที่มีอยู่โดยเปลี่ยนจากที่เคยใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาเป็นรูปแบบของโครงการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นการจัดสรรการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปดูในส่วนของภารกิจการเร่งเคลียร์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เข้าสู่ช่วงวันที่10แล้วหลังน้ำลดที่บริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังก็ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันค่ะจัดเก็บแล้วก็เคลียร์ขยะไปแล้วกว่า 5,000 ตันโดยตอนนี้สิ่งที่คนในพื้นที่กังวลก็จะเป็นเรื่องของขยะอันตรายที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่รวมถึงเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีที่เป็นบ้านเช่าโดยกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเครื่องจักรกลต่างๆจากหลายสำนักงานเขตลุยเก็บขยะล็อตใหญ่ที่เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างล่าสุดจัดเก็บไปแล้วกว่า 5,000 ตันแต่ปริมาณขยะตกค้างยังคงมีจำนวนมากที่ยังต้องเคลียร์ให้จบโดยเร็วขณะที่ชาวบ้านในซอยต่างๆก็ทยอยทำความสะอาดบ้านแต่ว่าบางหลังพื้นบ้านนั้นยังต่ำกว่าถนนนะยังคงต้องวิดน้ำแล้วก็สูบน้ำออกแล้วก็มีขยะตกค้างขวางทางเข้าออกด้วยจึงต้องประสานสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะเข้าจัดเก็บเพิ่มเติมชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะว่าขยะยังคงกองอยู่ก็มีทั้งเศษเหล็กเศษกระจกแตกทำให้เสียงจะเกิดอันตรายเป็นอย่างมากรวมถึงขยะที่แช่น้ำนานจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชีวิตประจำวันอีกทั้งยังมีความกังวลค่ะเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้เช่าบ้านเกรงว่าขั้นตอนการขอรับเงินผ่านแอปทางรัฐนั้นจะมีความล่าช้าแล้วก็ยุ่งยาก
5: ก็มีตอนถ้ามีเข้าบ้านยากครับแล้วก็บางทีมีบางครั้งจนถึงแบบเข้าไม่ได้เลยช่องตรงนี้ที่แบบที่อันนี้คือพวกผมแหวกไว้เงี้ยตอนแรกบางทีมันไหลจนกองเข้าไม่ได้เลยครับ
6: ส่วนใหญ่ก็เป็นขยะในซอยแหละวางกองเพื่อรอให้เขามาเก็บ
5: คือขยะมันมาจากหลายผมขอใช้คำว่าหลายซอยเลยก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนนะซอยอื่นมันก็มีขยะแบบนี้แหละครับแต่พอซอยอื่นเขาเห็นว่าซอยอื่นสะอาดเขาก็เลยมาทิ้งว่าไอ้ซอยนี้มันน่ายังมีอยู่ใช่เขาน่าจะเลยเอามากองไว้ตรงนี้ครับ
6: เราร้องไปทางผู้ใหญ่ให้เข้ามาช่วยในการ
5: ก็มีแจ้งอยู่ครับมีโพสต์ลงเฟซมีอะไรอยู่บ้างเลยครับ
6: ตอนนี้ทางมีผู้ใหญ่เข้ามาดูแลแล้วก็มาช่วยในการเข้าเคลียร์ใช่ไหมคะ
5: เท่าที่ผมทราบก็มีแค่ที่เขามาเก็บอันนี้ทุกวันอยู่แล้วครับเขาเก็บมาวันนี้วันที่3ได้แล้วครับแต่พอแบบพอเก็บเสร็จปุ๊บพอเขาถึงเก็บถึงแค่4โมงเย็นเนี่ยครับหลังจากนั้นก็มีคนมาทิ้งเพิ่มมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างเงี้ย
7: ตัวในแอปของทางรัฐนะคะมันจะไม่มีให้เราส่งเอกสารของเป็นผู้เช่าที่เป็นสัญญาเช่ามันจะเป็นแค่ว่าเราจะกรอกข้อมูลไปว่าเราเป็นแค่ผู้เช่าอย่างเดียวทีนี้เหมือนระบบมันก็ไม่ดำเนินการให้ส่งไปตั้งแต่วันที่2จนทุกวันนี้วันที่12แล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเคลื่อนไปไหนเลยมันใช่ค่ะถ้าเขามีการแบบว่าแก้ไขให้เราหน่อยนึงเพราะเราเป็นผู้เช่าเราก็ได้ผลกระทบทุกอย่างเสียหายหมดก็คือในบ้านเราของทุกอย่างเราต้องซื้อของใหม่เองทั้งหมดเฉพาะที่ฟื้นฟูนี่ยังไม่ได้ครึ่งเลยเรายังหมดเงินไปเยอะมากทั้งค่ากินทั้งค่าซื้อของใหม่ทุกอย่าง
6: เห็นวันนี้ต้องเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นขายของเก
7: ่
6: า
7: ใช่ค่ะเป็นขายออกเพราะว่าเราใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่กับการขายออกกับการซื้อเข้าราคามันต่างกันเยอะมาก
6: เราเป็นบ้านชั้น
7: เดียวค่ะมันก็เลยเสียหายทั้งหมดเอกสารของสำคัญทุกอย่างคือเราเอาไปไม่ทันเลยไม่ได้เก็บอะไรไปเลยค่ะ
1: นอกจากเรื่องเงินเยียวยาแล้วนะคะประชาชนยังคงห่วงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าค่ะที่แช่น้ำนานเกือบ2สัปดาห์เกรงว่าจะเกิดอันตรายตอนเปิดใช้งานจึงอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย
0: ท่านนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้จึงเร่งรัดเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเตรียมปรับแผนการทำงานเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างพร้อมเพรียง นายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการเนื่องจากปริมาณฝนที่เข้ามาไม่ได้เกินขีดความสามารถในการรับมือแล้วทำให้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและยังระบายไม่หมดรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือนั้นกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายวันส่งผลให้ปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนคิดเป็นงบประมาณกว่า 1,069 ล้านบาทนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานและเร่งวางกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย30ล้านครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งหากเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งเงินให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด
8: ขณะเดียวกันก็ขอให้เร่งรัดกระบวนการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อที่จะได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสและด้วยความรวดเร็วรูปแบบที่ผมบอกว่าทางปปกับคปปต้องมีการแล้วก็ออมสินนะครับต้องมีการคิกออฟกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้ระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายตอนนี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเคสแรกๆเพราะฉะนั้นทางกรมปปทางคปปนะครับคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแล้วก็ทางผู้เอาประกันก็เขาน่าจะใช้ในเข้ามาในรูปของสมาคมด้วยนะมาหลายๆบริษัทนะมาในรูปของสมาคมผู้ประกันไม่ใช่ผู้เอาประกันนะครับต้องเร่งในการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินเที่ยวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ควรเลยละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถจะให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาลจึงเตรียมปรับรูปแบบการประชุมประจำวันพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและปรับลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประชาการส่วนหน้าเพื่อมารับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตามฤดูกาลได้อย่างทันท่วงทีต่อไป
1: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะล่าสุดเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 110,000 ครัวเรือนค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะเปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยเมื่อวานนี้ค่ะ11ตุลาคมโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,004 ครัวเรือนรวมกว่า917ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครค่ะโอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทส่วนที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จก็ตรวจสอบพบว่าผู้ประสบภัยนั้นไม่ได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์จึงได้ประสานไปยังจังหวัดสำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อดำเนินการให้ครบเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและนครปฐมต่างก็อัปเดตข้อมูลเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทนะคะโอนเข้าบัญชีแล้วก็แสดงความดีใจแล้วก็ขอบคุณภาครัฐค่ะที่เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้ได้โดยเร็ว
9: ขอขอบคุณดำเนินการในเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมให้พวกเราโดยเร็วค่ะขอบคุณค่ะ
10: ขอบคุณเงินที่มาช่วยเหลือ
11: ข
10: อบเงินเยียวยาให้ช่วยเหลือบำรุงภาคต่อไปค่ะ
11: มอบเงินช่วยเหลือมาให้แล้วรวดเร็วทันใจดีมาก
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมา

ากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: มาดูอุทาหรณ์คนที่ตกเป็นเหยื่อของโจรที่ใช้ AI มาหลอกเอาเงินไปนะครับล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้จับผู้ต้องหาคดีโรแมนซ์สแกมครับซึ่งทางคนร้ายใช้ AI มาปลอมแปลงเอกสารทางการเงินแล้วก็เอกสารราชการเพื่อสร้างโปรไฟล์หรูจนสามารถหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปมากกว่า600ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า21ล้านบาทครับพลตรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้แถลงจับกลุ่มนายพงธรอายุ31ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมรวมถึงข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับพฤติการเป็นแบบนี้ครับคดีนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วผู้ต้องหาไปรู้จักกับผู้เสียหายที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจากนั้นก็เอ่ยปากขอยืมเงินครับรับปากว่าคืนให้แน่นอนมีการส่งภาพแสดงฐานะนะครับด้วยการทำ AI เนี่ยปลอมหนังสือรับรองยอดเงินฝากแล้วก็ส่งผ่านไลน์บอกว่านี่เป็นเอกสารจากธนาคารกสิกรไทยนะแสดงว่ามีเงินฝากนะครับสูงกว่า14ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าตัวเองมีฐานะทางการเงินมั่นคงยังไม่พอครับได้เอาเอกสารที่อ้างว่านี่คือเอกสารของสำนักงานที่ดินมาแสดงให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีที่ดินด้วยนะครับมีทรัพย์สินมีเงินที่สามารถเอามาชำระหนี้คืนได้แต่ภายหลังพอไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งคู่เลยตัวผู้ต้องหาก็รับสารภาพครับว่าใช้ AI สร้างแล้วก็ดัดแปลงเอกสารขึ้นมาแก้ไขรายละเอียดแล้วก็ยอดเงินให้ดูสมจริงนอกจากนี้ตำรวจก็ยังพบด้วยว่าระหว่างวันที่21เมษายนปีที่แล้วจนถึง19กันยายนปีนี้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินรวมถึงทรัพย์สินให้ผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องมากถึง623ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า21ล้านบาทนะครับจนในที่สุดก็เอ๊ะขึ้นมาแล้วก็ไปปรึกษากับครอบครัวจนกระทั่งแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นพบว่าเงินที่ได้จากการหลอกลวงบางส่วนนั้นถูกนำไปชำระหนี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่ถูกคนร้ายเอาไปเล่นพนันออนไลน์ครับ
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะที่ถนนเยาวราชก็มีพี่น้องประชาชนค่ะเดินทางมาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลือกซื้ออาหารเจกว่าร้อยร้านค้าทีเดียวซึ่งทางด้านผู้ประกอบการก็ยอมรับนะคะว่าเทศกาลกินเจปีนี้ราคาผักสดพุ่งสูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยบรรยากาศเทศกาลกินเจที่ถนนเยาวราชปีนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะภายในงานมีการสักการะเทพเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับจัดทัพร้านอาหารเจแล้วก็สตรีทฟู้ดชื่อดังกว่า100ร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด10วัน10คืนซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็ไปสำรวจพบว่าปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะผักสดที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้นทุนการทำอาหารนั้นเพิ่มขึ้นแต่ผู้ค้าส่วนใหญ่พยายามควบคุมราคาแล้วก็คงคุณภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้บริโภค
2: วัตถุดิบแพงขึ้นแต่ของขายเนี่ยมันต้องเป็นราคาเก่าซึ่งไม่สามารถขยับขึ้นได้ครับต้องรักษาคุณภาพไว้และก็ไม่ได้ลดปริมาณลูกค้าให้ปกตินะและลูกค้ากินของดีก็คือเจเรา 100% ไม่มีส่วนผสมอะไรเลยสารปลอดสารไม่มีสะอาด3ปอปลอดภัยปลอดฝุ่นปลอดสาร
3: ระดับหนึ่งนะพี่ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าเหมือนผักพวกผักจะขึ้นเยอะกว่าในความรู้สึกผมนะมีส่วนครับ
4: ปีนี้กับปีที่แล้วค่ะที่ผ่านปีไหน
3: ปีนี้ขึ้นเยอะกว่าครับค่าครองชีพขึ้นเยอะกว่าแล้วก็ราคาผักบวกกับภาวะน้ำท่วมเลยทำให้ขึ้นเยอะกว่าด้วย

0: น้อยกว่าปีที่แล้วนะความรู้สึกผมระดับหนึ่งครับ
1: ด้านประชาชนที่มาร่วมงานนะคะบอกว่าปีนี้บางส่วนเน้นซื้อวัตถุดิบแล้วก็ขนมค่ะเพื่อไปประกอบอาหารรับประทานเองกันที่บ้านเนื่องจากราคาผักในตลาดนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ขณะที่ผู้ร่วมงานบางท่านก็มองว่างานเทศกาลกินเจปีนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
2: แต่ส่วนมากเราทำทานเองนะคะที่บ้านทำทานเองค่ะ
3: ก็ยังมองว่าราคา
2: ก็ขึ้นพอดีพี่อ่ะเป็นคนจ่ายเงินแต่ไม่ได้คนซื้อของเลยไม่รู้ว่ามันแพงขึ้นยังไงนะแค่นั้นเองแต่เห็นเขาบ่นมาว่าผักแพงมาก
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะ
3: ตัวว่าได้รับผลกระทบ
2: ก็ได้รับผลกระทบแต่ก็ถ้าเราอยากทานเราก็ต้องทำนะคะ
4: ก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะพี่สาวก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าหนูเนี่ยก็แบบเพิ่งมาแบบกินเจถึงจังก็ปีนี้เลยคนเยอะมากๆค่ะเยาวราชเนาะปีนี
3: ้บอกว่าอาหารหรือว่าราคาวัตถุดิบต่างๆอ่ะสำหรับเรามันแพงไหมหรือว่ามันเป็นราคาดีอยู่แล้ว
4: สำหรับหนูเนี่ยที่เป็นคนทำอาหารอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างโอเคค่ะจับต้องได้แล้วก็ยังดีที่มีไทยช่วยไทยพลัสค่ะดีมากๆเลยอันนี้อยากให้มีอีกจริงๆค่ะ
3: คนทำอาหารเนี่ยราคาวัตถุดิบหรือว่าอะไรต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีการปรับขึ้นไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าแพงขึ้น
4: ก็เหมือนที่หนูเห็นค่ะก็แบบว่ามีบางอย่างที่แบบมีการปรับราคาขึ้นเช่นกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ค่ะพี่สาวชายก็ไม่ได้ส่งผลปัญหาถึงอนาคตมากขนาดนั้นค่ะ
3: อย
4: ่
3: างมาตรการที่รัฐออกมากระตุ้นไทยช่วยไทยอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆไหมคะในช่วงนี
4: ้หนูรู้สึกว่ามันช่วยขับเคลื่อนให้คนเนี่ยได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แบบว่าส่งผลให้แบบแม่ค้าที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีรายได้แบบมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะในบางร้านที่แบบว่าเขารับไทยช่วยไทยผัด
5: มาเช็คสภาพอากาศวันนี้กันนะครับพิกัดฝนตกหนักวันนี้เปลี่ยนที่แล้วนะครับจากเมื่อวานที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเจอหนักวันนี้ขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
6: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
7: วันนี้ต้องเปลี่ยนพิกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะจากเมื่อวานที่ฝนหนักอยู่ทางฝั่งตะวันตกมีเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันนี้จุดที่ต้องจับตาขยับลงไปพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีฝนมาเติมอีกน้ำอาจขึ้นเร็วมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะพี่น้องชาวเรือนักท่องเที่ยวออกเรือวันนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันต้องเช็คกลุ่มฝนก่อนออกเรือเพราะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรหากเจอกลุ่มฝนต้องหลีกเลี่ยงค่ะวันนี้ในโซนของภาคเหนือฝนไม่มากตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคอีสานมีฝนบางพื้นที่ที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนบางพื้นที่เท่านั้นภาคตะวันออกวันนี้มีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลทั่วไปคลื่นไม่สูงแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักพิกัดขยับลงมาที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มเชิงเขาและใกล้ทางน้ำต้องเฝ้าระวังทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นกันจะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลออกทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ
6: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวตามรอยธรรมนะฮะซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็สวยงามมากๆนะนี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีแต่ว่าวันนี้เที่ยวตามรอยธรรมสถานที่แรกนั้นผมจะพาไปศาสนสถานนะฮะที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีวิถีของชาวไทยมอญที่ผสมผสานกันนะฮะแล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า200กว่าปีนะฮะน่าสนใจมากส่วนอีกที่นึงเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามชมก็คือที่อำเภอบ้านคานะฮะปัจจุบันเนี่ยอำเภอบ้านคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนมาทํางานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้จะพาไปตามรอยธรรมไปดูศาสนสถานแห่งหนึ่งมีโบสถ์ที่สวยงามและสถานที่เนี่ยนะฮะเหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจมากๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปติดตามชมครับ
1: คุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปตามรอยธรรมะช่วงนี้ผมขอพูดถึงแลนด์มาร์คแห่งนี้ก่อนครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าเนินสามโคกอำเภอบ้านคาจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักธรรมชาติมีถนนที่ทอดยาวตัดผ่านป่าและทิวเขาโอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบเป็นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีครับถนนเส้นนี้ทอดยาวไปตามเนินเขาที่เรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นจุดหมายเล็กๆที่กำลังได้รับความนิยมของคนรักธรรมชาติเป็นเส้นทางของชนบทที่เชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งอำเภอบ้านคาไปยังพื้นที่ในเขตตำบลบ้านบึงนักท่องเที่ยวก็มักเดินทางผ่านจุดนี้เพื่อพักผ่อนและแวะถ่ายภาพร่วมกับทัศนียภาพอันงดงามแม้ถนนเส้นนี้จะมีรถสัญจรไม่มากนักแต่นักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องระมัดระวังดูรถที่สัญจรไปมาให้ดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ความปลอดภัยแล้วจะได้วิวสวยๆไปอวดเพื่อนในโซเชียลกันด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดใหญ่นครชุมจังหวัดราชบุรีและผมยืนอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดกราบนมัสการครับหลวงพ่อ
2: ครับเจริญพร
0: ครับหลวงพ่อครับก็วันนี้เรามาที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามีวัดที่เป็นคล้าย

0: งานกลางเดือน10ก็คืองานตักบาตรน้ำผึ้ง
1: ครับ
0: ทุกปีเดือน10ขึ้น15ค่ำก็จะมีการตักบาตรน้ำผึ้งแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในพื้นที่แห่งนี้เองเนี่ยก็จะมีประชาชนที่เป็นชาวไทยมอญเนี่ยมาตั้งแต่อดีตแล้วใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ความศรัทธาต่อทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยเชื้อสายมอญต่างๆเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเขามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้ายังพูดถึงว่าชาวมอญพูดถึงเรื่องวัดก็ศรัทธากันอยู่แล้วเข
1: ้
0: าวัดกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าที่นี่มาถึงก็มากราบหลวงพ่อองค์ดำกันหลวงพ่อองค์ดำนั้นขณะนี้เป็นปางที่ว่าประทานเส้นเกศาให้แก่โยมที่นั่งอยู่2คนโยมที่นั่งอยู่2คนนั้นก็คือตะปุสสะกับภริกะ
1: อ๋อที่ที่ผมเห็นเป็นรูปปั้นอยู่ด้านข้างๆนี้
0: ใช่ใช
1: ่ครับด้านหลังองค์หลวงพ่อองค์ดำนี้ไปด้านหลังจะเป็นเห็นเป็นพระ
0: เป็น
1: พระปางสายญาติพระนอนตรงนั้น
0: สายญาติ
1: ครับ
0: อันนั้นตอนสร้างอันนี้เสร็จใหม่ๆนั้นชาวบ้านยังไม่ได้เอาอะไรมาประดิษฐานที่นี่ก็เลยคิดแล้วก็เลยมาปั้นรูปพระนอนไว
1: ้ครับ
0: ไว้ที่นี่ก่อนหลังจากปั้นรูปพระนอนเสร็จแล้วก็แต่ตอนหลังก็ได้หลวงพ่อองค์ดำมาหลวงพ่อองค์ดำก็ประวัติแล้วก็เมื่อก่อนอยู่วัดชนะสงคราม
1: ครับ
0: สมัยก่อนวัดชนะสงครามเป็นวัดมอญสมัยก่อนเรียกว่าวัดตองปุแล้วก็เจ้าวาดที่นี่เขาเก่งเรื่องเทพภาษามอญ
1: ครับ
0: ชื่อพระอธิการเข่งเขาเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อวัดชนะสงครามเขาไปเทศมอญที่วัดชนะสงครามพอเทศเสร็จแล้วก็เดินดูรอบๆวัดแล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์นี้เข้าเลยหลวงพ่อวัดชนะสงครามก็ถามว่าที่วัดเนี้ยมีพระพุทธรูปปางนี้ไหม
1: ครับ
0: เคยเลยหลวงพ่อที่วัดนี้บอกว่าไม่มีเลยท่านก็ให้มาแต่ตอนให้มานั้นเพียงจะรับปากว่าเอาแล้วก็กลับมาประชุมชาวบ้านปรึกษากันเมื่อประชุมชาวบ้านปรึกษากันตกลงแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีรถต้องเดินทางเรือ
1: ครับ
0: เอาเรือแบบใส่ข้าวสมัยก่อนลำใหญ่ๆนะล่องตามแม่น้ำเนี่ยไปแล้วก็ไปทางคลองดำเนินแล้วก็ไปทะลุคลองที่กรุงเทพนั้นแล้วก็ได้ข้ามไปที่วัดชนะสงคราม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาพระองค์นี้มาไปกลับก็สมัยก่อนภัยกันก็ไปกลับก็เดือนหนึ่งพอดีจากวัดชนะสงครามมาที่นี่แล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
1: ครับครับสาธุครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของตรงนี้ผมหันไปเห็นนะครับด้านข้างของเราเนี่ยนะครับหลวงพ่อจะมีเป็นเหมือนกับรางรถไฟแต่ว่ามีพระอยู่ด้วยนะครับเหมือนถือบาตรเหมือนกับการใส่บาตรตรงนี้สื่อถึงอะไรหรือเอาไว้ใช้ทำอะไรครับตรงนี
0: ้ครับอันนี้ก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อจากหลังนั้นก็เป็นพระปัญญาวัคคีทั้ง5แล้วก็เวลาที่นี่เวลาทุกงานที่ว่าทุกเดือนที่มีจัดตักบาตรน้ำผึ้งนะ
1: ครับ
0: พอเวลางานก็ญาติโยมก็จะเอาน้ำผึ้งมาถวายแล้วก็ตรงนั้นก็เปิดสวิตช์ไฟก็พระพุทธรูปก็จะเดินรอบ
1: ก็เหมือนกับการมาใส่บาตร
0: ครับครับมาตักบาตรน้ำผึ้งกัน
1: ครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของรางไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ครับ
1: แต่ก็คือจะใช้งานตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีของชาวมอญที่เราพูดกันเมื่อช่วงต้นนะว่าเป็นประเพณีของชาวมอญที่ทำสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ครับครับครับ
1: ครับผม
0: มาหลายสิบปีแล้วว่าจะเป็นร้อยปีก็ได
1: ้ครับผมครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจุดแรกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับวัดใหญ่นครชุมที่ราชบุรีเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยฮะมาที่จุดนี้ก่อนก็มากราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำแล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะจะมีโบสถ์เก่าที่มีอายุเป็นหลาย
0: 274ปี
1: 200โอ้โหเกือบ300ปีแล้ว374ปีแล้วก็มีโบสถ์หลังปัจจุบันที่เป็นโบสถ์ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็หลังใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โบสถ์นะที่มีอายุกว่า270ปีนะฮะซึ่งก็เป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็ปัจจุบันได้รับการบูรณะนะจนสวยงามจนถึงปัจจุบันนะครับหลวงพ่อครับเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
0: อ๋ออุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่แต่ตั้งหลวงพ่อเป็น

0: ลูกศิษย์วัดก็เห็นอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็มาบวชใหม่ๆก็บวชอุโบสถ์หลังนี้มาต่อมาอีกหลายๆปีก็บวชหลังนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมมากปี35อาตมาเรียกช่างจากกรมศิลป์มาดูเพื่อจะบูรณะเลยช่างเห็นปูนข้างๆหน้าต่าง
1: ครับ
0: มันแตกมันเป็นผงหมดแล้วเลยช่างบอกว่าบูรณะไม่ไหวพอบูรณะไม่ไหวก็เลยปรึกษากับชาวบ้านก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่เสร็จแล้วมาตอนหลังช่างก็บอกว่าไม่คิดจะบูรณะอุโบสถหลังนี้เลยอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังเราไม่มี
1: ครับ
0: เลยมาตอนหลังปี61อดีตผู้ว่าชื่อสราวุธจันทร์มาไหว้พระที่ในอุโบสถหลังนี
1: ้ครับ
0: เห็นแล้วก็บอกว่าจะบูรณะไหมอาตมาบอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังไม่มีเลยนายสราวุธผู้ว่านั้นก็เลยไปของบมาของบมาจากราชบุรีขอมาแล้วก็ขอมาปี61แล้วก็ปี64ถึงได้งบมาแล้วก็จะได้บูรณะไว้แบบว่ามองดูสวยงามเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันนี้
1: ครับผมเพราะนั้นอันนี้มีความเก่าแก่มากทีนี้รูปแบบของโบสถ์รวมถึงพระประธานเนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือว่าสื่อถึงอะไรได้บ้างครับ
0: พระประธานนี้ก็อันนี้คิดเอาเองเข้าใจนะ คนรุ่นก่อนก็คงจะปั้นด้วยมือแล้วก็เพราะว่าแต่ละองค์ก็เป็นปูนทุกๆองค์อันนั้นเป็นปูนปั้นคิดว่าชาวบ้านคงจะปั้นกันเองอันนี้ความคิดเห็นนะก็เลยมาตอนหลังก็เลยจานมาตั้งชื่อเห็นชื่อเห็นวัดใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่
1: หลวงพ่อใหญ
0: ่ครับ
1: ครับ
0: มาจนปัจจุบันนี
1: ้ครับอย่างอุโบสถแห่งนี้เองก็มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวมอญที่อยู่ในระแวกนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ
0: เช่นเดียวกัน
1: ครับเป็นยังไงครับ
0: เพราะว่าวัดนี่วัดใหญ่นี่เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนมอญแล้วก็แถวนี้เวลามีทั้งหมดด้วยกัน 8-9 วัด
1: ครับ
0: เวลาเข้าพรรษาต้องมาร่วมกันทําสังฆกรรมที่วัดใหญ่นี้แล้วเวลาวันออกพรรษาวันปวารณาออกพรรษานี้ก็ต้องมารวมกันที่วัดใหญ
1: ่คุณผู้ชมครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปชมความงดงามของอุโบสถหลังเก่าแล้วนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าของบนหลังใหม่ซึ่งใหญ่โตมากๆเลยครับที่นี่นะฮะสมกับชื่อวัดเลยวัดใหญ่นครชุมฮะหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
0: ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมพระสงฆ์หลายๆวัดมารวมกันที่นี่ก็เลยการสร้างก็ออกค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อต้องการที่จะได้บรรจุพระสงฆ์ได
1: ้ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับไปครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระโบสถ์นะฮะงดงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังถึงด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ
0: นอกเหนือจากพระประธานแล้วก็ยังมีภาพวาด
1: ครับ
0: ตามฝาผนังส่วนภาพวาดที่เป็นช่องๆนี้ก็อย่างช่องนี้วันนั้นเป็นวันพุทธภิเษกก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์โบสถ์ตอนนั้นกําลังกวนข้าวทิพย์กันมีภาพกวนเข้าทิพย์มั่งอะไรมั่งตามฝาผนังที่จุด
1: เพราะนั้นฝาผนังที่อยู่ด้านล่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์สําคัญในการเช่นการรอพระหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในการที่จะสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา
0: ใช่ส่วนภาพนี้ก็ตอนรอพระไอ้รอเกศะรอพระเศียรรอรัศมีของพระประธานหล่อเป็นทองแล้วก็มีภาพนี้ประกอบเขียนไว้ส่วนอันนี้กำลังสร้างสะพานข้ามสะพานนี้ก็ข้ามมาจากฝั่งวัดมะขามข้ามมานี
1: ้อย่างที่เห็นไปก็คือข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นมีสะพานแบบนี
0: ้ฮะมีสะพานไม้เพราะว่าตอนนั้นสะพานใหญ่สะพานปูนยังไม่มี
1: ครับ
0: ก็เลยชวนชาวบ้านสร้างสะพานไม้กันเวลาคนที่อยู่ฝั่งทางนู้นเขาจะได้ข้ามมาสะดวก
1: และนอกจากนี้ละครับองค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแต่ว่าจะมีลักษณะของสี
0: ครับ
1: สีขององค์พระที่เราอาจจะดูแปลกตาไปเช่นสีของผิวขององค์พระอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจีวรอะไรต่างๆเนี่ยเล่าให้ฟังอธิบายฟังหน่อยครับ
0: สีขององค์พระก็พระก็สร้างเป็นแบบว่าสามกษัตริย
1: ์ครับ
0: นาคเงินทอง
1: ครับ
0: ส่วนที่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นผ้าทําเป็นสีนาค
1: ครับ
0: ส่วนตัวก็ทําเป็นสีเงินส่วนข้างบนหมายถึงว่าศีรษะหรือว่ารัศมีนั้นอันนั้นทําเป็นสีทอง
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วก็ที่ครอบรัศมีนั้นก็เป็นทองคําทั้งหมด
1: ก็จะเห็นที่อยู่

0: ในภาพนี้เลยนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คืองดงามมากๆนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อความหมายในหลากหลายเลยนะฮะที่เราไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราก็ยังมีในยุคสมัยเวลาเขียนภาพเนี่ยฮะก็สื่อถึงสมัยเช่นในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะก็จะอยู่ด้านหลังนี้ด้วย
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉลองไอ้ปีครบปี62ปีก็เลยเอาภาพมาเขียนไว
0: ้ครับสวยงามมาก
1: ก็ส่วนไอ้ชั้นนี้ก็เป็นภาพไอ้พระเจ้า10ชาติแต่ละชาติเกิดเป็นอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ส่วนข้างบนก็เป็นภาพพุทธประวัติเหนือขึ้นไปก็มาเป็นภาพพุทธประวัติแล้วก็เราทำความดีกันแล้วอะไรแล้วก็เราได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาเป็นรูปเทวดาไว้ให้ดูมั้ง
0: ครับผม
1: ครับ
0: งดงามมากๆนะฮะก็ใครที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดใหญ่นครชุมแล้วจริงๆแล้วอยู่ในอําเภอบ้านโป่งนะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงนะเดี๋ยวเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะฮะตรงนี้ก็เป็น1จุดหมายปลายทางนะสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ครับ
1: ครับ
0: พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนําธรรมะคําสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สําคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
2: เจริญพร
0: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
2: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
0: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ย เหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
2: ก็คือเหตุการณ์ในปกติตถาที่ตรงเนี้ยเป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
0: ครับ
2: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือจ้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะตั้งพระองค์นึงแต่นี้คอนเซปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได้ก
0: ็
2: คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดต่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเนี่ยเป็นความเชื่อของโยมว่ามาประกาศละก็ขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
0: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
0: ครับ
2: นะคือว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
0: ครับ
2: แต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก
0: ็
2: อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่สนับสนุนนะในการต้อนรับ ให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สำคัญของวัด
0: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
2: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่หนึ่งนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเออเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่า
0: ครับ
2: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์
0: ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีก1จุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
2: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
0: ครับ
2: นั่นก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัตินั่นก็เป็นเขตแต่ละเขตภาวนาอาตมาเรียกอาตมาเรียกเขตภาวนา
0: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
2: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
0: ครับ
2: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
0: ้ครับ
2: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
0: ้บ้านคาเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมามากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
2: อ๋อที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ.2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
0: ครับ
2: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าเออไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
0: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
2: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ปฏิมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
0: ครับ
2: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
0: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
2: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นความคิดต้นของความคิด
0: ครับนี่ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
2: ศิลปะคันธรา
0: ศิลปะคันธรา
2: ปางปฐมเทศนา
0: ปางปฐมเทศนาครับผมนี่งดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
2: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระที่เป็นพระเก่าๆที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
0: ครับ
2: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้นะ
0: ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
0: ครับ
2: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะแล้วก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
0: ่ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงในหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโยมยังไงมั้ยเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรมั้ยครับหรือว่าให้เพื่อให้เราได้เค้าเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนะโมตัสสะภะคะวะโตสัก3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราก็ขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
0: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สําหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะจุดตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
2: ใช
0: ่ครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะ
2: ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปแล้วก็ขอฝากให้โยมให้กําลังใจตัวเองนะขอรับอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทําให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและก็การกระทําของเราฝากตามเอาไว
0: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับ
2: จ้ะเจริญพรจ้ะ
0: การเดินทางของเราในวันนี้อิ่มทั้งธรรมชาติและธรรมะกันเลยล่ะครับอย่างที่เราทราบจากหลวงพ่อแหละครับว่าชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับการกระทําของตัวเราทั้งสิ้นและหากมีโอกาสคุณผู้ชมอาจจะหาเวลาในวันว่างๆมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเดินทางไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับหาทริปในการแวะไปกราบพระตามศาสนสถานต่างๆก็ทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับการพักกายพักใจให้ใจได้สงบชาร์จพลังให้กับชีวิตของตนเองเดินตามรอยศาสนาให้ธรรมะนำชีวิตเพื่อที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบางคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติไปอีกแบบครับ
3: แต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขหาเวลาออกมาพักกายใจรักษาสติของเราเหมือนกับคลิปธรรมชาติและธรรมะในวันนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ

0: สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
2: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ล้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะ ข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตฐานทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลย

0: ตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ Elfie ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้ 2. จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาด

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ็นเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหากจะพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: และทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงพระราชดำเนินที่นี่วัดพระพุทธเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มารวมกลุ่มและมาต้อนรับเสด็จพระองค์ท่านสู่การนำพระราชดำริของพระองค์ท่านไปร่วมสืบสานรักษาต่อยอดสร้างอาชีพและก็เกิดรายได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
1: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: จังหวัดนราธิวาสดินแดนปลายด้ามขวานดินแดนที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายทั้งผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างแนบแฟ้นพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพจึงเปรียบเสมือนการหยิบยื่นโอกาสให้กับราษฎรสามารถนำทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและฝีมือมาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนจากมือที่เคยทำงานเพื่อประทังชีวิตได้มีโอกาสพัฒนาเป็นฝีมือที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในครัวเรือนได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสารพระเมตตาของพระองค์จึงมิได้เป็นเพียงการพระราชทานความช่วยเหลือในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่คือการสานต่อชีวิตให้ประสบนิกรของพระองค์ได้มีโอกาสยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีความหวังที่จะก้าวต่อไป
3: จังหวัดนราธิวาสถือเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังหาที่สุดไม่ได้นับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพระองค์ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสทำให้พระองค์ทรงรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนด้วยพระองค์เองแล้วนำมาสู่การส่งเสริมอาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายๆด้านวัดพระพุทธของอำเภอตากใบณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพและกลุ่มทอผ้าในพื้นที่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีสามารถนำความรู้และฝีมือที่มีอยู่นำมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและตัวเอง
0: อ ย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2517ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณวัดพระพุทธตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งในวันนั้นวัดพระพุทธตำบลพร่อนใช้เพียงแค่สถานที่ประกอบศาสนกิจแต่เป็นพื้นที่แห่งความปลื้มปิติของประสบนิกรที่ต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวบ้านในพื้นที่การได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและหนึ่งในเรื่องราวเล็กๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนในชุมชนเมื่อพระครูไพโรจน์ศาสนกิจได้จัดหาผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้านมาปูสำหรับลาดพระบาทและเป็นที่ประทับผืนผ้าธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นได้สะดุดพระราชหฤทัยด้วยเป็นงานฝีมือที่สะท้อนวิถีชีวิตและความสามารถของชาวบ้านจึงนำไปสู่พระราชดำริให้ฟื้นฟูการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน
4: ก็รับเสด็จมาแต่ปี17ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านก็ไม่เคยได้เสด็จเราก็ไม่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จมาช่วงนั้นก็เราก็เตรียมทำความสะอาดทำอะไรก็ท่านพระครูก็จัดเอาไว้ให้ค่ะก็ตีคล้องร้องเป่าเรียกชาวบ้านมาทำความสะอาดแล้วก็เรียกชาวบ้านให้มารับเสด็จค่ะก็ตอนที่ท่านเสด็จมา17แล้วเราก็ครั้นมาก็ปีละ2ครั้งครั้งแรกเขาก็มาท่านก็มาที่ศาลาทรงงานก็มาเยี่ยมพระท่านพระพุทธพระท่านไพโรจน์ศาสนกิจค่ะแล้วก็มาชุดหลังที่2ก็มาศาลาธรรมทรงงานค่ะทรงงานศิลปาชีพค่ะแล้วก็อนงก็จะ

ได้ข้าวมาก็ประมาณ23ครั้งค่ะที่ได้ข้าวเฝ้าค่ะข้างหลังนี่เป็นศาลารวมใจศาลาทรงงานค่ะเขาเรียกตอนแรกๆเขาเรียกว่าฝาพระบาทสมัยก่อนเป็นศาลาฝาพระบาทก็เลยถ้าท่านเสด็จมาก็เราเรียกว่าศาลาทรงงานก็ตอนนั้นก็ที่พระองค์ท่านเสด็จมาก็พระท่านพระครูไรโรศาสนกิจเอาผ้ามาจากหมู่บ้านเก็บมาจากหมู่บ้านแล้วก็มาปูลาดพระบาทแล้วก็รอเก้าก็เห็นว่าผ้านี้เก็บมาจากไหนก็ท่านบอกว่าเก็บมาในหมู่บ้านแล้วก็มาปูลาดพระบาทแล้วก็ท่านพระครูบอกว่าแล้วคนที่นี่อาชีพอะไรเขาบอกว่าอาชีพทำนาคือเป็นหลักอาชีพทำนาก็หลังจากนั้นคือเราจะได้ทำนาเสร็จแล้วเราก็งานว่างไม่มีอะไรทำใช่แต่พระองค์ท่านบอกว่าเออท่านนั้นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกี่ท่าทางกี่ให้ได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นกี่กระทบที่เส้นได้ที่ผ้าที่มาปูก็ท่านบอกว่าท่านนั้นจะเปลี่ยนกี่กระตุกได้ไหมค่ะแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงให้ท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจท่านพระครูก็รับสั่งรับไว้ก็หาสมาชิกได้มาทอกก็เลยก็พอเกิดขึ้นมาเป็นกี่ทำกี่ขึ้นมาก็ติดต่อจากทางจังหวัดทางพช.จากอำเภอก็ติดต่อจากสิงห์ทอมาจากกรุงเทพมาทำกี่มาทำอะไรก็ตอนนั้นก็พระองค์ท่านก็แกก็มาแบบว่ามอบให้พันปีหลวงที่เรื่องโครงการศิลปาชีพท่านก็เวลามาก็ท่านก็คุยกับท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจเรื่องการดินเปรี้ยวรู้พระองค์ท่านแต่ส่วนพันปีหลวงนี่แกจะมาทรงงานที่ว่าโครงการศิลปาชีพให้เราทอผ้าอะไรนะรู้สึกดีใจมากๆปลื้มใจมากที่เราได้มาทอผ้าตรงนี้ได้มีงานทำแล้วก็ได้มีเงินที่ว่าช่วยเหลือในครอบครัวที่เราจากที่ว่าเราไม่มีเงินจากที่ว่าเราทำนาเสร็จแล้วเราไม่มีเงินใช่ไหมพอท่านเสด็จมาตรงนี้เราก็ได้มีเงินช่วยเหลือครอบครัวเราได้จะมีรายได้ต่อเนื่องค่ะแล้วพอดีก็บางคนก็ไม่มีงานตรงนี้เราเขาก็ไปทำงานนอกบ้านแต่พอท่านมาตรงนี้เราก็มีงานได้ทำตรงนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นผ้าลายลูกแก้วผ้าพื้นลายลูกแก้วแล้วก็ผ้าขาวม้าของโครงการศิลปาชีพแต่ของเรานี้คือเราตอนแรกเราก็ทอผ้าของผ้าเจ็ดสีเป็นลายก้นหอยสมัยก่อนนะแต่ว่าเราต้องทอแต่พอเราส่งงานจากพันปีหลวงก็เขาบอกว่าท่านนั้นถ้าเข้าโครงการศิลปาชีพก็เขาก็ส่งเส้นได้มาให้พวกเราทอแต่ทอเส้นได้ของทางโครงการศิลปาชีพส่งมาให้เสร็จแล้วทางเราก็พอทอเส้นได้นั้นหมดแต่เราก็หาเงินทุนของเงินทุนหมุนเวียนของอะไรเขาก็ให้งบมาเราก็ใช้เส้นได้นั้นมาทำของในกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเราก็ได้เอาเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อเส้นได้มาให้สมาชิกทอเป็นผ้าเจ็ดสีเป็นลายก้นหอยของประจำหมู่บ้านเราค่ะจะบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ท่านพระองค์ท่านที่ได้มอบงานให้กับพวกเราค่ะแล้วเราก็ต้องต่อเนื่องต้องทำไปจนถึงที่สุดไม่ได้ค่ะถึงที่เราทำได้ค่ะ

0: นายจันชานแท้ราษฎรจากบ้านโคกกระท่อมอำเภอตากใบผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่นำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริจนกลายเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจสำหรับนายจันแล้วสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือความทรงจำในวันที่ได้เฝ้ารับเสด็จและพระเมตตาที่เขายังคงจดจำไม่รู้ลืม
1: ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีและมันพร้อมด้วยท่านในหลวงรัชกาลด้วยผมได้คนถือท้ายเรือข้ามฟากจากโคกในไปโคกอิฐที่โบราณสถานแล้วต่อจากนั้นไม่นานก็ผมก็นำขบวนของท่านพันปีไปที่ป่าพรุพอหลังจากนั้นก็เสด็จ

ที่วัดพระพุทธก็ท่านเข้าต้องการพบตัวผมเพื่อท่านจะรู้จักพันไม้ที่ท่าน ที่ผมนำขบวนก็ไปดูในครั้งนั้นท่านจะให้ผมเอาพันไม้หลายๆพันของที่ป่าพรุเพื่อจะได้รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างผมก็เอาถอนไปหลายต้นอยู่ส่วนเรื่องทอผ้านั้นท่านจะพูดถึงอยู่เป็นประจำเลยตอนนั้นผมไปเจอที่ไหนท่านก็พูดตลอดอันนั้นแต่ว่าส่วนมากท่านจะพูดกับผู้สูงอายุแต่ผมนี้เวลาท่านเสด็จมาวัดพระพุทธผมจะได้เป็นผู้อารักขาทุกครั้งในตอนนั้นผมนี่สานต่อในเรื่องเพราะว่าเรื่องทอผ้าผมก็ได้ทำกี่เป็นช่างทอผ้าให้เกือบทุกโรงในหลายๆแห่งทุกโรงของนราธิวาสนี่จะเป็นฝีมือของผมทั้งนั้นเลยไม่ว่าที่กุกม่วงไม่ว่าวัดพระพุทธไม่ว่าตรงไหนตรงไหนก็จะมีฝีมือผมทุกแห่งผมจะปฏิญาณตนผมบอกว่าผมต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันอดทน

0: ณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ปลูกข้าวหอมกระดังงาข้าวพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับชาวตากใบมาอย่างยาวนานและความทรงจำอันแสนประทับใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงเกิดขึ้นในวันที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวหอมกระดังงาข้าวที่เกิดจากแรงกายแรงใจและภูมิปัญญาของคนในชุมชนณวัดพระพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวันนั้นคือความปลับปลื้มปิติที่อยู่ในหัวใจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับเปรียบเสมือนกำลังใจสำคัญให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาข้าวหอมกระดังงาและนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้กับคนในชุมชนจากการปลูกและผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนวันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพข้าวหอมกระดังงาตั้งแต่กระบวนการผลิตการคัดเลือกและการแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่หลากหลายเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับสมาชิกทุกเมล็ดข้าวเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านโคกมะม่วงเป็นภูมิปัญญาที่มีความตั้งใจในการสืบสารและเป็นสิ่งที่จะส่งต่อให้ลูกหลานพระเมตตาในวันนั้นยังคงเป็นแรงใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงให้ได้ก้าวเดินจนถึงวันนี
1: ้พวกเราได้มาทำกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มจากที่ได้รับทราบว่ากลุ่มของเราเนี่ยได้มีข้าวหอมกระดังงาเป็นข้าวพื้นเมืองแล้วก็ทางสมเด็จพระพันปีนะคะเมื่อตอนที่พวกเรายังเด็กๆนะคะท่านก็เสด็จมาที่วัดพระพุทธนะคะเกือบจะเสด็จทุกปีเลยแล้วพวกเราก็เข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็ได้รับทราบว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาเกี่ยวกับการดูแลน้ำดูแลป่าที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ตากใบนี่มีข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวที่เราภาคภูมิใจมากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นข้าวพื้นเมืองยาวนานพอพระองค์เสด็จนี่พวกเราก็จะมีความสุขว่าอยากที่จะถวายพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านได้รับทราบว่าเราทำในสิ่งที่พระองค์ท่านพูดถึงพูดแล้วรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านค่ะเมื่อวันที่พระองค์เสด็จนะคะพวกเราก็ไปเข้าเฝ้าแล้วพอรับทราบว่าพระองค์มาเมื่อไหร่นะคะเราไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนะคะรอแล้วพระองค์ท่านก็ทรงงานแบบจนถึงกลางคืนจนมืดค่ำเราก็รอส่งพระองค์ท่านเสด็จกลับตำหนักตอนที่พระองค์เสด็จที่วัดพระพุทธนะคะก็จะมีกลุ่มข้าวหลากหลายมากนะคะพระองค์เสด็จที่วัดพระพุทธนั้นมาเพื่อกลุ่มศิลปาชีพทอผ้านะคะก็จะมีกลุ่มข้าวกลุ่มอะไรที่พระองค์เคยเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนเช่นที่โคกในโคกคูอะไรต่างๆเหล่านี้โคกไผ่ก็ช่วงนั้นเขาก็เฟื่องฟูมากแล้วกลุ่มโคกมะม่วงก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เฟื่องฟูในเรื่องของการทำนาเรื่องของการแปรข้าวหอมกระดังงามาเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะก็ตอนนั้นเราก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขว่าได้ทำตามที่พระองค์ท่านได้เสนอหรือว่าได้พระราชดำริเอาไว้ก็ตอนนี้ก็มีแม่กิ้มนะคะแม่กิ้มทองคุปก็ได้เป็นประธานจากตำแหน่งรองประธานขึ้นมาตัวดิฉันเองก็อาสาเป็นเลขากลุ่มนะคะแล้วก็มีแม่หวาดเป็นรองประธานในรุ่นปัจจุบันนะคะแล้วก็มีสมาชิกแม่ๆทั้งหลายนะคะแล้วก็มีสมาชิกเดิมๆคือแม่ยีนก็เป็นสมาชิกเดิมรุ่นก่อตั้งแม่หวาดก็รุ่นก่อตั้งแม่กิ้มก็รุ่นก่อตั้งนอกนั้นก็มาสืบสานมาเพิ่มเติมทีหลังนะคะเมื่อเราตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจก็มีส่วนราชการต่างๆเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเยี่ยมเยียนครั้งหลังนี้ที่เริ่มสืบสานครั้งแรกขอเงินจากกำนันค่ะกำนันตำบลพร่อนท่านสุพงษ์เทพพรมขอเงินพนมของท่านเข้ามาเป็นทุนเพื่อดำเนินการ ทุนครั้งนั้นก็ขอซื้อข้าวเปลือกขอซื้อเครื่องซีนสุญญากาศขอซื้อเครื่องจากนั้นก็มีพัฒนาชุมชนได้ให้ความรู้ด้านการไปอบรมได้มากมายแบบนี้ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเราไม่ต้องสีแล้วเราใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะมากำลังไปทำอย่างอื่นได้ก็ใช้โรงสีโรงสีนี้ก็ใช้กำลังของกลุ่มส่วนหนึ่งซื้อมาเป็นสีข้าวกล้องนะคะก็บริการสมาชิกบริการกลุ่มตามออเดอร์แล้วก็ในหมู่บ้านนะคะถ้าเขาต้องการมาเราก็ช่วยดูแลบริการในราคาร่มเยาจากโรงสีของพวกเรานะคะ

0: หนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสพระเมตตาอย่างใกล้ชิดคือนายธรรมสิทธิ์บุญช่วยเกษตรกรจากตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชายผู้ที่มีความทรงจำตั้งแต่วัยเยาว์จากวันที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จณวัดพระพุทธสู่การมีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านในหลายโอกาสและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตแนวพระราชดำริที่ได้รับรู้และเรียนรู้ถูกมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวเริ่มจากการคิดเป็นระบบรู้จักพึ่งพาตนเองใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และค่อยๆสร้างความมั่นคงจากสิ่งเล็กๆสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงมีรายได้ด้วยกำลังของตนเอง
1: ครับคือผมเป็นคนที่ว่าโชคดีที่เข้าร่วมโครงการของโคกหนองนาโมเดลคือพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่นาร้างเป็นพื้นที่ที่ว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมขังเวลาหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำผมโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลของกรมพัฒนาชุมชนจากพื้นที่ที่ว่าไม่สามารถปลูกพืชทำการเกษตรได้พอได้ร่วมโครงการผมก็ได้ทำการขุดตามทฤษฎีโคกหนองนาแล้วก็จากที่ว่าไม่มีแหล่งน้ำผมก็ได้มีแหล่งน้ำได้มีพื้นที่ที่เป็นโคกที่สามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของชาวนราธิวาสครับที่มีพระตำหนัก

ทักษิณราชนิเวศอยู่ในพื้นที่ของนราธิวาสคือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสมัยก่อนพระองค์ท่านเสด็จมาทุกปีมาบ่อยมากก็รู้สึกดีใจภูมิใจเป็นอย่างสูงครับ

คุณผู้ชมของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรักษาต่อยอดและนำพระราชดำริของพระองค์ท่านที่มาให้กับพี่น้องราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันก็เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับศักยภาพของตนเองมีรายได้มีฝีมือและมีอาชีพที่ยั่งยืนนี่คือพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีให้กับชาวจังหวัดนราธิวาสและราษฎรที่นี่ยังคงจะสืบสานรักษาต่อยอดจากพระราชดำริของพระองค์สืบไปวันนี้รายการของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ธมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้ขุนจากรุ่นสู่รุ่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกับดิฉันเม
1: ธสงกฤตนะคะวันนี้พบกัน12ตุลาคม2569ค่ะ
0: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลฟ์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็อัปเดตสถานการณ์กันได้นะคะตอนนี้รับชมอยู่ในพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวเข้ารายการมาวันนี้ค่ะเราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางจังหวัดเองก็มีการสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยนะคะรวมถึงความคืบหน้าของเงินเยียวยาด้วยค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านชยชัยแสงอินอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
0: สวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาพรวมสถานการณ์น้ำมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาท่วมสงครามภาพรวมเนี่ยถือได้ว่าลดลงไปแล้วยกเว้นพื้นที่ชั้นในที่อยู่ลึกๆนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่แท้จริงตอนนี้ก็คือว่าช่วงนี้สองวันนี้เป็นช่วงณปัจจุบันเนี่ยก็มีน้ำกลับเข้าไปท่วมขังในพื้นที่ของพี่น้องในหลายพื้นที่เลยครับแต่ว่าก็ยังดีตรงที่ว่าขึ้นแล้วก็ลงนะครับแต่ก็ทำให้สมัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำได้ค่อนข้างยากมากขึ้นครับแต่ว่าถือว่า
1: ในส่วนของพื้นที่ที่มีการคลี่คลายลงไปแล้วอะค่ะท่านคะตอนนี้นี่เราเดินหน้าฟื้น
2: 19,000 บาทนะครับตามเรื่องของการประกันภัยรวมถึงเรื่องของการเยียวยาบ้านจ่ายค่าชดเชยที่พักอาศัยแล้วก็หนึ่งก็คือกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่แจ้งแล้วก็รับเงินค่าชดเชยได้ครับซึ่งภาพรวมนะครับทั้งสองกลุ่มทั้งเกษตรจังหวัดทั้งอำเภอนะก็ได้เปิดทยอยเปิดนะครับลงทะเบียนมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับณวันนี้ก็ยังเดินทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแล้วนะครับน่าจะ 60-70% แล้วนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ย้ำตลอดเมื่อเช้านี้ในการประชุมศูนย์ราชการที่ทุกจังหวัดเข้าร่วมสู่มานะฮะท่านนายกก็ได้ย้ำนะว่าให้เร่งนะครับในการท้องถิ่นในการที่จะลงไปรับรายงานนะครับแล้วก็สำรวจสภาพความเสียหายและแจ้งเข้าที่ประชุมกชพ.ระดับอำเภอนะครับแล้วก็เมื่อเรียบร้อยก็ส่งมาที่ข้าราชการระดับจังหวัดกชพ.จ.นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับทั้ง2อำเภอก็คืออัมพวาและบางคนทีที่เป็นอำเภอที่มีน้ำท่วมเยอะๆนะครับทางก

0: เรื่องนะท่านกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าถ้าจำเป็นนะถ้ามีข้อมูลเข้ามาทุกวันก็ให้ประชุมทุกวันอำเภอและจังหวัดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยถึงมือพี่น้องโดยเร็วที่สุด
1: ค่ะท่านคะในส่วนของพลายเนี่ยค่ะในส่วนนี้เราจะช่วยเหลือเขายังไงคะ
0: นะครับผมได้รายงานท่านที่เป็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่นะครับในส่วนของทั้งในส่วนของพี่น้องที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับรวมถึงที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีการมากที่น้ำท่วมขังนะครับก็จะต่างกับหลายพื้นที่นะที่เขาท่วมบ่อยๆพี่น้องผมได้นำแจ้งรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพืชหลักไม่เสียหายเช่นทำสวนส้มโอไม่เสียหายแต่ว่าเราก็รณรงค์ให้ทำพืชแซมตามร่องสวนนะครับเช่นมะละกอกล้วยพริกเป็นต้นซึ่งก็ส้มโอไม่เสียหายที่ขึ้นทะเบียนแต่ว่าพืชที่เสียหายนี่คือพืชที่ปลูกเสริมขึ้นมาซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควรอันนี้ก็ในเบื้องต้นเนี่ยตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันก็ยังจะไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาได้4 5ประเด็นเหล่านี้ครับผมได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมไปแล้วนะรวมถึงก็ได้แจ้งเกษตรจังหวัดว่าให้รวบรวมประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงยอดจำนวนเกษตรกรซึ่งคาดว่าประมาณ 25% ของเกษตรกรในพื้นที่สงขลานะฮะที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เงินเยียวยาให้รัฐบาลได้รับทราบครับซึ่งก็คงต้องติดตามต่อไปว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการใดๆมาเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ค่ะท่านแล้วในเรื่องของเงินเยียวยาค่ะท่านคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะ
0: ในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ทยอยทำนะครับของจังหวัดเนี่ยภายในที่นี้รอบแรกจะวันพฤหัสอย่างช้านะกชพจจะประชุมครับแล้วก็จะส่งเข้าไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคิดว่านะครับภายในอาทิตย์หน้าอย่างช้านะครับรอบแรกน่าจะทยอยได้ครับ
1: ค่ะท่านคะตอนนี้อย่างที่ท่านบอกว่าก็ยังเหลือพื้นที่ชั้นในนะคะที่ยังมีน้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาหนุนอยู่ทิศทางในการฟื้นฟูจังหวัดในระยะต่อไปค่ะท่านจะเป็นไปทางไหนคะ
0: พื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนสูงตอนนี้ไม่ใช่พื้นที่ชั้นในนะฮะคือทั้งพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและคลองใหญ่ๆนะครับแต่ก็ทำให้น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ชั้นในเนี่ยระบายออกมาได้ช้ายิ่งขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยที่ช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในนะพอมีน้ำเข้ามาตามแม่น้ำและคลองหลักเนี่ยก็ทำให้น้ำที่ชั้นในเนี่ยมันระบายออกมาไม่ได้ก็ยิ่งทำให้การระบายเป็นไปได้ช้าครับซึ่งนะครับก็อันนี้ก็คงวันสองวันข้างหน้าน้ำทะเลที่หนุนสูงคงลดพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและริมคลองหลักแต่ว่าถ้าขึ้นแล้วลงเนี่ยพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะเครียดนิดนึงเพราะว่าเพิ่งทำความสะอาดไปแล้วก็ท่วมอีกแล้วแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าพี่น้องเข้าใจนะครับตอนนี้เพราะว่าทางราชการหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่คืออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกพื้นที่ผมได้เดินทางไปให้กำลังใจทุกเช้าจะกำชับในที่ประชุมแล้วก็จะลงทางนี่ตอนนี้ผมก็ล่องเรืออยู่ที่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางขุนทีครับก็เป็นตำบลที่อยู่ชั้นบนสุดนะฮะของจังหวัดนะครับอยู่ติดกับราชบุรีแล้วก็น้ำยังท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยครับก็พยายามกำชับซึ่งในภาพรวมเนี่ยทั้งหมดนี้ก็พยายามทำงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับทั้งในช่วงสถานการณ์แล้วก็ช่วงหลังตอนนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาครับ
2: ค่ะท่านคะท่านี้นะคะอยากให้ท่านผู้ว่านะคะมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องชาวสมุทรสงครามบ้างไหมคะ
0: ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าทางราชการนะทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์กรปกครองถิ่นสมาชิกสภานะครับรวมถึงแกนนำพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยกันเองคนแม่กลองนะครับท้องพื้นที่นะครับก็ทั้งดูแลตัวเองนะฮะดูแลเพื่อนบ้านนะบ้านไหนไม่ท่วมก็ไปดูแลเพื่อนบ้านพื้นที่อำเภอเมืองช่วงปากอ่าวไม่ท่วมเขาก็ส่งเรือมาช่วยส่งข้าวของงบประมาณมาสนับสนุนนะครับก็ภาพรวมเนี่ยผมถือว่าตอนนี้ในภาพรวมที่ผ่านมาถือว่าเราสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่เรากำหนดไว้นะครับจะเห็นว่าประเด็นที่เป็นข้อขัดข้องปัญหาใหญ่ๆนะครับพี่น้องที่ไม่ได้การดูแลเนี่ยไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้าไปบ้างไม่ทันใจบ้างซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะแต่ภาพรวมเนี่ยเราทำทุกหน่วยงานดูแลเต็มที่แล้วพี่น้องประชาชนเองก็เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการช่วยเหลือใดๆเนี่ยพี่น้องก็จะแจ้งมานะซึ่งภาพรวมเนี่ยพอทราบปุ๊บทุกหน่วยจะเข้าไปดูแลผมไปลงทุกพื้นที่ก็จะไปถามว่า

0: เป็นยังไงบ้างเจอนายกไหมเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมเจอใครมาช่วยไหมทุกพื้นที่จะบอกว่ามีคนมาดูแลเพียงแต่ว่าเขาก็อยากให้น้ำลดลงเร็วๆและสำคัญก็คืออยากได้เงินเยียวยาเยอะๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเราก็นำเรียนทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องครับเวลามีข้อเสนอหรือเป็นอะไรที่เป็นประเด็นในพื้นที่ก็จะนำเรียนอะไรที่จบได้ที่จังหวัดเราก็จะดำเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของนโยบายนะครับเราก็จะแจ้งทางรัฐบาลกระทรวงกรมต่างๆทราบครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดี
2: ขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
1: ค่ะท่านชัยชัยแสนอินนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านมีภารกิจต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังลงเรือนะคะเพื่อที่จะไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะให้ทั้งผู้ที่ทำงานนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนอกจากพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีกพื้นที่หนึ่งนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองเมื่อวานนี้ก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เช่นกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศประจำวันที่12ตุลาคมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะภาคใต้นะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเดี๋ยวจะไปดูในสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำหลากนะทำให้อุโมงค์ทางลอดเนี่ย5จุดด้วยกันได้รับผลกระทบซึ่งเดี๋ยววันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู
1: ้สถานการณ์น้ำที่เพชรบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: สถานการณ์น้ำนะครับเนี่ยนะครับน้ำรอระบายในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยทั้ง21จุดเนี่ยที่ท่วมถนนหนทางต่างๆเนี่ยนะรวมถึงทางลอดทั้ง5จุดของเรานะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นปกติแล้วฮะใช้ได้สัญจรได้กันอย่างปกติแล้วครับ
1: ค่ะอย่างที่ทราบก็คือว่าบริเวณทางลอดเมื่อวานนี้โหได้รับผลกระทบทั้งหมดเลย5จุดใช่ไหมคะกว่าจะเอาน้ำออกจากอุโมงค์ได้นี่โหใช้เวลานานไหมคะท่าน
3: ก็จุดสุดท้าย21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณแต่จุดอื่นก็6โมงเย็นก็ใช้ได้แหละนะครับก็ประเมินกันเมื่อวานก็คุยกับท่านผู้อำนวยการทางหลวงเพชรบุรีนะฮะว่าประเมินจะต้องหาวิธีแนวทางที่จะแก้ไขในการสูบระบายให้เร็วการที่หนึ่งก็คือต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากขึ้นหรือเครื่องสูบน้ำตอนนี้มันพลังสูบมันน้อยอาจจะเปลี่ยนเครื่องเลยได้ไหมให้มันสามารถสูบระบายให้เร็วที่สุดให้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวคงจะต้องมาตั้งงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบนะครับต่อไปนะ
1: ค่ะแล้วจากสถานการณ์เมื่อวานนี้มีทรัพย์สินพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะท่าน
3: คือเมื่อวานฝนตกบริเวณอำเภอปากท่อราชบุรีเนี่ยมากถึง260มิลลิเมตรนะครับทำให้มีน้ำไหลหลากจากปากท่อมาหนองยะปล่องก็ทำให้น้ำท่วมขังถนนหนทางเหมือนกันแต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นน้ำรอระบายก็ระบายออกแต่ผลกระทบที่มากก็คืออำเภอหนองยะปล่องไออำเภอเขาย้อยครับท่านประธานโทษครับอำเภอเขาย้อยเนี่ยเมื่อวานน้ำหลากมาท่วมผ่านถนนเพชรเกษมแล้วก็ท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่เกษตรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านในอำเภอได้

0: เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประชุมเมื่อเช้าประเมินสถานการณ์ว่าผลกระทบใน9ตำบล49หมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็เร่งเดี๋ยววันนี้จะรายงานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประกาศภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกลับจากลงพื้นที่ตอนนี้ผมอยู่พื้นที่เขาย้อยลงพื้นที่มาดูพื้นที่จริงนะครับว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนมาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ด้วยฮะจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลเข้าของมาแจกข้าวกล่องมาแจกพี่น้องตามจุดต่างๆที่ออกมาไม่สะดวกนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีเวชภัณฑ์ยาก็มาแจกมาคนนี้มาหลายภาคส่วนมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมกลับไปก็จะไปลงนามในประกาศภัยพิบัติประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อที่จะตรวจสอบในหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลได้ซื้อประกันภัยไว้นะครับ
1: ค่ะท่านคะแล้วที่ลงพื้นที่เขาย้อยในวันนี้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจพี่น้องประชาชนตอนนี้ค่ะ
0: ก็เขาบอกว่าไม่เคยประสบว่ามันจะเกิดน้ำหลังไหลหลากมาให้เขาแต่ผลกระทบกับเขาในรอบหลายสิบปีไม่เคยมีมาก่อนนะฮะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็น้ำลดแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังน้ำยังท่วมขังรอระบายอยู่นะครับเราก็มาชี้แจงนะมาให้กำลังใจเอาเข้าของมาแจกครับตอนนี้ก็สำรวจและถุงยางชีพก็จะแจกในเร็วๆนี้พรุ่งนี้ก็จะแจกเพิ่มนะครับเราก็พูดถึงหลักเกณฑ์นะมาพูดคุยเขาว่าราชการเราไม่ทิ้งฮะเราก็จะเร่งสำรวจแล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยาในระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับทั้งในเรื่องของบ้านเรือนทั้งในเรื่องพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ประมงปศุสัตว์นะครับเราจะเร่งสำรวจให้เร็วที่สุดนะครับ
2: ค่ะท่านแล้วคราวนี้ครับปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างคะท่าน
0: เช้าวันนี้นะครับเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำนะครับก็ยังเกินจากความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำอยู่726ล้านลูกบาศก์เมตรยังเกินความจุอ่างนะครับไปอยู่ 1% กว่าน้ำก็ยังล้นสปินเวย์นะครับวันนี้เองเนี่ยทางเขื่อนทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานได้ลดปริมาณการส่งน้ำประการระบายน้ำจากท้ายอ่างแก่งกระจานลงเนื่องจากเมื่อวานมีฝนตกเยอะเราคาดว่าน้ำที่มันเอาโฟก็คือนอกอ่างเนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะรวมไปลงที่เขื่อนเพชรแล้วจะระบายลงแม่น้ำเพชรมันจะประดังกันเยอะก็เลยลดวันนี้ปล่อยระบายในช่องปกติน้ำล้นสปินเวย์แล้วก็ช่องทางปกติในเอาเลทเนี่ยนะครับอยู่ที่วันนี้5 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเขื่อนที่เราปล่อยอยู่ทุกวันเนี่ย10 ล้านเศษนะครับแต่วันนี้เองน้ำเมื่อคืนน้ำเข้าอ่าง11 ล้านมันก็ยังสูงกว่าน้ำที่เราปล่อยนะฮะแต่ว่าในเขื่อนเพชรซึ่งเป็นรองรับจากน้ำท้ายเป็นน้ำอ่างแก่งกระจานเนี่ยมันจะมารวมที่เขื่อนเพชรก็ปล่อยระบายอยู่ที่ลงแม่น้ำเพชรอยู่ที่ร้อย

0: ็บน้ำแม่ประจันอ่างเก็บน้ำห้วยผากล้นความจุอ่างแล้วอีก200-300มันก็จะทำให้น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำเพชรท่วมบ้านเรือนฮะหลักคือหลักการมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรายังไม่มีวิกฤตขนาดนั้นเรายังสามารถรับมือได้อยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งในแม่น้ำเพชรบุรีตอนนี้น้ำก็ยังคงปกติอยู่ใช่ไหมคะท่านยังรับได้อ
0: ยู่ยังปกติฮะ
1: ค่ะ
0: ยังต่ำยังน้ำท่ายังต่ำกว่าตลิ่งเยอะฮะในหลายจุดแต่บางจุดก็3 4เมตรบางจุดก็เมตรกว่าอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ที่ลุ่มที่สูงนะ
1: ค่ะทีนี้หนูขอย้อนไปสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่เขาย้อยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องของเงินเยียวยาอยากให้ท่านช่วยบอกว่าบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าในการเยียวยาเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมข้อมูลตรงไหนบ้างอะคะท่าน
0: คือพี่น้องประชาชนก็บอกฮะบอกว่าอย่างน้อยถ้าไปไม่ได้เนี่ยท่านมีโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานว่าน้ำท่วมบ้านเรือนของท่านพื้นที่เกษตรพื้นที่ประมงวัชุศาสตร์เนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบตอนที่เขามีการประชุมพิจารณากันเพราะว่าน้ำเนี่ยบางทีพอท่วมเสร็จถ้าปล่อยไปไม่มีหลักฐานมันก็ทำให้กรรมการเขาพิจารณากันด้วยความอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้รวมหลักฐานส่วนนี้ไว้นะครับ
1: ค่ะซึ่งหลักๆ ก็ต้องเตรียมหลักฐานเอาไว้นะคะภาพถ่ายทีนี้ในส่วนของเพชรบุรีนี่ท่านคาดว่าจะจ่ายเงินให้พี่น้องเยียวยาเนี่ยค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วเสร็จช่วงไหนอะคะท่าน
0: คือตอนนี้เดี๋ยวเราประกาศภัยแล้วก็จะเร่งให้ท้องที่อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจให้เร็วสุดตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีฮ
1: ะ
0: ให้เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดนะฮะ
2: ค่ะ
0: เราจะไม่รอช้าครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องของช่องทางการติดตามข่าวสารนะคะและการขอความช่วยเหลือนี่มีช่องทางใดบ้างคะ
0: อ๋อเรากำหนดไว้ชายช่องทางครับ1784นะฮะที่เป็นช่องทางสายด่วนนะครับแล้วเรามีเครือข่ายนะทั้งของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่านในอำเภอนะครับที่จะรับข้อมูลข่าวสาร
1: ค่ะค่ะท่านคะสุดท้ายนี้ให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีสักนิดนึงค่ะท่านถึงความพร้อมของจังหวัดที่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ก็อยากเราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเราก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพชรบุรีเราเตรียมเครื่องกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือต่างเครื่องสูบน้ำตอนนี้เรา58เครื่องเนี่ยเราติดตั้งไว้แล้ว23เครื่องที่จะเตรียมพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำในจุดต่างๆที่มันจะท่วมขังเครื่องผักดันน้ำเรามีอยู่13เครื่องเราติดตั้งแล้วตอนนี้11เครื่อง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรถอพยพผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมนะลืมบอกไปเรื่องการสาธารณสุขเนี่ยเรา เรามีกลุ่มเปราะบางอยู่2,000กว่าคนผ
1: ู้
0: ป่วยติดเตียง200กว่าคนที่เราสำรวจไว้นะครับในสถานการณ์เมื่อวานที่มีทางการน้ำรอระบายก็ดีน้ำท่วมก็ดีเนี่ยเรามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปแล้ว5ราย
1: ค่ะ
0: นะตามที่ร้องขอที่ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราย้ายเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลให้เขาอยู่กันอย่างปลอดภัยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนกรุงทักษิณเราตั้งไว้ของเราเนี่ยทั้ง8อำเภอเรามีอยู่40แห่งสามารถรองรับผู้คนนะครับได้ 16,000 กว่าคน
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อวานเองเนี่ยเรามีการย้ายผู้คนที่น้ำท่วมบ้านแล้วไม่สามารถอยู่ได้ในศูนย์พักพิงที่อำเภอเขาย้อย30เขาย้อยเนี่ยเรามีอยู่11ศูนย์นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยรับอยู่30แต่ว่าพอน้ำมันลดเขาก็กลับเขาเป็นห่วงบ้านเขาก็ขอกลับนะครับศูนย์พักพิงตอนนี้ก็อยู่กันไม่กี่คนละ2-3คนนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเตรียมความพร้อมนะคะท
2: ั้
1: งรถทั้งอุปกรณ์ต่างๆศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อรองรับกับพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะนายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธที่มาร่วมให้ข้อมูลพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านขอบพระคุณค่ะท่าน
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้ว

ล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเยียวยาก็ดีนะคะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะเครื่องสูบน้ำก็ติดตั้งเอาไว้แล้วด้วยนะคะ20กว่าเครื่องด้วยกันมีเครื่องผลักดันน้ำด้วยรวมถึงศูนย์อพยพต่างๆนะคะก็เตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพชรบุรีก็อุ่นใจได้ว่าทางส่วนราชการก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะคะอย่างวันนี้ท่านรองเองลงพื้นที่ด้วยนะแล้วก็โฟนอินพูดคุยกับเราด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
1: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
0: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

เสียงดนตรีคือภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนจากความรู้สึกของครูเด็กและชุมชนในพื้นที่ชายแดนบทเพลงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามภารกิจของ3รัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมศูนย์พักพิงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมผนึกกำลังทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะพลทวดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามเหตุการณ์อุทกภัยเยี่ยมศูนย์พักพิงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนณวัดลาดบัวขาวตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายประสิทธิ์อินทาโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ค่ะโดยคณะได้ประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงสถานการณ์น้ำแนวโน้มระดับน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำจากโครงการชลประทานฉะเชิงเทราตลอดจนผลกระทบด้านสาธารณสุขระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลจากพื้นที่นะคะไปประกอบการประสานงานและวางแนวทางการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกด้านค่ะซึ่งภายหลังการประชุมคณะได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสะท้อนความห่วงใยจากรัฐบาลที่ลงพื้นที่รับทราบและปัญหาด้วยตนเองค่ะพร้อมด้วยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อเร่งดูแลประชาชนทางด้านการดำรงชีพความปลอดภัยการจัดการน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแก่งกระจานปรับลดระบายนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนายณภินทร ศรีสรรพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมได้รายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งการประชุมนะคะที่ประชุมค่ะก็ได้รายงานว่าเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุจึงได้ปรับลดอัตราระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเปิดทางให้สามารถระบายน้ำที่สะสมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงสู่แม่น้ำเพชรได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ผ่านมาพบว่ามีบางพื้นที่นะคะบริเวณริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังแต่ยังสามารถบริหารจัดการและทยอยระบายน้ำได้ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะยังไม่มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักนะคะโดยน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่เกิดจากน้ำฝนที่ตกสะสมและอยู่ระหว่างการรอระบายนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำยังคำนึงถึงพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ตามกำหนดค่ะและเป็นการลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งยืนยันว่าจะกำกับดูแลและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เผยถึงสถานการณ์น้ำที่อำเภอบ้านสร้างนะคะเริ่มคลี่คลายค่ะและได้เร่งผลักดันน้ำลงบางปะกงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในที่ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราและได้ยืนยันนะคะผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติวันนี้นะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีภายหลังได้ลงพื้นที่ติดตามเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าขณะนี้มีสัญญาณที่น่าชื่นชมค่ะคือการระบายน้ำจากอำเภอบ้านสร้างไปยังบ้านเกาะทำได้รวดเร็วมากขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าหากสามารถเร่งผลักดันน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำบางปะกงให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้สถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกดีขึ้นรวมถึงบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าจากการลงพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รับทราบความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่และนำเสนอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเร่งประสานความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนของประชาชนนะคะที่อยู่ในศูนย์พักพิงยืนยันว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากอำเภอและจังหวัดโดยทุกหน่วยงานยังคงร่วมกันดูแลความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทยรายงานว่าหลายพื้นที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะโดยยังคงสนับสนุนการขนส่งสิ่งของจำเป็นให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเขตที่ยังมีความต้องการเช่นเขตหนองจอกพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หมู่บ้านฟอราวิวที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทัพบกนะคะได้มีการจัดเตรียมกำลังพลมากกว่า 7,000 นายพร้อมยานพาหนะเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อรับมือฝนที่ตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางหากกำลังในพื้นที่ไม่เพียงพอทางนี้กระทรวงกลาโหมยังคงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งช่วงการฟื้นฟูเร่งการจัดการขยะและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อคืนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
0: ไปดูในส่วนของเงินเยียวยากันบ้างนะคะโดยที่จังหวัดอ่างทองมีการเร่งพิจารณาเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะหลังจากที่เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือก้อนแรกไปแล้วนะคะโดยคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาครบ 100% ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทศพลศรีบัวเอี่ยมนายอำเภอชัยโยหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชัยโยณเทศบาลตำบลชัยโยนะคะจำนวน68ถุงและองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตอีกจำนวน35ถุงค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดอ่างทองในปีนี้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายจังหวัดค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ป้องกันผลกระทบและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่จังหวัดก็ได้เริ่มรับเงินเยียวยาก้อนแรกแล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะโดยจังหวัดคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ครบ 100% ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ด้านของนายกรวีกล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามแจ้งเตือนและป้องกันผลกระทบรวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอจนกว่าน้ำจะลดทั้งหมดด้วยซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยเพิ่มเติมค่ะ
1: ่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะได้ปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

เสียงดนตรีคือภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนจากความรู้สึกของครูเด็กและชุมชนในพื้นที่ชายแดนบทเพลงหนึ่งได้ถือกำเนิด

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบ

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะได้มีการเตรียมปรับลดการระบายน้ำหลังสถานการณ์น้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะโดยกรมชลประทานได้ติดตามฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดค่ะเขื่อนเจ้าพระยาได้เตรียมปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นวันนี้นะคะเวลา 16 นาฬิกาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำปัจจุบันซึ่งกรมชลประทานระบุว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่แม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีน้ำไหลผ่าน72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระดับน้ำท้ายเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 15.61 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะโดยตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16 นาฬิกาค่ะและยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ต่อกันที่จังหวัดชัยนาทนะคะสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทค่ะดำเนินการเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นนะคะจำนวน 4,160 ลิตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังค่ะที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางสาวรัตติยาโตจีนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ดำเนินการฉีดพ่นและเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6นะคะจำนวน 4,160 ลิตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังที่กำลังลดระดับและเริ่มเน่าเสียค่ะในพื้นที่หมู่ที่1ถึง6และหมู่ที่9ของตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะโดยมีส่วนราชการร่วมกันเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นะคะสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 23,000 ลิตรด้วยกันค่ะเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีบริการจำนวน2จุดนะคะได้แก่จุดบริการที่1ที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทค่ะและจุดบริการที่2อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้และต่อยอดการบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งได้สนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6ไปแล้วจำนวน 11,355 ลิตรค่ะ
1: จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะถึงแม้จะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่เมื่อน้ำไหลเข้าท่วมบ่อเลี้ยงปลาค่ะทำให้ปลานิลจำนวนมากหลุดออกมาตามบริเวณถนนทำให้ชาวบ้านนะคะออกกันมาจับปลาไว้ประกอบอาหารค่ะและบางส่วนได้แบ่งขายสร้างรายได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างรอระดับน้ำลดลงค่ะประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรีได้ทยอยเดินทางมาจับปลาบริเวณริมถนนสายบ้านสร้างนครนายกเป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรค่ะหลังมวลน้ำจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงจึงส่งผลให้บ่อเลี้ยงปลาของผู้ประกอบการหลายแห่งนะคะได้รับผลกระทบและมีปลานิลขนาดกำลังรับประทานหลุดออกมากระจายอยู่ตามพื้นที่น้ำท่วมจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลากับทำให้ชาวบ้านนะคะมีแหล่งอาหารในช่วงประสบอุทกภัยซึ่งหลายคนออกจับปลานำไปประกอบอาหารหากจับได้จำนวนมากก็แบ่งขายสร้างรายได้ในขณะที่บางส่วนเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือป้าสะอิงชาวจังหวัดชัยภูมิที่ทราบข่าวว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างมีน้ำท่วมหนักและมีปลานิลหลุดจากบ่อจำนวนมากซึ่งเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดชัยภูมิมาลงที่จังหวัดสระบุรีก่อนต่อรถตู้มายังอำเภอบ้านสร้างเพื่อจับปลาและรับซื้อปลานิลค่ะ
2: ว่างเหรอคะ
3: ว่างงานตอนนี้ทำนาอยู่จ้ะรอเกี่ยวข้าวคือลูกว่าลูกมาทำงานที่เนี่ยเขามาเจอปลาเยอะก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ก็นั่งรถไฟมาลงที่สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาลงนี่ก็มาจับปลากับเขาเนี่ยจ้ะจะทำปลาแปรรูปเนี่ยทำแดดเดียวค่ะแล้วก็ทำปลาร้าด้วยค่ะไปไว้กินนานๆหลายๆวันไปแจกลูกแจกหลานเพราะที่บ้านไม่มีปลาเราก็เห็นใจนะพูดกับลูกอยู่ว่าสงสารเจ้าของบ่อนะลูกเนาะเขาก็หมดตัวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเอากันเราก็มาจับเพื่อจะได้ไปกินกันจ้ะ
1: ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าหากไม่ได้ออกมาหาปลาคลายเครียดก็คงนั่งมองบ้านที่มีแต่น้ำท่วมขังเต็มบริเวณไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรกินและเมื่อได้ออกมาหาปลาหากว่าได้เยอะก็จะมีโอกาสได้ขายค่ะหากไม่มากพอก็เก็บไว้ทำกินในครัวเรือนโดยยอมรับว่าชาวบ้านในพื้นที่มีทักษะการจับปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในการดำน้ำยิงปลาหรือทอดแหลงอวนแล้วแต่จะถนัดซึ่งก็ได้ปลานิลคราวละมากๆค่ะเนื่องจากพื้นที่นี้มีผู้ประกอบการเลี้ยงปลาจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ่อเลี้ยงค่ะ
4: มันไม่รู้จะอยู่บ้านทำอะไรอะพี่มันเครียดแล้วอะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะมันท่วมถึงหลังคาถ้าไปนั่งอยู่บ้านก็ได้นั่งจับเขานั่งตากแดดอะก็ออกมาหาแบบแม่มันเครียดให้มันแบบชีวิตให้มันหมดไปวันดีกว่ารอน้ำลดดีกว่าผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบ้านทำอะไรมาสร้างอย่างดีนะเขาไม่ถึงหลังคานะพี่ในบ้านสมบูรณ์นะเข็มทองวัดเข็มทองอ่ะถึงหลังคาบางบ้านถึงหลังคาบางบ้านอยู่ไม่ได้ต้องอพยพมาอยู่วัดอยู่โรงเรียนกันเลยนะเยอะกว่านี้อีกนะบางทีถ้ามันได้เยอะก็เป็นรายได้แต่ถ้าเกิดแบบมันได้น้อยก็เอาไปแจกบ้างคนที่ไม่มีกินบ้างแล้วก็เอาไปกินกันเองบ้างประมาณนี้ครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยข้อมูลเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะโอนสำเร็จไปแล้วนะคะกว่า 100,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า917ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าแม้วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าปอพอและธนาคารออมสินยังคงส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินกว่า221ล้านบาทค่ะสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จได้ตรวจพบนะคะว่าผู้ที่ประสบภัยไม่ได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ค่ะจึงได้ประสานนะคะไปยังจังหวัดนั้นๆแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบและแจ้งประชาชนเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ครบและจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ที่จังหวัดลพบุรีค่ะได้บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ชี้แจงแนวทางขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะที่จังหวัดลพบุรีบูรณาการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานคปภ.จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จัดเวทีชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งการชี้แจงในครั้งนี้มุ่งให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นเอกสารขอรับค่าสินไหมทดแทนผ่านเว็บไซต์ www.thainetcat.org ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการเคลมประกันภัยพิบัติโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยพร้อมประสานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลพบุรีพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือนรวมกว่า 6,000 คนค่ะทางนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องการยื่นขอค่าสินไหมทดแทนสามารถสอบถามรายละเอียด และดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-012-5555 และ line oa@thainetcat ค่ะ
0: วันนี้12ตุลาคมนะคะก็เป็นวันแรกของการประชุม IMF World Bank นะคะโดยประเทศไทยค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกเลยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะ12-18 ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกประจำปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะโดยนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญระดับโลก4เวทีด้วยกันค่ะพร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศรวม30นัดหมายนะคะระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนและตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะจุดเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน SVT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรารับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของอัญมณีไทยจากแหล่งต้นกำเนิดพลอยอันเรื่องชื่อสู่การสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่เปล่งประกายบนโลกแฟชั่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อพูดถึงอัญมณีหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและคุณค่าที่อยู่บนเครื่องประดับแต่ก่อนที่พลอยเพียง1เม็ดจะกลายเป็นสร้อยคอแหวนหรือกำไลอันงดงามนั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นจากธรรมชาติและผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่อาศัยทั้งภูมิปัญญาความชำนาญและงานฝีมือของคนไทยวันนี้รายการจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปค้นหาต้นกำเนิดของอัญมณีไทยตั้งแต่แหล่งพลอยสำคัญของจังหวัดตราดเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีก่อนจะเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีเพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกพลอยการขึ้นรูปการเจรไนและการออกแบบเครื่องประดับที่ร่วมกันเพิ่มคุณค่าให้อัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลอยที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะทับทิมสยามอัญมณีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกความรุ่งเรืองของเมืองพลอยแห่งนี้ไม่เพียงสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ยังหล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองพลอยไว้อย่างครบถ้วน
1: ครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับเราได้จัดตั้งขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่9นะครับทุ่งบ้านไร่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่พ.ศ.2516เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการความเจริญด้านการขุดพลอยนะครับแล้วที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละเป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเองเราเล็งเห็นความสำคัญนะครับในเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เห็น วิถีชีวิตของปู่ย่าตายายนะครับที่เคยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเคยขุดพลอยนะครับเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเราที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามนะครับแล้ววิธีการขุดทำอย่างไรวิธีการหาแร่นะครับเราจะต้องสังเกตจากอะไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเกิดนะครับของพลอยนะครับไปจนถึงกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เราสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด7ห้องนะครับในห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นการเล่าการกำเนิดของพลอยนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งย้อนอดีตไปจนถึงยุคไดโนเสาร์นะครับที่มีการระเบิดของภูเขาไฟนะครับแล้วก็มาเจอกับแร่รัตนชาตินะครับทำให้หินนะครับมีสีกลายเป็นพลอยนะครับแล้วก็ในห้องที่2นะครับห้องที่เรายืนณจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่บอกเล่าห้องนี้เป็นความสำคัญมากกับเด็กลูกหลานของชาวจังหวัดตราดของพี่น้องอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบ่อไร่ในอดีตเนี่ยในการขุดพลอยยุคก่อนที่จะมีเหมืองแร่เนี่ยนะครับเราใช้แฉลงนะครับใช้แฉลงใช้ตะแกรงในการล่อนพลอยนะครับจะต้องทำด้วยมือนะครับวิธีการขุดอย่างไรนะครับแล้ววิธีการหาสายแร่นะครับทำอย่างไรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหาพลอยในอดีตนะครับแล้วห้องที่3นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการล่อนพลอยนะครับว่าภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะครับในการที่จะคัดแยกดินหินนะครับออกจากอัญมณีนะครับเพื่อให้ได้อัญมณีมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาอย่างไรในการทำตะแกรงขึ้นมาในการล่อนพลอยนะครับส่วนจะเป็นห้องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยุคที่มีวิวัฒนาการในยุคแรกๆในการทำเหมืองพลอยนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ช่วงราวๆปี 2516-17 นะครับที่มี นายทุนนะครับที่เข้ามาทำเหมืองพลอยเนี่ยนะครับมาจากทางจังหวัดจันทบุรีก็ไปนำต้นแบบนะครับที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าแยกเนี่ยนะครับมาจากทางภาคใต้แล้วก็เอามาผลิตกันในอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมเหมืองพลอยขึ้นนะครับในยุคนั้นก็จะเฟื่องฟูนิดนึงแล้วส่วนในห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องที่จำลองตลาดพลอยนะครับตลาดพลอยของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราจะมีพ่อค้าจากกรุงเทพนะครับพ่อค้าจากจันทบุรีนะครับมานั่งนะครับก็จะซื้อพลอยจากในพื้นที่ซึ่งจะเป็นพลอยดิบนะครับซึ่งห้องที่5เนี่ยเราก็จะจำลองในส่วนนั้นนะครับส่วนห้องที่6นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเผาพลอยในยุคแรกเริ่มเลยนะครับเผาจากเบ้าดินนะครับในยุคแรกเริ่มแล้วก็แต่ในปัจจุบันเนี้ยก็วิวัฒนาการก็จะเป็นเตาเผาไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจลานายพลอยนะครับทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เห็นเครื่องมือในการเจลานายพลอยในอดีตว่าเขาทำเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับในความตั้งใจที่เราจะสร้างเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองยมนีแห่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งขุดพลอยเก่านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยด้านข้างที่เป็นสระน้ำเนี่ยก็จะมีความลึกประมาณ 3-40 เมตรนะครับเพื่อว่าในอดีตนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นเหมืองพลอยใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่เรานะครับแล้วในปีนึงเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็รองรับนักศึกษานะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะครับที่เกิดในจังหวัดตราดนะครับมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดพลอยในบ้านเกิดตัวเองนะครับว่าเราเกิดในจังหวัดตราดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทั้งซิมสยามเนี่ยการทำการหาพลอยเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญอย่างนึงก็นักศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีนะครับของมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับก็มาเยี่ยมชมมาศึกษาอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับอำเภอบ่อไร่เราเนี่ยทำไมถึงมีแร่รัตนชาติอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับภาคธรณีวิทยาเนี่ยก็เคยเข้ามาศึกษาหินบักซ้อที่อำเภอบ่อไร่นะครับท่านก็ยืนยันว่าไอหินบักซ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่กระจายทั่วพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลนนทรีเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอัญมณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตเนี่ยก็ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟนะครับพลอยที่เกิดขุดขึ้นได้จากอำเภอบ่อไร่นะครับเราก็จะเป็นพลอยแดงนะครับพลอยแดงทับทิมสยามที่เราใช้ชื่อคำว่าทับทิมสยามหรือคิงรูบี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าพลอยแดงที่เกิดจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเป็นแดงสีเลื่อนนกนะครับเราถึงเรียกว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับพลอยแดงเราก็ขุดพบขึ้นได้

0: ได้จากหลายๆที่หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญเมืองแพร่นะครับแต่ฟาร์มสวยงามของสีสันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยของพลอยแดงเนี่ยก็ทับซิมสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดจากอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็เคยรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีเนี่ย66ประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูหลายๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแต่ก็รู้ว่าทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาเยี่ยมชมนะครับว่าเราก็เคยได้รับนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามในที่อย่างนี้นะครับตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในอดีตเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องพลอยเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของพลอยเนี่ยเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคนะครับก็พี่น้องที่เกิดอยู่ในพื้นที่นะครับในอดีตเองเนี่ยเราค้นพบพลอยเนี่ยเราจะไปทำตัวเรือนหรือจะไปทำใส่สร้อยใส่แหวนต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะพลอยที่มีความสุกสว่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าในปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าพลอยดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหายากแล้วในยุคต่อมาเนี่ยเมื่อพลอยดิบเนี่ยที่มีความสวยงามเนี่ยหายากก็มีการเผาพลอยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นแนวภูมิปัญญาความคิดของพี่น้องที่คนรุ่นเก่านะครับคิดขึ้นมาว่าพลอยเนี่ยสามารถไปเผาไฟนะครับด้วยความร้อนเป็นพันองศาเนี่ยทำให้มีประกายแสงออกมานะครับทำให้เกิดความสวยงามได้นะครับทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเนี่ยตั้งแต่เตาเผาปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบ่อไร่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของทับทิมสยามเนี่ยเราก็ถูกนำไปขึ้นตัวเรือนนะครับทำให้ในการประกอบกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัญมณีทับทิมสยามนะครับเราก็เป็นสินค้าโอท็อปที่แปรรูปนะครับอัญมณีเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นอะไรนะครับก็จะมีดาราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยมากกว่า10ท่านนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายคณะที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้มาแวะเวียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับที่เกิดอยู่ณแผ่นดินของอำเภอบ่อไร่แห่งนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือมาจากต่างประเทศนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่เราแห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ท่านจะได้เห็นประวัติความเป็นมาในการเกิดของอัญมณีท่านก็จะได้เห็นวิธีการทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยแวะเวียนเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ 9:30 นถึง 4:30 นนะครับท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะแล้วมีความต้องการจะล่อนพลอยนะครับอยากเข้าถึงวิถีชีวิตนะครับว่าการล่อนพลอยจริงๆทำไงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เราก็จะจัดพื้นที่ให้นะครับ
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ทำให้เมืองพลอยแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดของอัญมณีใต้พื้นพิภพกระบวนการสำรวจขุดและร่อนพลอยเครื่องมือทำเหมืองวิถีชีวิตชาวเหมืองตลอดจนเรื่องราวของทับทิมสยามอัญมณีอันเป็นเอกลักษณ์ของบ่อไร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากต้นกำเนิดของพลอยในผืนดินการเดินทางของอัญมณียังไม่สิ้นสุดเพราะพลอยดิบทุกเม็ดยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเจียระไนและการออกแบบอย่างประณีตจึงจะเผยประกายความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในจุดหมายต่อไปของเราคือจังหวัดจันทบุรีส ูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญของประเทศแล้วยังเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรไนและการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับอัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
2: การทำพลอยของจังหวัดจันทบุรีนะในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับอดีตที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้เราต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือพลอยก้อนเนี่ยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยก็ถ้าเทียบสัดส่วนก็อยู่ประมาณ 90% นะฮะส่วนพลอยของจันทบุรีเราก็จะเหลือสักประมาณ 10% ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเรามีพลอยวัตถุดิบเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราไปเอาที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอำเภอขุงที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนนะฮะแล้วก็ที่ตำบลบางกระจะซึ่งเป็นพลอยสีเหลืองหรือบุษราคำนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่ตำบลบางกระจะเป็นหลักที่ยังเป็นพลอยของเราเองนะฮะก็เป็นบุษราคำเขียวส่องโกเมนหรือสตานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ 90% ก็จะมีหลายๆประเทศเช่นศรีลังกาพม่าทางแถบแอฟริกาก็เช่นโมซัมบิกนะฮะมาดากัสการ์แทนซาเนียไนจีเรียเป็นต้นนะครับพลอยที่เรานำของอำเภอบ่อไร่มาเจรไนในสมัยก่อนก็จะเป็นทับทิมนะฮะหรือสีแดงนะฮะเป็นพลอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากในอดีตนะฮะเพราะว่าพลอยที่อำเภอบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราดนะฮะหรือว่าที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนเนี่ยเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเช่นมันจะเป็นพลอยทับทิมสีแดงที่เป็นสีเลือดนกนะฮะแล้วก็เป็นสีที่ใครๆเห็นหรือว่านักอัญมณีจากทั่วโลกมาเห็นก็ต้องชื่นชอบกันทุกคนเพราะว่าเป็นพลอยที่สีแดงสดเวลามาผ่านการเจรไนปุ๊บเนี่ยมันจะมีประกายแวววาวสีหวานฉ่ำมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกเลยฮะพลอยดิบนะฮะที่เราได้จากการไปซื้อมานะฮะจากเหมืองต่างๆขบวนการแรกเลยที่เราจะต้องมาใช้ก็คือเรื่องการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพด้วยฟาร์มร้อนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ฟาร์มรู้ที่เป็นฟาร์มลับของจังหวัดจันทบุรีและของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะฮะเรื่องขบวนการเผาเนี่ยมันจะเป็นฟาร์มรู้จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งฟาร์มรู้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายทอดให้คนภายนอกทราบนะฮะมันจะถ่ายทอดกันเฉพาะคนในวงตระกูลซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับว่าคนจันทบุรีเนี่ยมีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยฟาร์มร้อนเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วตรงเนี้ยก็เป็นฟาร์มรู้ที่ต่างชาติเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากการเผาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาผ่านขบวนการเจรไนซึ่งขบวนการเจรไนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอีก3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการโกนพลอยการโกนพลอยเนี่ยคือการกําหนดรูปร่างของพลอยซึ่งขั้นตอนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะว่าช่างเนี่ยจะต้องมีการตั้งน้ําของพลอยการตั้งน้ําเนี่ยก็คือการกําหนดรูปร่างการกำหนดสีว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นหน้าเป็นก้นเอาสีไว้ตรงไหนของพลอยนะฮะซึ่งถ้าเราตั้งน้ำผิดเนี่ยมันจะทำให้พลอยเม็ดเนี่ยดูไม่สวยงามสีจะไม่เสมอนะฮะแต่ถ้าเราตั้งน้ำถูกต้องเวลาเจรไนเสร็จแล้วเนี่ยสีของพลอยจะเสมอทั่วกันทั้งเม็ดทำให้พลอยเม็ดเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการแต่งพลอยหลังจากที่เราโกนพลอยมาแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งพลอยนะการแต่งพลอยก็คือว่าหลังจากเรากําหนดรูปร่างเสร็จปุ๊บเราก็จะทําให้ผิวของพลอยเนี่ยเรียบโดยการใช้แพลนแต่งซึ่งแพลนเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ผิวพลอยเนี่ยเรียบนะพอเรียบเสร็จปุ๊บก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการเจรไนการเจรไนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดประกายแวววาวนะฮะเป็นขั้นตอนที่ทําให้พลอยเนี่ยเงานะฮะแล้วก็การเจรไนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรเช่นเราจะใช้ผงเพชรเบอร์ไหนทําให้พลอยมีประกายแวววาวที่สวยงามมากขึ้นสีความเงาฉ่ําขึ้นอันนี้ฮะมันอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละคนพลอยที่เราจะนํามาทําเครื่องประดับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเราก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะฮะในเมื่อวัตถุดิบได้มาผ่านกระบวนการแปรรูปมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยเม็ดนั้นได้อีกมากมายมหาศาลเลยนะถ้าเรานําพลอยมาไว้ในเครื่องประดับปุ๊บ เราจะสามารถสร้างเมือง

0: ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะส่วนแบรนด์ของจันทบุรีเราก็มีหลายรีของตัวเองนะฮะองค์ประกอบ1ชิ้น ที่ทําให้เครื่องประดับน่าสนใจก็คือการเลือกใช้พลอยการเลือกใช้วัตถุดิบนะฮะพลอยที่ผ่านการเจรไนที่ได้มาตรฐานซึ่งมี4 CS 4 CS นี่หมายความว่ามาตรฐานตัว C 4อย่าง C แรกก็คือเรื่องของคัลเลอร์นะฮะสีต้องเสมอกันฮะไม่เอียงไม่จืดไม่จาง2ก็คือ clarity ก็คือความสะอาดในเนื้อของพลอยพลอยจะต้องไม่มีรอยแตกต้องมีความใสแทบจะเป็น 100% นะฮะสีที่3ก็คือเรื่องของ cutting ก็คือการเจรไนที่ได้สมส่วนมาตรฐานไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะฮะสีที่4ก็คือเรื่องของน้ำหนักหรือกลัดนะฮะซึ่ง4 CS เนี่ยจะเป็นตัวประกอบทําให้พลอยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเรานําพลอยที่สุดยอดผ่านมาตรฐานสูงสุดมาไว้ในตัวเรือนมันก็ทําให้เครื่องประดับชิ้นเนี่ยมีเสน่ห์ทําให้พลอยเนี่ยน่าซื้อเครื่องประดับชิ้นเนี่ยน่าซื้อมากขึ้นอีกอย่างนึงการออกแบบของช่างที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะยิ่งดึงดูดมากเลยฮะซึ่งเครื่องประดับพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องประดับประเภทแบบสั่งทําหรือว่า มีคุณค่าสูงสําหรับลูกค้าที่ต้องการความพรีเมียมนะฮะปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับผมถือว่าในปี2026เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องประดับเนี่ยชอบซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมหรือว่าแสดงฐานะของตัวเองแต่สมัยเนี้ยเป็นการซื้อเครื่องประดับเพื่อแสดงตัวตนของผู้ใช้นะฮะคือผู้ใช้เนี่ยจะมาเลือกซื้อเครื่องประดับในลักษณะแบบเป็นแสดงตัวตนเช่นเป็นพลอยของตัวเองประจําราศีประจําวันเกิดของตัวเองหรือว่าสั่งทําเป็นคอลเลกชันพิเศษสําหรับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะสลักชื่อใช่มั้ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยมาซื้อเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นพลอยราศีของตัวเองนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยชอบดีไซน์แบบไหนวัฒนธรรมไทยหรือเป็นการดีไซน์แบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันแนวมินิมอลนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใหม่เนี่ยฮะซื้อแบบแนวมินิมอลประจําวันคือใส่ได้ทุกวันเลยไม่เบื่อนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องจับต้องได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือซื้อเครื่องประดับแล้วต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะฮะเราก็ถึงต้องมีที่สูตรอัญมณีเนี่ยฮะเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการของที่เป็นของแท้และราคาย่อมเยาวทิศทางของอัญมณีและเครื่องประดับก็คงจะเป็นแนวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะว่าอาจจะต้องเป็นแนวที่ว่าใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อแล้วก็เป็นพลอยแท้ตอนนี้พลอยมาแรงกว่าเพชรนะฮะผมมองว่าลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหันมาซื้อพลอยมากกว่าเพชรแล้วในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าพลอยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่นะฮะที่ไม่เหมือนเพชรพลอยเม็ดนึงบางทีมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยมันมาจากที่ไหนมันผ่านอะไรมามันถูกเจรไนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลอยบางเม็ดนี่เป็นพลอยที่หายากลูกค้าก็แสวงหากันนะผมก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างทับทิมสยามเนี่ยเป็นพลอยทับทิมจันเนี่ยสมัยนี้ไม่มีเหมืองให้ขุดละเป็นพลอยที่เก็บสะสมกันมาลูกค้าเนี่ยมาแสวงหากันเยอะมากเลยว่าเอ้ยอยากได้ทับทิมจันไปเก็บไว้สักเม็ดนึงเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกอันนี้ฮะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้ามาหากันสําหรับผู้ที่อยากได้อัญมณีและเครื่องประดับนะฮะไว้ในครอบครองผมก็แนะนําฮะให้มาเชิญชมแล้วก็มาเลือกซื้อกันที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแห่งเนี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นศูนย์ที่ตั้งโดยจังหวัดจันทบุรีฮะเป็นศูนย์มาตรฐานแล้วก็ดูแลควบคุมมาตรฐานเนี่ยโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแล้วก็พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยเนี่ยเพื่อสร้างความรับรู้และการันตีให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยได้ของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมอีกอย่างนึงเรายังมีห้องแลบของมอบุรพาเนี่ยคอยตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้จริงๆมีใบเซอร์ให้นะฮะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ขอเชิญมาได้นะครับไม่มีวันปิดเลยเปิดทุกวัน
1: เบื้องหลังประกายอันงดงามของอัญมณีทุกเม็ดคือความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์รูปทรงของพลอย

การกำหนดเหลี่ยมเจียระไนไปจนถึงการขัดเงาเพื่อดึงสีสันและประกายที่ดีที่สุดออกมาศาสตร์แห่งการเจียระไนจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความชำนาญและความเข้าใจในธรรมชาติของอัญมณีแต่ละชนิดเมื่อผ่านการเจียระไนพลอยแต่ละเม็ดจะถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์ทั้งแหวนสร้อยคอต่างหูและกำไลซึ่งผสานคุณค่าของอัญมณีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของงานหัตถศิลป์ของช่างไทยจนเกิดเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศจากพื้นดินที่อุดมไปด้วยอัญมณีสู่ภูมิปัญญาการคัดเลือกเจียระไนและการสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติงานหัตถศิลป์และความประณีตของช่างฝีมือไทยที่ร่วมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้จากรุ่นสู่รุ่นวันนี้อัญมณีไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับที่เปล่งประกายหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ของความเป็นไทยสู่สายตาผู้คนทั่วโลกพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่องจากต้นกำเนิดของพลอย1เม็ดสู่ผลงานแฟชั่นที่เปล่งประกายและทรงคุณค่าคืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

16 นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำในภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูชุมชนเคหะร่ม9คืนความสะอาดความเป็นระเบียบและความปลอดภัยแก่ประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะกองใหญ่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนประเมินความจำเป็นในการจัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะตกค้างอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ติดตามจุดดำเนินการแล้วเสร็จแล้วตลอดจนจัดเก็บขยะที่ตกค้างหรือเกิดขึ้นเพิ่มเติมภายหลังจากการทำความสะอาดสำหรับภาพรวมการจัดเก็บเคหะร่ม9สามารถจัดเก็บขยะไปแล้วกว่า 1,000 ตันต่อวันขณะที่ภาพรวมทั่วกรุงเทพมหานครจัดเก็บขยะสะสม 1,686 ตันเฉลี่ยวันละประมาณ800ตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเนื่องจากขยะจำนวนมากเกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ภาวะปกตินายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคของศูนย์กระจายสินค้าท็อปบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นศูนย์หลักในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังท็อปทั่วประเทศกว่า300สาขาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจะมีสินค้าเพียงพอในราคาที่เหมาะสมทั้งนี้นอกจากการดูแลความเพียงพอของสินค้าแล้วกรมการค้าภายในยังดำเนินมาตรการลดภาระค่าของชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมโดยเริ่มจัดรถโมบายและเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งโดยระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน28สระบุรีร่วมกับงานในสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ของการเกษตรเครื่องสูบน้ำมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อช่วยฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมนำถุงยางชีพไปมอบให้ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมีอาสาสมัครให้บริการตัดผมฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่5ไฟบวกเสื้อแดงจ่าฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของซันเก้04อันดับ13ของตารางเปิดเกม10นาทีเจ้าถิ่นไฟบวกได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแม็กซิมิเลียนในนาทีที่30แฟนบอลทีมเยือนได้เฮบ้างเมื่อผู้รักษาประตูไฟบวกปัดบอลเข้าทางอาเดียนยิงประตูตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับครึ่งหลังนาทีที่64เจ้าบ้านต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อยูอิโตะซูซูกิได้ทำฟาวผู้ตัดสินแจกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามครับแต่ก่อนหมดเวลา5นาทีไคซูเกะโกโตะหม่งประตูชัยให้กับฝ่ายบวกเฉือนชนะซันเก้04ไป2ต่อ1เก็บ3คะแนนในบ้านนะครับและเก็บชัยชนะนัดที่4แข่ง5นัดมี13คะแนนเท่ากับดอทมุนแต่ประตูได้เสียดีกว่านำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับต่อไปติดตามรายการ Documentary สารดี NBT นะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: ชาวองคลักษ์กว่า500คนรวมตัวกดดันชลประทานจี้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12หลังทนน้ำท่วมขังเกือบ20วันบ้านเรือนจมน้ำเรียกร้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือศูนย์พักพิงกำชับดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยพร้อมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบซ้ำเติมลักลวงสะเทือน21ล้านตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีรวบหนุ่มแสบใช้ความรักเป็นเหยื่อล่อสร้างความเชื่อใจก่อนใช้ AI ปลอมเอกสารอ้างมีเงินฝากกว่า14ล้านหลอกเหยื่อให้หลงเชื่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีนะคะร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงวันนี้เวลา 9:30 นาทีนายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยพร้อมรับทราบรายงานจากนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดจนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่8อำเภอส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน 89,023 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 1,510.5 ไร่ประมง 363.19 ไร่ปศุสัตว์ 154,729 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายโดยจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วใน5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทน์ซึ่งประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านช้างโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นเวลา 10:15 นาทีองคมนตรีได้เดินทางไปยังอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแกลงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากในครั้งนี้จากนั้นนะคะองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโพทองตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองจำนวน3ครัวเรือนพร้อมมอบนมเม็ดจิตรลดาให้แก่เด็ก การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
2: ที่จังหวัดสระแก้วนะครับได้มอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวม 1,050 ชุดช่วยเหลือให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับส่งกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนในยามยากที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรวมทั้งสิ้น 1,050 ถุงแบ่งเป็นถวายแด่พระภิกษุสงฆ์50รูปและมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัย 1,000 ถุงการมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นความช่วยเหลือและขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะท้อนถึงความห่วงใยและความเอื้ออาทรที่ส่งถึงผู้ประสบความเดือดร้อนพร้อมกับสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดสระแก้ว
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้รัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่มากมายเลยทีเดียวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและยังได้ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงโดยได้กำชับนะคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสุขภาพประชาชนและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยด้วยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยลงพื้นที่ร่วมกับนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ซอยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่มีน้ำท่วมขังนานประมาณ10วันประชาชนในพื้นที่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นตลอดทั้งซอยโดยนายกฤตกัสมะพันธ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำสูงในระดับเอวและจากข้อมูลของสำนักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีก็ทราบมานะคะว่าได้มีการตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะทางอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ยังคงรับน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอบ้านสร้างทางนี้ก็ยังคงเร่งระบายอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันส.ส.ในพื้นที่เองก็ฝากถึงรัฐบาลนะคะเรื่องของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาตั้งหลักได้นะคะหลังจากที่น้ำลดซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันกับการฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะคะได้มีโอกาสตั้งหลักเพราะว่าน้ำท่วมปราจีนบุรีครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนกับธุรกิจอย่างสาหัสทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงความห่วงใยในช่วงของการฟื้นฟูรวมถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบด้านของรัฐบาลที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ขณะที่หน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการกำกับดูแลงานด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถที่จะปรึกษาสายด่วนต่างๆทางสคบได้ทันทีเพื่อดำเนินการเอาประกันภัยทั้งข้าวของเสียหายรวมถึงทั้งข้าวของเสียหายรวมถึงรถยนต์นะคะที่มีการทำประกันภัยเอาไว้นอกจากนี้ก็ยังได้มีการกำกับดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริโภคพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้ออกมาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทำตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดและฝากถึงประชาชนนะคะว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อช่องหลักที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเอง
3: จนถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างขณะสคบเนี่ยเราออกมาตรการมา9มาตรการตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเยียวยายกตัวอย่างเช่นนะคะว่าถ้าท่านมีความเสียหายของบ้านของรถยนต์ของใช้ไฟฟ้าเนี่ยท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายเนี่ยท่านติดต่อไปได้ที่สายด่วนสคบนะคะหรือว่าช่องทางเพจ Facebook ก็ได้ท่านหาเอาได้เลยเดี๋ยวนี้จะใน Google Search ได้หมดว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วท่านปรึกษาไปได้ทุกเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่าทุกเรื่องเลยเรื่องการประกันภัยก็ดีนะคะหรือว่าเรื่องของการเคลมหรือเรื่องของการขอเปลี่ยนหรือเรื่องของการอย่างเงี้ยท่านติดต่อไปได้หมดถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจนะเพราะตัวดิฉันเองก็ยังบางเรื่องก็ยังไม่แน่ใจก็ยังต้องถามสคบเพราะนั้นเนี่ยท่านติดต่อไปที่สคบได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวททั่วประเทศนะคะรวมทั้งโมเดิร์นไนช่อง9 MCOT นะคะ
2: จากนั้นครับคุณสุภมาศพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่วัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้นะครับมาอาศัยพักพิงอยู่ประมาณ50คนโดยทางวัดได้อำนวยความสะดวกด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่วนกรณีอาหารปรุงสุกทั้ง3มื้อก็จะเป็นการดำเนินการโดย อีกส่วนหนึ่งนะครับขณะที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ที่จะเป็นหน่วยผลิตทางด้านของอาหารปรุงสุกแจกจ่ายกับศูนย์พักพิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้ามารับอาหารปรุงสุกได้ทุกมื้อเลยนะครับโดยจะมีการปรุงอาหารจัดเตรียมไว้มากกว่า 10,000 ชุดด้วยกันต่อวันนะครับแล้วก็ดำเนินการแจกจ่ายไปตามจุดต่างๆโดยมีจิตอาสาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการในการส่งอาหารปรุงสุกให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้โดยตรงนะครับโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เปิดครัวปรุงอาหารตลอดทั้งวันแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับที่พักพิงอยู่บริเวณนั้นนะครับได้จัดสถานที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างเป็นระเบียบรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมในการดูแลสุขภาพตลอด24ชั่วโมงจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้อพยพอยู่ราว300คนครับโดยคุณสุภมาศก็ได้ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนและมอบสิ่งของจำเป็นในการพักพิงเบื้องต้นพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
1: คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะลงพื้นที่ไปบริเวณจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะโดยมีทางด้านนายธนาธรศรีนาคนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานี รายงานสถานการณ์การระบายน้ำในเขตพื้นที่หมู่บ้านสวนแสนสุขและซอยลุงจวนซึ่งก็มีเนื้อที่ประมาณ10ไร่มีราว500ครัวเรือนค่ะโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีนะคะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลในการสูบส่งน้ำจากพื้นที่ภายในหมู่บ้านสวนแสนสุขลงไปยังคลองบางปรากฏ

0: ราว 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วนะคะทางนี้ยังระบุได้ว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาอีกสัก 5-7 วันค่ะในการระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านสวนแสนสุขให้แห้งสนิทเพื่อให้ประชาชนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีจะอยู่เพื่อที่จะดูแลสถานการณ์ไปจนกว่าน้ำนั้นจะแห้งจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการสนับสนุนในการฟื้นฟูทั้งเรื่องของการกำจัดขยะเศษวัชพืชเปิดทางน้ำและก็ขนย้ายสิ่งของที่เสียหายของพี่น้องประชาชนออกไปกำจัดอย่างถูกต้องและร่วมมือกับทางท้องถิ่นนะคะในการบูรณาการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จค่ะทั้งนี้ในส่วนของนางสาวสุภมาศนะคะได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงรับทราบแนวทางในการระบายน้ำทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความคล่องตัวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
1: นะครับคือหมู่บ้านสวนแสนสุขนะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณ350ไร่นะครับมีครัวเรือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ประมาณ 1,500 ครัวเรือนนะครับระดับน้ำก็ประมาณเมตร20ถึงเมตร50นะครับปริมาณน้ำสะสมเนี่ยประมาณ 1,500,000 คิวนะครับจุดนี้เนี่ยเรามาสูบน้ำนะครับโดยใช้รถปฏิบัติการสูบน้ำนะครับพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุดนะครับแล้วก็รถกู้ภัยนะครับรถสูบน้ำกู้ภัยนะครับแบบโมบายยูนิตนะครับตอนนี้ใช้ท่อส่งเนี่ยนะครับประมาณ11ท่อนะครับศักยภาพเนี่ยการสูบเนี่ยประมาณ 50,000 คิวต่อนาทีนะครับ3ชุดก็ประมาณ 150,000 คิวนะครับสูบมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยเราสูบน้ำออกไปเนี่ยประมาณ 200,000 คิวนะครับ
2: กระทรวงแรงงานศึกษาธิการคมนาคมแล้วก็พาณิชย์นะครับผนึกกำลังเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกับลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและการลดภาระค่าครองชีพทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งทีมช่างเทคนิคลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสนำบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีทักษะวิชาชีพครับร่วมกันไปซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายผ่านศูนย์ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องมือการเกษตรโดยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมก็ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีครับพร้อมกับส่วนลดค่าอะไหล่อีก 30% และลดค่าแรงสูงสุด 40% เพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ป้ายทะเบียนรถเนี่ยหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดนะครับสามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถแทนฉบับจริงได้นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายน2569พร้อมกับขยายเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนรถภาษีรถและใบอนุญาตขับรถในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้ถึงวันที่30ตุลาคม2569ครับขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในนำรถ

0: โอบายจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดในราคาประหยัดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่อเนื่องถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนำร่องเป็นเวลา3เดือนครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนี้
1: คุณผู้ชมคะ3รัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ไปยังปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราค่ะเพื่อไปให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะพร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิ์และการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 50,000 ครัวเรือนสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่นะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปาราอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพื่อพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากนั้นค่ะได้ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์อุทกภัยโดยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว7อำเภอมีครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า 50,000 ครัวเรือนพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว49แห่งและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกให้ประชาชนรับประทานวันละ3มื้อส่วนการช่วยเหลือด้านการเงินนะคะขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาแล้วกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีจะเร่งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะก่อนที่จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือกันต่อไป
2: เกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที
0: ่ทางด้านของนายพลพีกำชับนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจจะรั่วหรือเกิดไฟดูดได้พร้อมกับเตือนให้ดูแลผู้สูงอายุที่กลับไปทำความสะอาดบ้านครับไม่ให้ทำงานหนักเกินกำลังนะครับอาจจะเสี่ยงเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันพร้อมสนับสนุนถุงยางชีพเครื่องจักรและรถบรรทุก6ล้อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกในการสัญจรส่วนถนนที่ได้รับความเสียหายขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเสนอข้อมูลผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมตามขั้นตอน
3: มหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับแล้ววันนี้ผมมีตัวเลขอยู่แล้วว่าบริษัทต่างชาติที่นี่มีกี่บริษัทบริษัทที่เราเชื่อว่าเป็นนอมินีกี่บริษัทนะครับเพราะว่าผมทำการบ้านมาแล้วเราก็ไปเช็คถึงเงินการจดทะเบียนการลงทุนบางบริษัทจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของเงินในการลงทุนความแตกต่างของกรรมการบริหารบริษัทต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสรุปและรายงานมาภายใน7วัน
0: ทางด้านของนางแสงเดือนสร้อยคำซึ่งเป็นชาวบ้านนิคมพัฒนาหมู่6ตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างก็เล่าให้ฟังนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มเข้าท่วมบ้านตั้งแต่คืนวันที่30กันยายนก็อพยพออกจากบ้านครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก็ตามแต่เมื่อเข้ามาพักในศูนย์พักพิงก็ได้รับการดูแลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างไรก็ตามนะครับบ้านของคุณแสงเดือนเป็นบ้านชั้นเดียวก็เลยต้องอาศัยที่พักแห่งนี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยที่บ้านของตนเองได้ต้องรอจนกว่าน้ำจะลดแล้วก็แห้งสนิทกังวลนะครับเรื่องของความปลอดภัยและความเสียหายภายในบ้านด้วย
4: ของอะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผ้าห่มยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะได้ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเข้าห้องน้องห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปถ่อหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านนะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนน่ะติดพื้นไปเลยค่ะก
0: ็ส่วนอีกหนึ่งภาพชีวิตของผู้ประสบภัยครับก็คือครอบครัวชาวบ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างที่ตัดสินใจอาศัยอยู่บนสะพานมานานประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับที่เห็นอยู่คือนายชุมพรพลราชเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับลูกหลานรวม5คนด้วยกันเนื่องจากมีข้าวของอยู่หลายอย่างครับที่จำเป็นต้องเฝ้าดูแลขณะที่ถนนสายปราจีนบุรี3017บางช่วงเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็ทำให้รถที่สัญจรผ่านได้ต้องเป็นรถขนาดใหญ่หรือเป็นรถที่ยกสูงเท่านั้นครับส่วนอาหารการกินครอบครัวต้องอาศัยจับปลามาประกอบอาหารประทังชีวิตนะครับขณะที่ไฟฟ้าไม่มีใช้ก็อาศัยแบตเตอรี่รถยนต์ครับมาชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถือเท่าที่จำเป็นโดยขณะนี้สิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอก็คือให้น้ำลดลงโดยเร็วเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านอีกครั้ง
5: นี่แหละเครื่องครัวเครื่องนอนเรานี่แหละของใช้ไฟฟ้าส่วนตัวก็เอายกขึ้นของที่สูงละไม่คือเดี๋ยวหาใหม่ถ้าเอาไม่ไหวจริงๆนะก็หาใหม่ก็เนี่ยรอน้ำลดให้มันพ้นถนนก่อนดีๆขาดเป็นของใครของมันก่อนดีๆแล้วก็เริ่มงานก็ต้องโทรหาถ้าแก่ก็รออยู
6: ่
5: คือบอกใช่คือต้องรอให้มันขาดดีๆอ่ะก็ไม่กล้าเข้าบ่อเพราะว่ารถมันต้องลุยเข้าบ่อ
1: หลังจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่วัดลาดบัวขาวตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพประชาชนและแนวโน้มระดับน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำตลอดจนผลกระทบด้านสาธารณสุขระบบไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ภายหลังการประชุมนะคะคณะได้มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลประชาชนทั้งด้านของการดำรงชีพความปลอดภัยและการจัดการน้ำรวมถึงเตรียมแนวทางฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
0: ชาวบ้านอำเภอองครักษ์กว่า500คนครับรวมตัวกดดันชลประทานให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะครับหลังจากที่น้ำท่วมขังอยู่นานเกือบ20วันเดือดร้อนหนักมากครับเมื่อเวลา 9:00 น.วันนี้ครับชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนก็รวมตัวกันนะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกเพื่อที่จะเรียกร้องให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมขังมานานเกือบ20วันโดยมีทางด้านของตัวแทนประชาชนทั้ง2ฝั่งร่วมเจรจากับเจ้าหน้าที่ชลประทานครับเพื่อที่จะหาแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมทีนี้เบื้องต้นครับก็ยังไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะครับแต่ได้ปรับแผน คือเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูคลอง13คลองตันแทนครับโดยก่อนหน้านี้ชลประทานเนี่ยได้ยกบานประตูขึ้น10เซนติเมตรจำนวน2บานก่อนติดตามสถานการณ์และพิจารณาเพิ่มระดับการเปิดเป็น25เซนติเมตรจำนวน2บานเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทางด้านของนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักบอกว่าถ้าเปิดประตูคลอง12อาจจะทำให้มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่คลองซอยตั้งแต่คลอง12ลงไปถึงคลอง8แล้วก็เพิ่มภาระให้ระบบสูบน้ำในพื้นที่ปทุมธานีจึงจำเป็นครับต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้ง2จังหวัดขณะที่ชาวบ้านชาวองครักษ์ยังคงปักหลักติดตามผลการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยมีรถจอดริมถนนรังสิตนครนายกขาเข้าก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับพร้อมกับยืนยันครับว่าถ้าหากการระบายน้ำผ่านคลอง13ยังไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ก็จะเรียกร้องให้ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12อีกครั้ง
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกค่ะเพื่อไปมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยย้ำนะคะว่าพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยคุณสศิธรผ่องอ่อนประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและส่งกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จุดแรกค่ะที่สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคณะได้ร่วมประกอบอาหารบนรถโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบอาหารกล่อง300กล่องและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยจากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรองคลักษ์จังหวัดนครนายกมอบข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ทอดทิ้งทั้งประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมทั้งยืนยันว่าภารกิจของตำรวจไม่ได้มีเพียงการรักษากฎหมายแต่ว่ายังรวมถึงการยืนเคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลือในยามที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย
0: น้ำท่วมบ้านสร้างปราจีนบุรีครับก็ทำปลานิลจากบ่อเลี้ยงเนี่ยหลุดกระจายตามริมถนนนะครับชาวบ้านก็แห่กันไปจับขายก็เป็นการสร้างรายได้นะครับบางส่วนเนี่ยแปรรูปถนอมอาหารไว้กินระหว่างรอเก็บเกี่ยวนาข้าวนะครับถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมบ้านไร้ไฟฟ้าแต่ชาวบ้านนะครับก็ยังใช้ภูมิปัญญาจับปลาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างและใกล้เคียงทยอยเดินทางมาปักหลักอยู่ที่บริเวณริมถนนบ้านสร้างนครนายกครับตลอดหลาย10กิโลที่มีน้ำท่วมล้นไหลมาจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนที่จะไหลออกไปยังแม่น้ำบางปะกงก็ทำให้การจับปลานิลขนาดกำลังกินครับกลายเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้นะครับรวมถึงชาวบ้านต่างพื้นที่อย่างเช่นคุณป้าสะอิ่งครับเป็นชาวบ้านจากจังหวัดชัยภูมิพอทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมอย่างหนักเนี่ยแล้วก็มีปลานิลของผู้เลี้ยงเนี่ยล้นแล้วก็ทำให้ปลานิลออกมาจากบ่อนะครับแล้วก็ว่ายตามท่อถนนมากมายก็ได้นั่งรถไฟจากจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับมาลงที่จังหวัด สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อที่จะมาหาปลาแล้วก็รับซื้อปลานิลครับปักหลักถอดเกล็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมทำเค็มรวมถึงทำปลาล้าด้วยนะครับเพื่อที่เก็บไว้กินตลอดช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวนาข้าวครับ
6: ก็ว่างานตอนนี้ทำนาอยู่จ้ะรอเกี่ยวข้าวคือลูกว่าลูกมาทำงานที่เนี่ยเขามาเจอปลาเยอะก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ก็นั่งรถไฟมาลงที่สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาลงนี่ก็มาจับปลากับเขาเนี่ยจ้ะจะทำปลาแปรรูปเนี่ยทำแดดเดียวค่ะแล้วก็ทำปลาด้วยค่ะไปไว้กินนานๆหลายๆวัน ปแจกลูกแจกหลานเพราะที่บ้านไม่มีป่าเราก็เห็นใจนะพูดกับลูกอยู่ว่าสงสารเจ้าของบ่อนะลูกเนาะเขาก็หมดตัวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเอากันเราก็มาจับเพื่อจะได้ไปกินกันจ้ะ
0: ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยอมรับนะครับว่าถ้าหากไม่ได้ออกมาหาปลาคลายเครียดเนี่ยก็คงอาจจะต้องนั่งมองบ้านที่มีแต่น้ำท่วมขังเต็มบริเวณครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรกินด้วยแล้วไม่ได้ออกมาหาปลาเนี่ยถ้าหากว่าได้เยอะก็จะเป็นโอกาสที่สามารถทำรายได้นะครับนำไปขายเป็นรายได้ได้ถ้าหากไม่มากพอก็เก็บไว้ทำกินกันในครัวเรือนยอมรับนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่มีทักษะการจับปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช้การดำน้ำยิงปลาหรือทอดแหลงอวนก็แล้วแต่จะถนัดนะครับซึ่งก็ได้ปลานิลท่วมของบ่อที่เลี้ยงปลานะครับ
7: ไม่รู้จะอยู่บ้านทำอะไรอ่ะพี่มันเครียดแล้วอ่ะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันท่วมถึงหลังคาถ้าไปนั่งอยู่บ้านก็ได้นั่งจับเขานั่งตากแดดอ่ะก็ออกมาหาแบบแม่มันเครียดให้มันแบบชีวิตให้มันหมดไปวันดีกว่ารอน้ำลดดีกว่าผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบ้านทำอะไรมาสร้างอย่างดีนะเขาไม่ถึงหลังคานะพี่ในบ้านสมบูรณ์นะเข็มทองวัดเข็มทองอ่ะถึงหลังคาบางบ้านถึงหลังคาบางบ้านเยอะกว่านี้อีกนะบางทีถ้ามันได้เยอะก็เป็นไรได้แต่ถ้าเกิดแบบมันได้น้อยก็
1: นะคะท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปที่พนัสนิคมค่ะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยได้มีการสั่งการให้ชลประทานนะคะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันน้ำพร้อมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือกว่า30ครัวเรือนติดตามการยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยหวังนะคะว่าจะให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วนายนฤทธิ์เนี่ยรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนแม้ว่าระดับน้ำโดยรวมจะลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดค่ะชาวบ้านยังไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดเร่งหาสาเหตุพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยนำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งที่คลองน้ำเค็มเปิดทางน้ำจากคลองชลประทานท่าลาดได้สะดวกขึ้นและประสานอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรปรับลดการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อสำรวจและตรวจสอบหาสาเหตุของน้ำที่ยังสะสมในพื้นที่อย่างละเอียดนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามการยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาของชาวบ้านในตำบลท่าข้ามพร้อมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า30ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งประสานการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
0: กลุ่มแทนคุณแผ่นดินจันทบุรีครับได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยการฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติหลังผ่านสถานการณ์น้ำท่วมที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกลุ่มแทนคุณแผ่นดินจันทบุรีครับนำโดยคุณจินภัทรสุทธิจันทภาหรือคุณหุยเจ้าของร้านกมลพันธ์ตลาดน้ำพุนำกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดจันทบุรีครับนำตู้เย็น1เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นที่ได้ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาโดยมีนางพิมพ์สุภักดิ์หน่วยการโรงเรียนบ้านวังปลาและนายประการฤทัยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลามาร่วมรับมอบศรัทธานะครับเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เข้ามาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทางด้านของนายประการฤทัยบอกว่ารู้สึกขอบคุณนะครับที่น้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันหลังจากที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมและขอความช่วยเหลือไปก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีเรียนบ้านวังปลาให้กลับมาสามารถจัดการเรียนการสอนปรินเตอร์โต๊ะเรียนที่เพียงพอเรียนใช้เรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ก็อยากจะขอขอบคุณไปยังทุกคนครับที่ส่งมอบ

0: ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาบริจาคของนะครับเราจะขาดเป็นกลุ่มของทีวีครับทีวีเนี่ยโรงเรียนทีวีครับ DLTV เนี่ยจะเป็นมีโรงเรียนศูนย์กลางคือโรงเรียนทีวีแล้วก็มีการเสริมเนื้อหาให้นักเรียนเท่านั้นตอนนี้ทีวีเราจะเป็นให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากเลย
1: ของชายพิการชาวจังหวัดระยองพังเสียหายนะคะขาดพาหนะรักษาตัวถึง2วันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวิทยาลัยเทคนิคระยองเองก็ระยองรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกน้ำท่วมจนเสียหายไม่มีรถเดินทางเป็นนำทีมศูนย์ฟิกอิดจิตอาสาช่วยน้ำท่วมลงพื้นที่ไปยานยนต์พ่วงข้างให้กับนายมานะคะทีมช่างจิตอาสาก็เร่งตรวจสอบอุ่ยให้กำลังใจกับนายมานะและครอบครัวเดินทางไปฟอกไตได้อีกครั้งนายมานะบอกว่าบอกทั้งน้ำตำแซมรถให้ก็ทำให้รู้สึกทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะการสลิดลุ่งรัดและนางสาวนิชาพัฒน์สัตซ์ซื่อรองผู้อำนวยการ

0: เป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
1: เรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดเข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary 500คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งกับเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: เสน่ห์แห่งดนตรีจังหวะและท่วงทำนองผสมผสานความเป็นไทยกับดนตรีร่วมสมัยถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านภาษาดนตรีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันเสียงดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงการคลังโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนำคุณผู้ชมมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะ Thailand Pavilion แห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนพื้นที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยนับเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ
2: Good afternoon and welcome to the live coverage directly from the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok brought to you by the Public Relations Department of Thailand in collaboration with the Ministry of Finance through the Bank of Thailand we are here for the opening ceremony of the Thailand Pavilion under the theme the Royal Legacy empowering resilience and empowering people and today we are here and receive the honor of His Excellency Mr. Anuttin Chan Wirakun the Prime Ministerof Thailand and the Minister of Interior to preside over as the chairperson of the opening ceremony. We kindly invite you to join us live from the venue.
1: สำหรับช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมายังศูนย์กลางประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะได้มีพิธีเปิด Thailand Pavilion อย่างเป็นทางการเป็นพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: Welcome ladies and gentlemen to this special live broadcast directly from the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, Thailand for the official opening of the Thailand Pavilion under the theme The Royal Legacy Building Resilience and Empowering People at the 2026 annual meeting of the IMF and the World Bank Group meeting and the highlights of the exhibition will be representing the Royal Development Philosophy that have strengthened Thailand and improved the lives of its people for more than 7 decades.
1: ขณะนี้นะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยค่ะในการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะประเทศไทยจะได้มีพิธีเปิด Thailand Pavilion หรือการจัดนิทรรศการประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดถึงศักยภาพความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยผ่านนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนมรดกทางภูมิปัญญาและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคมไทยค่ะ
2: Today it is a great honor for Thailand to be able to showcase and open its doors to over 15,000 policymakers, economists, government officials, the private sectors, executives and the media representatives from all around the world, 191 countries who are coming together to jointly shape the direction of the global economy and

0: absolutely with the opening of the Thailand Pavilion to showcase the innovation ranging from different types of time throughout.
1: และขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เดินทางมาถึงยังบริเวณพื้นที่จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะคะก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะและจะมีผู้อำนวยการจาก IMF นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะและจะมีธนาคารกลางปารากวัยนะคะแล้วก็มีประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะและท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
0: Joining the Prime Minister today's opening are distinguished leaders from Thailand and the international financial community from the International Monetary Fund the managing director Ms. Christianila Georgina Eva and from the World Bank Group Mr. Ajay Bangna the president we have the deputy prime minister and minister of foreign affairs his excellency Mr. Sihasak Phuongkit Kao the deputy prime minister and minister of finance his excellency Dr. Ek Nitithan Praphat together with the chair of the 2026 annual meetings and the president of the central bank of paraguay Mr. Carlos Carvalho Spending together with the chair of the internationalMonetary and Financial Committee and Ministry of Finance of Saudi Arabia and the Governor of Bank of Thailand as well. In addition, we do also welcome the Permanent Secretary of the Ministry of Finance from Thailand and the Secretary of the General.
1: สำหรับช่วงนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

0: Ladies and gentlemen, a round of applause, and there you have it, the official opening ceremony of the Royal Pavilion. And at this moment, ladies and gentlemen, I'd like to invite all distinguished guests on the front row to please take a tour on the inside of the Royal Pavilion. Please proceed to the exhibition area for a guided tour accompanied by our designated guides. And our distinguished guests, please remain seated for approximately 10 minutes.
1: และขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปฏิฐานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยในนิทรรศการแห่งนี้นะคะเราจะมีการจัดขึ้นหลากหลายโซนด้วยกันค่ะ
2: As the Prime Minister makes his way through the pavilion, the visitors are introduced to five rural development principles, and these are drawn from the work of His Majesty late King Phumipol Adunyadej the Great over more than 70 years, and they remain relevant to the challenges that the world is facing today.
1: ค่ะโดยจะแบ่งเป็น5หลักคิดนะคะเริ่มกันที่หลักคิดที่1ค่ะจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนนะคะเป็นการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นการตัดไม้ทำลายป่าค่ะพระองค์ท่านทรงมองเห็นถึงการแก้ปัญหาเริ่มต้นด้วยการสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะจะมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายค่ะอย่างเช่นที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้มีการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องไปปลูกฝิ่นนะคะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการจัดให้มีโครงการแก้มลิงในการจัดการเก็บน้ำการสร้างคลองเล็กๆเพื่อการระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจากจุดเล็กๆค่ะ
2: The first principle is addressing the macro problems with the locally grounded solution. With the first principle is about solving big problems by starting small rather than relying only on large national programs. His Majesty began with practical solutions that fit each local community, then expanded to what really worked. In the Northern Highlands, poverty, opium cultivation, and deforestation were seriously national concerns. Through the royal projects, villagers were given new crops and new sources of income, so they no longer needed to grow opium. For flooding, the gambling or monkey cheek project stores excess water during heavy rain and releases it gradually, reducing floods without the need for massive construction.
1: โดยภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะแนวคิดหลักๆเลยนั่นก็คือถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า7ทศวรรษค่ะซึ่งภายในนิทรรศการนี้นะคะจะแบ่งเป็น5หลักคิดสำคัญในด้านการพัฒนาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหลักคิดที่1ค่ะ
2: Under the Royal Pavilion, there are chronicles of the vision of the Royal Development philosophies that have anchored Thailand's socio-economic resilience and steadily advanced the living standards of its people. And that was the first principle. We are moving on to the second principle, where we have a lot of information that is highlighting to our guests of honors.
1: หลักคิดที่2นะคะจะเป็นการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะยึดประโยชน์สุขภาวะและการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักนะคะในการพัฒนาในการลงพื้นที่เริ่มต้นจากการเข้าใจการเข้าถึงในการใช้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเกิดปัญหาไม่เหมือนกันนะคะจึงมีโครงการพระราชดำริทำให้เกิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทั้ง6แห่งทั่วประเทศเป็นโมเดลในโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งมี6แห่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
2: For the second principle, people-centric and area-based development, as you can see that the Prime Minister is overseeing or actually looking at the display of six different different Royal Development Study Centers across Thailand, where this principle places people at the heart of the development, where each area has its own land, its own culture, and its own needs. So no single model actually fits everywhere. His Majesty's approach is summed up in three words: understand, reach out, and develop. We first understand the facts and the real needs of the community, then build trust and work alongside local people. Only then develop solutions can truly fit. Now, this idea comes to life, as you can see, the six Royal Development Study Centers across Thailand, finding answers to the problems of its own region.
1: หลักคิดที่3นะคะจะเป็นการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นค่ะในการวางรากฐานความมั่นคงพื้นฐานให้เข้มแข็งก่อนแล้วจึงค่อยเติบโตขยายผลสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะท่านส่งให้ความสำคัญมากๆกับการพัฒนาให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะจะมีการจัดลำดับขั้นของการพัฒนาปรากฏอยู่ในหลายโครงการในพระราชดำรินะคะอย่างเช่นหลักคิดง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือนำเรื่องเล็กๆแก้ปัญหาเรื่องเล็กก่อนค่อยนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นส่งผลให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำอาหารและสุขภาพและในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ
2: For the third principle, the right sequencingThe third principle reminds us that the development has no shortcuts. To last, it must follow the right steps. And His Majesty began with the most basic needs, food, water, and health. Then came roads and water resources, followed by education, and finally, a better quality of life for all. His way of working followed the same careful order. He studied maps and data, traveled to see conditions for himself, listened directly to the local people, and followed up on every project over time. For forestries offer a clear example. His Majesty taught that forests must first be planted in people's heart. When communities see the benefits, we can see such as fruit,wood and fuel alongside healthy soil and water, they can then protect the forest for generations.
1: ตัวอย่างเช่นนะคะท่านได้ส่งศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนที่จะวางแผนออกแบบข้อมูลของการพัฒนาค่ะท่านส่งเริ่มต้นตั้งแต่ส่งวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลและเก็บข้อมูลนะคะยังมีการลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองค่ะไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับการถวายรายงานเท่านั้นเราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เห็นสภาพจริงแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะ
2: We're still now at the principle number three, where you can see that Dr. Veera Thai, the former governor of Bank of Thailand, is leading the exhibition. Joining the executives on the exhibition,We also welcome the Secretary General of the Office of the National Economic and Social Development Council, alongside the Permanent Secretary of the Ministry of Finance, and the President from the World Bank Group, and the Managing Director of the International Monetary Fund. Accompanying two of our Deputy Prime Minister,His Excellency Mr. Sihasak Phuongketkao and His Excellency Dr. Eknithi Ithanprapat with the Prime Minister of Thailand and the Minister of Interior, His Excellency Mr. Anuthin Chanwirakul.
1: หลักคิดที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการปลูกป่าค่ะท่านทรงรับสั่งนะคะว่าการปลูกป่าต้องเริ่มปลูกป่าในใจคนก่อนที่จะปลูกป่าจริงนะคะการที่จะทำให้ป่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาป่าและมีขั้นตอนในการปลูกป่าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะสามารถออกแบบการปลูกป่าอย่างเป็นขั้นตอนจึงทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและนี่คือหลักการที่4ค่ะที่ท่านได้ทรง งานตามลำดับขั้นนั่นเองค่ะ
2: For principle 4, the nature-based solution, this word has been mentioned dramatically in the society now, especially with the climate change agenda on the world stage. This fourth principle is about letting nature help nature, where today the world speaks of the nature-based solution. His Majesty was applying this idea decades ago, what Hygrothis was used to help treat wastewater, and the vetiver grass was also used to protect the soil and restore damaged land. Simple, natural, and low cost. These methods worked with the environment rather than against it.
1: ลำดับขั้นที่4นะคะก็จะเป็นในการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยเป็นในเรื่องของแนวคิดต่างๆค่ะในการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอย่างเช่นโครงการแกล้งดินนะคะหรือการใช้ผักตบชวาที่ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเสียค่ะและการปลูกหญ้าแฝกนะคะในส่วนในช่วยของการป้องกันน้ำท่วมได้จากหลายๆพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริค่ะ
2: His Majesty described one approach as using a problem to solve problem, where the water hycothis, a fast-growing weed that blocks river and canal, was put to work to absorb pollutants from wastewater. And now we are looking at the Chai Patana.
1: ก็เป็นกังหันชัยพัฒนานะคะเป็นในการช่วยบำบัดน้ำเสียเป็นการปล่อยออกซิเจนลงในน้ำเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียนั่นเองค่ะ
2: Now the Chai Patana aerator adds oxygen to polluted water which joining the principle number 5 building resilience where this applies at every levelIn building resilience, which is the core idea of the sufficiency economy philosophy, where resilience means being prepared so that when difficult times come, people and the nation are less affected and recover faster.
1: และหลักคิดที่5นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตั้งแต่ระดับประชาชนนะคะไปจนถึงระดับครัวเรือนจนไปถึงชุมชนและไปจนถึงระดับประเทศเลยค่ะแล้วเรื่องของการประหยัดอย่างสูงสุดนะคะอย่างเช่นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองนะคะและในเรื่องของการบริหารจัดการเศรษฐกิจค่ะตามพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานให้เป็นหลักคิดหลังจากที่เกิดเหตุวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะคะนั่นก็คือการปรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
2: As you can see in the back that the United Nations in back in 2006 Secretary General Kofi Annan presented King Bhumibol with the United Nations Development Program's first Human Development Lifetime Achievement Award during an audience at the Gelagangwon Palace in Hua Hin. It was the very first time that the United Nations recognized the outstanding contributions to development through this award.
1: หลักคิดและการทรงงานทั้งหลายทั้งปวงของท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะส่งต่อมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะท่านได้ส่งต่อยอดเพื่อนำหลักคิดต่างๆมาช่วยในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ยั่งยืนสืบไปนะคะขณะนี้นะคะเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีเปิด Thailand Pavilion ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทีมงานจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะ
2: และดิฉันชนิตาศรีดาเกตครีธอนค่ะ Thank you very much for joining us for the opening of the Thailand Pavilion here. Thanks to go to all of our 50,000 dedicated staff of the Government Public Relations Department of Thailand whose hard work brings its moments to the audiences across the country and around the world.
1: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thank you very much for your attention and See you later.

0: down to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อส
5: ติเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 น

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MNTนะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ค่ะข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราต่อเนื่องบรรยากาศจากถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะฉะนั้นข่าวค่ำช่วงแรกเราก็จะประมวลภาพบรรยากาศมาให้ชมก่อนนะคะสำหรับมหกรรมเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้วก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญระดับโลกประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะย้ำกันอีกครั้งสำหรับการเปิดฉากอย่างเป็นทางการวันแรกกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมากๆนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มีผู้นำเศรษฐกิจจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจเดินทางมารวมตัวกันเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆนะคะความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้กลับมาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534ค่ะซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะงานนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เวทีเจรจาเชิงนโยบายระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งด้านเศรษฐกิจการจัดประชุมระดับโลกและการผลักดันบทบาทของไทยในเวทีสากลค่ะนอกจากวาระการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่คุณผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอดสดไปนะคะก็มีนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดไทยแลนด์พาวิเลียนบริเวณโถงทางเดินชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยพื้นที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกต้องย้ำนะคะว่านับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการผลักดันบทบาทและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยในเวทีระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมินะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีรายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะประมวลภาพรวมบรรยากาศตลอดทั้งวันมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็คุณสถานุณพัทลุงนะคะเดี๋ยวพร้อมรายงานกันสำหรับรายงานสดที่จะเกิดขึ้นอีกสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าข่าวค่ำวันนี้ยังต้องตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนฟ้าที่ตกเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องเตือนในพื้นที่ภาคใต้กันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเตรียมรับมือฝนตกหนักขณะที่ประเทศไทยตอนบนค่ะปริมาณฝนลดลงแล้วก็เริ่มมีอากาศเย็นบนยอดดอยนะคะส่วนกรณีข่าวลือที่ว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศหนาวเพียง2วันนั้นยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะคาดว่าจะเริ่มหนาวเย็นตามปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่ประเทศไทยฉบับที่12นะคะเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.โดยระบุนะคะว่าช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้ค่ะ12ตุลาคมนะคะภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันพรุ่งนี้13ตุลาคมค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นจังหวัดตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะทางด้านของนายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าประเทศไทยตอนบนค่ะเริ่มมีเมฆที่ลดลงและฝนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีฝนตกเพียง 10-20% ของพื้นที่ ส่วนตอนเช้าบนยอดดอยก็เริ่มมีอากาศเย็นแล้วก็หมอกลงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย 30% ของพื้นที่ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่ว่าควรเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนล่วงหน้าค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่โดยจังหวัดที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีกระบี่ตรังและสตูลค่ะ
2: ในสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยเองเนี่ยโดยเฉพาะประเทศตะวันออกเองเนี่ยในวันนี้มีฝนน้อยนะครับยกเว้นทางภาคใต้
3: ค่ะภาคใต้ในความหมายของทางอุตุนิยมวิทยาก็คือตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปใช่ไหม
2: เพชรบุรีลงไปครับผมนะครับนั่นคือภาคใต
3: ้
2: นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงเหมือนกันแต่ความกดอากาศสูงที่ลงทะเลไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลมตะวันออกที่พาความชื้นที่เข้ามาสู่ทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้นะครับก็จะทำให้ภาคใต้มีการกระจายฝนดีกับเพื่อนแล้วก็ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเป็นบางพื้นที
1: ่ส่วนที่มีกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะคะว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเพียงแค่2วันนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงประเทศไทยจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นชัดเจนตามปกติในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ค่ะ
0: หลังจากที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลา7ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลแล้วก็ที่ถนนเพชรเกษมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะคะปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังสูงที่อำเภอเขาย้อยค่ะประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทางเทศบาลตำบลเขาย้อยระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังที่ตำบลสะพังให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่4ตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบว่ายังมีน้ำท่วมสูงภายในชุมชนแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพไปพักอาศัยในที่ปลอดภัยส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เชือกที่ผูกเป็นแนวในยึดเกาะเพื่อช่วยพยุงตัวระหว่างเดินผ่านน้ำโดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนนายบุญเลิศเกตทองมาชาวบ้านหมู่4ตำบลบางเค็มเปิดเผยว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่วันที่11ตุลาคมแล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายครอบครัวเก็บของไม่ทันมีทรัพย์สินเสียหายโดยพื้นที่เคยประสบเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงลักษณะเดียวกันเมื่อปี2561ขณะนี้ชาวบ้านต้องการยาและเวชภัณฑ์สำหรับดูแลอาการน้ำกัดเท้าเนื่องจากต้องเจอน้ำท่วมขังต่อเนื่องทางนี้ชาวบ้านคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มระดับน้ำอาจเริ่มลดลงได้ภายใน 2-3 วันค่ะทางด้านเทศบาลตำบลเขาย้อยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนนะคะลงพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็เร่งขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในตำบลสะพังซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบนะคะที่หมู่1ถึง4ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดทางเทศบาลตำบลเขาย้อยจึงได้เร่งประสานผู้นำชุมชนนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่ไปกับการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลผ่านจากกรณีฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์แล้วก็สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการไหลของน้ำให้เร็วที่สุดโดยมุ่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่บึงแบเมาะและแม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะคะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำควบคู่กับมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนค่ะ นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดนครนายกค่ะไปติดตามความคืบหน้าในการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดอย่างจุดแรกเนี่ยก็ขึ้นรถกระบะยกสูงนะคะก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งแล้วก็ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปมอบถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นตลอดจนร่วมทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในครัวกลางโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมสรุปสถานการณ์แล้วก็ไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นระบบจากนั้นค่ะทางคณะนะคะเดินทางต่อไปยังอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อไปติดตามเรื่องการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านสวนแสนสุขลงสู่คลอง29ตำบลบางปรากฏโดยได้รับการสนับสนุนเรื่องของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาจากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในชุมชนพร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่วัดประสิทธิเวชมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านนายชานนท์วสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าแม้ระดับน้ำในภาพรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางจุดค่ะอย่างเช่นอำเภอบ้านสร้างก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำแล้วก็สำรวจความเสียหายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทันทีหลังจากที่น้ำลดค่ะ
4: มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ยังถึงเอวอยู่นะคะก็ถือว่าทางปภ.เป็นหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำได้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทางปภ.ด้วยนะคะร่วมกับทางท่านนายกอบจ.แล้วก็อย่างไรก็ดีในปราจีนเนี่ยยังมีที่บ้านสร้างนะคะท่านสส.ที่ยังหนักอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีหลายท่านนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลงมาช่วยกันดูแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาอะไรไงได้บ้างนะคะวันนี้เนี่ยมาก็ต้องมาใน2โหมดก็คือโหมดน้ำท่วมซึ่งเหลือแค่บางจุดเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเร่งด่วนเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างหลังจากน้ำท่วมเนี่ยขยะนะคะจำนวนมหาศาลที่ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกับพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่ขยะที่สกปรกแต่หมายความว่ามันเป็นขยะที่มันเป็นเศษซากนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะใช้กำลังคนทั่วไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วยคมนาคมที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรรถยกรถเคลนหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องบูรณาการกันไปเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประจำรวมทั้งจิตอาสานะคะเช่นนิสิตนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูแลบ้านเรือนซึ่งบางทีตอนนี้ยังอยู่ชั้น1ไม่ได้ยังต้องอยู่ชั้น2อยู่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันเฝ้าระแวดระวังเรื่องของข้าวของด้วยนะคะที่อาจจะมีคนเข้าไปขโมยของอะไรเงี้ยเพื่อนมากก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเป็นระบบนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมวดฟื้นฟูเนี่ยก็ยังต้องทำกันอีกพักใหญ่เลยนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: สำหรับการคุ้มครองสิทธิ์และความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะออก9มาตรการเพื่อช่วยเหลือควบคู่กับการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทั้ง2จังหวัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนนะคะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อของภาครัฐอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ช่องข่าว MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้ส่งทีมแพทย์สาธารณสุขฉุกเฉินกว่า220ทีมนะคะเข้าไปตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะแล้วก็ยังมีการระดมทีมเจ้าหน้าที่12เขตบัดดี้ไปเก็บขยะชิ้นใหญ่เคลียร์พื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะนางสาวทวิดากมล

0: เทศพร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพและให้การดูแลทางจิตใจอย่างใกล้จัดทีมสัตวแพทย์ตรวจรักษาสัตว์ในเบื้องต้นด้านนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูชุมชนที่เคหะร่มเกล้าโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก12เขตบัดดี้ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภาคีเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่สะสมจากการทำความสะอาดบ้านเรือนโดยกรุงเทพมหานครได้นำระบบรหัสสีมาจำแนกปริมาณและจุดกองขยะเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรรถแบคโฮและรถบรรทุกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานความร่วมมือประชาชนนำขยะไปไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อความรวดเร็วทางนี้ภาพรวมเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวันขณะที่ยอดสะสมทั่วกรุงเทพปริมาณขยะสูงกว่า 16,000 ตันแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ซอยเคหะร่มเกล้า29และพื้นที่จุดใหญ่ใกล้แล้วเสร็จแม้ว่าหลายพื้นที่ในเขตลาดกระบังนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ว่าหลายจุดในชุมชนแขวงขุมทองน้ำท่วมขังยืดเยื้อกว่า15วันนะคะก็มีการใช้พื้นที่ของวัดเนี่ยแหละค่ะเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานเร่งส่งอาหารแล้วก็น้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องติดตามด้วยจากคุณจารุวรรณจารุจินดาค่ะ
1: ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องอุทกภัยอยู่นะคะโดยเฉพาะในแขวงขุมทองเขตลาดกระบังแห่งนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะในจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือบ้านจัดสรรนะคะของชุมชนแห่งหนึ่งที่ขนาดใหญ่แล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเนี่ยมานานกว่า10วันแล้วขณะเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าล่าสุดค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของโยธาของเขตลาดกระบังค่ะก็ได้นำกระสอบทรายค่ะเข้ามาช่วยในน้ำที่อยู่ทางด้านรอบเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันการบล็อกในลักษณะนี้ก็จะช่วยในการ อยู่ในขั้นตอนของการเร่งที่จะระดมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยสูบน้ำเพื่อไม่ให้น้ำที่สูบออกไปเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะทีมข่าว NBT ค่ะได้ลงสำรวจในพื้นที่น้ำท่วมของแขวงขุมทองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยที่แห่งนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมานานกว่า15วันแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของแขวงขุมทองแห่งนี้ค่ะเบื้องต้นก็ยังพบว่ามีระดับน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า10เซนติเมตรก็จะเห็นได้ว่ามีสำนักโยธาของเขตลาดกระบังได้นำกระสอบทรายเข้ามาช่วยในการกั้นระดับน้ำไม่ให้น้ำเข้ามาเสริมในพื้นที่แล้วก็จะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการเร่งสูบน้ำให้กับพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็ยังมีวัดราชโกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานกับสำนักงานเขตลาดกระบังแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยในการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้มีการนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่างๆด้วยซึ่งบุญธมเหล่านี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบค
2: ่
1: ะ
2: เราก็คอยแบบประสานงานโทรไปที่สำนักงานเขตขอข้าวขออะไรเนี่ยเขตก็จะมาเอามาวางให้ตรงนี้มาวางตรงนี้เราก็เอารถไปแจกจ่ายตามชุมชนโดยให้พระนั่งไปไปกับประธานชุมชนประธานชุมชนวราโกษาคุณภูมิพันธ์บุญเกษมไปช่วยกันแจกทุกบ้านในเขตชุมชน3มื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เขตใกล้เคียงถ้าอาหารไม่เหลือนะอาหารเหลือก็เอาแจกให้เขตใกล้เคียงด้วยคือไม่ให้เหลือทุกวันคอยประสานงานของเขตโอเคก็ให้ความอนุเคราะห์ดีมันเป็นแขวงที่จะอยู่นานหน่อย15วันแล้วมันคือไม่ค่อยมีใครเข้ามาลงชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะคืออยู่แช่กับน้ำอยู่กับน้ำ
1: ด้านประชาชนในพื้นที่ก็เปิดเผยว่าล่าสุดระดับน้ำค่อยๆทยอยลดลงแล้วจึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหากไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติมในจำนวนมากอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะน้ำก็น่าจะแห้งลงในทุกจุดแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากระหว่างนี้จึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปค่ะ
3: อย่างชุมชนผมเนี่ยมันมีเรื่องการก่อสร้างถนนด้วยครับมันไม่สามารถจะบล็อกน้ำและดูดได้แต่ถ้ามันไม่มี

0: การสร้างถนนซึ่งมันสามารถบล็อกน้ำแล้วดูดออกได้ครับมันก็น่าจะช่วยได้เยอะครับทีนี้มันด้วยงบประมาณมันมาพอดีก็เลยต้องรับสภาพตรงนี้เป็นตัวครับ
1: แล้วตอนนี้เราต้องใช้การสูบออกยังไง
0: ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เป็นระบบของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่จะเป็นตามจุดของตามจุดใต้สะพานนะครับก็จะมีเครื่องดูดสองข้างถนนเส้นเมนเท่านั้นส่วนย่อยไม่มีเลย
1: ประชาชนในชุมชนตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
0: คือมันก็มีตั้งแต่เรื่องรายได้เพราะออกมาทำงานไม่ได้แล้วก็บ้านเรือนก็เสียหายครับเพราะว่ามันแช่น้ำนานของผมนี่เพิ่งจะเริ่มยุบนี่มาเกี้ยผ่านมาซอยย่อยก็ยังมีอยู่ซึ่งความเสียหายค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตั้งแต่อุปกรณ์ทำมาหากินของรถยนต์อะไรพวกนี้ก็เสียหายกันหมดครับ
2: แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ประชาชนในแขวงขุมทองเขตลาดกระบังแห่งนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีบ้านเรือนอีกหลายหลังที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะถุงยางชีพซึ่งหากมีผู้ใจบุญอยากสมทบทุนสามารถติดต่อได้ผ่านทางวัดราชโกษาโดยเฉพาะน้ำดื่มค่ะที่ยังคงต้องการเป็นหลักซึ่งทางวัดเองก็จะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบที่ยังคงรอความช่วยเหลือในขณะนี้ต่อไปค่ะค่ะทางสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะก็ได้ทยอยเข้ามายังพื้นที่ของแขวงขุมทองแห่งนี้ที่ยังคงประสบปัญหากับอุทกภัยหลังจากที่ได้ไปเคลียร์ในเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะทางเคหะร่มเกล้าเรียบร้อยแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อไปค่ะที่ทางลาดกระบังเองก็จะเข้ามาดำเนินการโดยเฉพาะในการเร่งสูบน้ำที่จะช่วยพร่องน้ำออกในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณจารุวรรณจารุจินดานะคะรายงานมาจากในส่วนของเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

0: แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันความพร้อมในการรับมือฝ่ายค้านโดยระบุว่าการที่ขอเวลาถึง5วันในการอภิปรายก็ถือว่ามากเกินไปค่ะเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าเนื่องจากครองสัดส่วนรัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนว่าขณะนี้กำลังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากประธานสภาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแล้วรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทันทีสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายคาดว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนและเอเปคที่ต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมเต็มที่แต่กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายยาวถึง5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าใช้เวลามากเกินไปก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภา
1: ทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะพิจารณายัตตินะครับเมื่อท่านพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านเห็นว่าทุกอย่างมีความถูกต้องในเรื่องของเนื้อความอะไรต่างๆท่านจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับทราบ
2: ถ้าไปเดือนตุลาอย่างนี้นะคะ ถ้าไปเดือนตุลาแบบนี้ท่านนายกจะติดภารกิจ
1: ตุลายังโอเคอยู่ผมจะมีเดินทางก็ช่วงที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็คือช่วงพฤศจิกาคือไปอาเซียนแล้วก็ไปเอเปกรัฐมนตรีทุกท่านผมเชื่อว่าป่านี้ทั้ง18ท่านยกเว้นท่านนี้นะครับก็เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วหมายว่าเตรียมการเมื่อกี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็บอกว่าท่านก็ได้เตรียมข้อมูลต่างๆที่จะชี้แจง
3: ท่านนายกมองว่ากี่วันถึงจะเหมาะครับ
1: เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ
2: ฝ่ายค้านก็ขอ5วัน
1: ต้องทำผม5วันเยอะไปมั้งนะเพราะเที่ยวที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะนะครับ
0: สำหรับประเด็นที่ถ้อยคำในยติมีความรุนแรงนายกรัฐมนตรีระบุว่าถือเป็นหน้าที่ของประธานสภาในการพิจารณาความเหมาะสมแต่ละฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าอภิปรายเพียงพรรคเดียวก็ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยครองสัดส่วนรัฐมนตรีถึง27ตำแหน่งจากทั้งหมด35ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
1: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากนะครับภูมิใจไทยรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทยของภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่โดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
3: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
1: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็อย่างน้อยก็การที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
0: ด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าต้องรอดูเนื้อหาการอภิปรายขณะที่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็คือการมุ่งเป้าเร่งผลักดันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทางการเมืองทุกคนสามารถเป็นพันธมิตรกันได้เสมอพร้อมระบุว่าหากการอภิปรายมีประเด็นใดที่เชื่อมโยงหรือพาดพิงถึงกระทรวงที่กำกับดูแล ก็พร้อมที่จะช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง
4: สำหรับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เป็นไปตามรอบเนาะที่ทางฝ่ายค้านนะครับก็เข้ามาตรงนี้สำหรับเรื่องเนื้อหาที่จะอภิปรายก็ต้องรอดูในแนวโน้มแนวทางแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตอบประเด็นคำถามนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราต้องมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่สอดรับกันในคณะรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องทำในเรื่องของฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนแหละว่าเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
5: คือนายกบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงก็รัฐมนตรีก็อาจจะต้อง
4: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
0: ขณะที่นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยบอกนะคะว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้สงครามวาทกรรมโดยกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดพร้อมสรุปเนื้อหาและก็คำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านเพื่อนำเสนอสู่ประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาการอภิปรายในสภาที่ยาวนานก็อาจจะทำให้ประชาชนติดตามได้ยากและป้องกันการนำคำชี้แจงของรัฐบาลไปบิดเบือน
6: ว่าเราแก้ปัญหาอะไรได้มากขึ้นด้วยงานสภาหลายๆคนอาจจะคิดเส้นว่ามันเป็นงานโฆษกหรือเปล่าแต่มันเป็นงานของรัฐมนตรีมันพอเป็นงานของรัฐมนตรีพอเป็นงานของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะครับในประเด็นของสภาก็ให้เขาว่ากันไปในสภาแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับงานหรือที่เกี่ยวกับการชี้แจงของรัฐมนตรีเราก็ต้องดำเนินการเพื่อให้รัฐมนตรีได้มีการชี้แจงผ่านการทำงานของคนสองคน
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็ออกมาแถลงยืนยันบอกว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดค่ะเข้ามาแทรกแซงได้แล้วก็เตรียมทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มแรกนะคะ200-300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนางสาวมิรินทร์รัตน์ชิดถุงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมแถลงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ประเด็นแรกค่ะก็เป็นการชี้แจงกรณีปล่อยตัว3ผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันโดยระบุว่าสำนวนคดีนี้รับโอนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเหลือกรอบเวลาควบคุมตัวเพียง36วันการปล่อยตัวจึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดแต่อย่างใดทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากพบพฤติการหลบหนีก็จะเสนอศาลออกหมายจับในทันทีสำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดนั้นเนื่องจากว่าปปช.ค่ะมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับทั้งกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 รายแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มระดับสูงค่ะรองลงมากลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้าแล้วก็กลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งหากเร่งรัดฟ้องเพียงบางส่วนก็จะกลายเป็นการตัดตอนคดีดังนั้นความคืบหน้าในเชิงปริมาณดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ40%ขณะที่พยานหลักฐานในส่วนตัวการใหญ่มีความสมบูรณ์แล้วก็เตรียมทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มแรก200-300คนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเนื่องจากคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากค่ะจึงต้องทยอยแจ้งข้อกล่าวหาไปตามลำดับความสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานยืนยันบอกว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงได้อย่างแน่นอนโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญค่ะ
7: ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยเป็นระบบการไต่สวนที่จะต้องผดุงเรื่องความยุติธรรมดังนั้นในเรื่องของการฝักฝ่ายใดเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะให้มั่นใจได้นะคะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็น กระบวนการไต่สวนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดดังนั้นในเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ยืนยันได้เพราะว่าในกระบวนการไต่สวนของเราเนี่ยทางพนักงานไต่สวนของเรานะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดประโยชน์ต่อสำนวนคดีให้มากที่สุดและก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอันนี้มั่นใจได้นะคะไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซงในกระบวนการไต่สวนของปปช.ได้ค่ะ
0: ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดทองคำแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทปลายทางเส้นเงินก็พบความเชื่อมโยงถึงระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่า1รายแต่ว่าพยานหลักฐานในชั้นนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับฝ่ายบริหารหรือนักการเมืองนอกจากนี้ยังเตรียมร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าควบคุมการตรวจพิสูจน์กระดาษคำตอบกว่า 860,000 แผ่นในสถานที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องแล้วก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้อย่างสมบูรณ
8: ์พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าก็จะพาไปดูบรรยากาศสดๆนะคะในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรวมไปถึงไปดูอีกหนึ่งโอกาสของไทยเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วกลับมารับชมกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสความร่วมมือของไทยกับชาติในเอเชียนะครับโดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาดวันนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับผู้บริหารจากกองทุนเทมาเซ็ตของสิงคโปร์นะครับหนึ่งในประเด็นที่พูดคุยกันก็คือพลังงานสะอาดและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR SMR นั้นแตกต่างจากภาพจำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมๆนะครับเพราะมีจุดแข็งก็คือปลอดภัยกว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยกว่าสร้างเร็วกว่ารวมถึงการ

0: ติดตั้งที่ยืดหยุ่นกว่าเพราะว่ากำลังการผลิตนั้นไม่มากนะครับไม่เกิน300เมกะวัตต์ต่อหน่วยเหมาะมากครับกับการเป็นแหล่งพลังงานสะอาดต้นทุนต่ำให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆอย่าง Data Center ไทยมีความพยายามเดินหน้าเรื่องนี้อยู่นะครับโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการจัดการกากของเสียและการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอีกแนวคิดหนึ่งที่มีการหารือกันก็คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานของไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศก็คือ1พื้นที่และศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย2ก็คือทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียและ3ครับศักยภาพด้านการลงทุนของสิงคโปร์ครับเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับคุณเดสมอนด์คูเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือ SMRการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่การปรับแนวทางจากการรักษาสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้ฝากความปรารถนาดีมาจากประธานเทมาเซกทรัสและอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมแสดงความยินดีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกด้วยนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับคุณคิชิดะฟูมิโออดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นรวมถึงโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570นายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นพิจารณาใช้ไทยเป็นห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนครับท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังเป็นอีกทางเลือกที่หลายประเทศให้ความสนใจซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ศึกษาแนวทางพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตนี้ติดตามจากรายงานครับ
1: ความมั่นคงทางพลังงานเป็นโจทย์สำคัญที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตหนึ่งในนั้นคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์ต่อหน่วยซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมจุดเด่นคือสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงและในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแทบไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนอกจากนี้ยังมีแนวทางออกแบบระบบความปลอดภัยให้สามารถระบายความร้อนได้ด้วยแรงโน้มถ่วงและการไหลเวียนตามธรรมชาติขณะที่ชิ้นส่วนสำคัญสามารถผลิตจากโรงงานแล้วนำไปประกอบในพื้นที่ช่วยลดความซับซ้อนในการก่อสร้าง
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยี SMR นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณสัก 10-20 ปีแม้ว่า track record ในการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมีอยู่น้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย SMR ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วก็ based on เทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มา 50-60 ปีนะผมคิดว่าในความเสี่ยงโอกาสนะครับเราก็คงต้องมองเรื่องของความคุ้มและประโยชน์ที่จะได้รับนะครับไม่มีอะไรผมคิดว่ามีอะไรได้มาฟรีๆนะครับเมื่อเรามีประโยชน์เราก็ต้องได้รับความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยอยู่ในบริบทที่เราสามารถที่จะยอมรับได้หรือเปล่านะครับของทั้งประเทศของทั้งประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: แม้หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาจีนและแคนาดาจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี SMR แต่สำหรับประเทศไทยยังมีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนการปรับปรุงกฎหมายและระบบกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนาวิศวกรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับเทคโนโลยีในระยะยาวหากประเทศไทยสามารถพัฒนา SMR ได้อย่างเหมาะสมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดเท คโนโลยีนี้ก็อาจเป็นหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมนะครับหลังการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ1ล้านคนสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหลังพบว่าตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 600% และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 400% โดยคาดว่าผู้ใช้สิทธิ์จะแตะหลัก1ล้านคนหลังจากรวบรวมตัวเลขครบถ้วนส่วนนโยบายของกลุ่มผู้ชนะเลือกตั้งนั้นสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงแรงงานที่จะพัฒนาสำนักงานประกันสังคมและคาดหวังให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเมื่อถามถึงกรณีที่ฝั่งนายจ้างและลูกจ้างมาจากกลุ่มเดียวกันอาจจะกระทบต่อกลไกไตรภาคีและการถ่วงดุลอำนาจหรือไม่คุณจุลพันธ์ระบุว่าโดยหลักการมติแรงงานต้องยึดหลักไตรภาคีก็คือรัฐนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นกลไกสากลเพื่อสร้างสิทธิให้แรงงานต่อรองพูดคุยได้ในน้ำหนักที่เท่าเทียมจึงจะขออย่าเพิ่งตัดสินว่าทิศทางการทำงานจะเป็นอย่างไรครับ
3: หากจะมีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงจะสีอะไรจะพรรคอะไรก็ตามเนี่ย เราก็ต้องไปดูกลไกที่มันมีอยู่ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีฝ่ายการเมืองเข้ามากินรวบหรือเข้ามาขับเคลื่อนตัวสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของตนของกลุ่มตนได้ทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงานในการที่จะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมในการที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในการที่จะเข้าไปทำงานให้เม็ดเงินเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนมากที่สุด
0: ขณะที่คุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 632% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแบ่งเป็นผู้ประกันตนมากกว่า 810,000 คนและนายจ้างกว่า 10,000 คนตามขั้นตอนหากรวบรวมคะแนนเสร็จสิ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลภายใน30วันและคาดว่าคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับกรมการค้าภายในตรวจสต็อกสินค้าท็อปส์นะครับยืนยันว่ามีเพียงพอแม้ว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมพร้อมกับเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเริ่ม16ตุลาคมนี้ครับคุณฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคณศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC Tops ของบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสินค้าจำเป็นจะมีเพียงพอโดยช่วงที่ผ่านมาท็อปส์ได้เพิ่มสต็อกสินค้าจำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งและอาหารกระป๋องพร้อมปรับใช้รถขนส่งขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมนอกจากนี้ยังตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมนะครับตรวจสอบปริมาณสินค้าแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิดบางสาขาสำรองสินค้าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปกติพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นหลังน้ำลดโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างขณะที่กรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งเริ่มวันที่16ตุลาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนประชาชนฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดครับ
4: กรมการค้าภายในเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมในการลดค่าของชีพให้ประชาชนด้วยนะครับซึ่งจริงเนี่ยเริ่มแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในกรุงเทพจะมีทั้งรถโมบายมีทั้งตั้งจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะ จัดงานจุดจำหน่ายสินค้า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับงั้นในระยะเร่งด่วน3เดือนเนี่ยจะมี 3,000 กว่าจุดที่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษหลังจากนั้นครับก็จะมีกิจกรรมมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ระดับภาคระดับจังหวัดครั้งใหญ่แล้วก็ตั้งจุดอีก 9,000 กว่าจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์เนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะมีจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมากกว่า 12,300 จุดนะครับตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านคุณนพดลผู้มณีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลย้ำว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบรายวันทั้งการเติมสินค้าเตรียมกำลังคนและรถขนส่งโดยเฉพาะในสาขาที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีรวมถึงปราจีนบุรีซึ่งหากน้ำไม่ท่วมถึงคลังสินค้าก็ขอให้มั่นใจว่าจะสามารถเติมสินค้าได้ตามปกติครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวออกทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
2: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ภายใต้แนวคิดในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานมีการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติในหัวข้อคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอย่างภาคใต้ในโอกาสนั้นดร.สุเมธได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยถึงแม้ฝนตกหนักน้ำท่วมแต่พระองค์มิทรงเปลี่ยนพระหทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปและมีพระราชดำรัสว่าจะทำให้ชาวบ้านที่รออยู่ผิดหวังไม่ได้
1: ผมจำประโยคได้อย่างแน่ชัดเลยจำไว้นะเราสัญญากับเขาว่าจะมาเราต้องมาไม่นะครับคำสอนนี้มาเรื่อยๆมาแบบธรรมดาปกติวิสัยแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราเริ่มเมื่อกี้เราเลี่ยงนะเราเจอลำบากเราหลบนะเราขอเปลี่ยนจุดนะ

0: อะไรตายนะแต่ส่วนพระองค์ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้แล้วสอนเราอีกนะครับสัจจะที่ให้ไว้ฉันใดนั้นจะต้องรักษาสัจจะชาวบ้านเขารออยู่เขาหวังอยู่เขาเตรียมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นั้นจากความเดินตามพระองค์ท่าน35ปีนั้นผมมีความรู้สึกพวกเราดูแลพวกเราเองเหมือนลูกแท้ๆของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อแห่งแผ่นดินผมไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อของเราทุกคนทั้งหมดเลยนะครับพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
1: นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีเช่นเดียวกับกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตด้วยกองทัพบกได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพนาคราปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นอกจากนี้ก็จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ

0: ช่วงนี้ไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะไปก่อติดมหกรรมเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันนะคะติดตามล่าสุดกับคุณสถานุณพัทลุงสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณสถานุเชิญค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านมาแล้ว1วันนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ1วันผ่านมาเหมือนผ่านมา1ปีเลยนะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยโอ้โหเนื้อหาแต่ละหัวข้อนี่แน่นๆทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion และ Royal Pavilion นะครับผมอาจจะอธิบายง่ายๆสำหรับ2พื้นที่นี้นะครับว่าก็หมายถึงลักษณะเป็นโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับสำหรับ Thailand Pavilion และ Royal Pavilion นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับศักยภาพของเราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัจจุบันพัฒนาไปถึงไหนแล้วและอนาคตเราจะก้าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางไหนนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิไทยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการของ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็ร่วมเปิดตัว Royal Pavilion และ Thai Pavilion นะครับสำหรับRoyal Pavilion นะครับหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience หรือว่ามรดกแห่งพระราชาการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่พระองค์นะครับทรงวางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท่านนายกนะครับได้เน้นย้ำถึงแนวคิดหลักในการจัดงานของประเทศไทยที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกในยุคปัจจุบันท่านนายกนะครับบอกว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับความรู้และคุณธรรมโดยตลอดกว่ามากกว่า7ทศวรรษปรัชญาดังกล่าวนะครับยังคงมีความสำคัญและพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้วัดจากมิติทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาทางสังคมด้วยครับ

0: นที่นะครับเป็นพื้นที่การจัดแสดงไทยหลัก3โซนหลักด้วยกันนะครับก็คือโซนที่1 Digital Public Infrastructure โซนนี้นะครับนำเสนอความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลของประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างอย่างที่เราเห็นภาพชัดๆเองก็อย่างเช่นพร้อมเพย์ระบบการชำระเงินผ่าน QR นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการโชว์ใหม่ก็คือเรื่องของนกกระซิบรวมถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงโอกาสทางการเงินมากขึ้นนะครับปีนี้เราก็ได้มีโอกาสแสดงสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาตินะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของโลกร้อนนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเราเนี่ยนำเสนอโชว์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้แผนที่ข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนคาร์บอนต่ำนะครับต่อมานะครับลองจีพีตี้ก็แน่นอนนะครับเรื่องของระบบสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจภาวะสุขภาพของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่หลักประกันสุขภาพทุนหน้าเรื่องของระบบอสมเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพนวดไทยเวลเนสเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแล้วก็ทั้งหมด3โซนนี้นะครับนั่นก็คือ Thailand Pavilion นะครับทีนี้มาดูนะครับโปรแกรมพรุ่งนี้13ตุลาคมจะเข้าสู่วาระเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับช่วงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกตามมาด้วยการแถลงข่าวรายงานเสถียรภาพการเงินของโลกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายในฐานะไทยเป็นโฮสต์นะครับก็จะมีการเสวนาหลักของกระทรวงการคลังในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันโลกที่แตกแยกแล้วก็ปิดท้ายช่วงบ่ายสัมมนาพิเศษนะครับกรุงเทพ1991ถึง2026เส้นทางของประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันและครอบคลุมนะครับปี1991จะเป็นปีเดียวกันกับที่เราจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพใหญ่การจัดงานในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่ตัวเลขการเปิดเผยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะครับก็ต้องติดตามดูตัวเลขนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับว่าตัวเลขน่าจะออกมาเละเทะกันพอสมควรนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสถานุนะคะสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะต้องย้ำว่านี่เป็นงานใหญ่จริงๆนะคะมีสมาชิก190กว่าประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมถ้านับเป็นรายหัวเนี่ยเกือบจะ 20,000 เหมือนกันนะคะ 10,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยเราจะได้ในระยะสั้นก็คือเงินที่จะเข้ามาโรงแรมร้านอาหารที่พักอันนี้เอาจากระยะสั้นจากคนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานก่อนนะคะ
2: สิ่งที่สำคัญก็คือการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีสิงคโปร์นะคะในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะพร้อมกับใช้โอกาสสำคัญนี้กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเดินหน้าในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและประสานบทบาทการเป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องในอีก2ปีข้างหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทานัมชันมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล

0: และเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคม2569รวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการเยือนครั้งนี้นะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนะคะในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำเนินลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับ
1: ให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

งชนบทหรือทช.กล่าวว่าได้ระดมเจ้าหน้าที่รถบรรทุกและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและจัดรถรับศพตั้งป้ายเตือนและป้ายบอกระดับน้ำเพื่อที่10สายทางมีทั้งเส้นทางที่ยังสัญจรได้และไม่สามารถผ่านได้โดยสายทางที่น้ำท่วมสูง 40-80 ซมและรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เช่นถนนสายฉะเชิงเทรา4023ถนนสายฉะเชิงเทรา3028ถนนสายฉะเชิงเทรา4049ส่วนเส้นทางอื่นมีระดับน้ำประมาณ 10-20 ซมสำหรับภาพรวมขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัย13จังหวัดรวม75สายทางสัญจรผ่านได้51สายทางและผ่านไม่ได้24สายทางประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันคนพิการครั้งที่57ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อพระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมแสดงความสามารถในด้านต่างๆทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์คนพิการไทยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการทั่วประเทศ

คืนนี้ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมฝนตกหนักก็จะกลับมาหลายพื้นที่ทีเดียวตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ภาคใต้ยังต้องระวังฝนหนักนะคะแล้วพรุ่งนี้พี่กัดฝนเปลี่ยนอีกนะคะจากกระจายกลับมาในหลายพื้นที่ของทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะฝนจะกลับมาค่ะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนหนักในส่วนตอนล่างของภาคที่ตากและกำแพงเพชรได้ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนหนักกลับมาในโซนของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางค่ะกลับมามีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะต้องตั้งรับกันให้ดีตั้งแต่นครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีเรื่อยลงมาถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะมีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนภาคใต้นะคะกลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งนะคะรวมทั้งพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสฝั่งอันดามันมีฝนหนักที่

ูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะจังหวัดที่บอกไปนะคะมีโอกาสจะเจอฝนตกหนักบางจุดนะคะแต่ใครที่อยู่เชิงที่ลุ่มต่ำต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าฝนหนักและฝนที่ตกสะสมไหลท่วมง่ายหรือยังมีน้ำท่วมอยู่ทางกันด้วยค่ะ28องศาเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนที่การภาคตะวันออกมีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลออกยังมีฝนเยอะต่อเนื่องให้ระวังฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีทะเลคลื่นลมแรงในจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องและจะตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรื่องอากาศให้ออยจันที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและยูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายหลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียด้วยการอนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียซึ่งจะเป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่ปี2565
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียซ้ำเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารหมายเลข4มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชาวปากีสถานและอย่างน้อย11คนได้รับบาดเจ็บทันทีเมื่อวันเสาร์นะคะสนามบินแห่งนี้ก็เพิ่งถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนในเวลาเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนใกล้สนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมานและโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีที่พุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในจังหวัดอีสเทิร์นทางภาคตะวันออกกลุ่มกบฏฮูตีอ้างบอกว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเป้าหมายหลายจุดในซาอุดิอาระเบียในขณะที่ซาอุดิอาระเบียได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเยเมนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่ในเร็วๆนี้
0: ตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสโดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้น

0: การว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นในเวลา20นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันนะคะว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวจำนวน2ลูกด้านแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นทั้งนี้ค่ะเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางที่สามารถบินด้วยวิถีโค้ง
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ทำลายสะพาน4แห่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนด้านสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุงชูเรกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติก่อนที่เขื่อนดังกล่าวจะแตกนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากทะลักลงสู่พื้นที่ตอนกลางขณะที่ทางการเนปาลได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทางที่เนปาลเพิ่งเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนติดกับทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,400 คน
0: ช่วงนี้รับชมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันต่อเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายสีเทาอ่อนที่จะเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยโครงการเฟ้นหานักร้องบนเวทีจุดประกายแห่งความฝันและสานต่ออนาคตให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนไทยที่รักและชื่นชอบมีความสามารถด้านการร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกกรุงลูกทุ่งหรือเพลงไทยร่วมสมัยอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ที่ก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วล่ะค่ะ

สียงร้องเพราะๆที่สนองกังวานไปทั่วบริเวณลานชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าดึงดูดให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาเข้าร่วมรับชมรับฟังประหนึ่งตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความสุนทรีจากเสียงเพลงเสียงดนตรีสมศักดิ์ศรีเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยพระคังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569ที่ตั้งใจส่งเสริมให้ผู้มีใจรักในบทเพลงไทยได้เปล่งเสียงแสดงความสามารถและคว้าโอกาสที่จะพาความฝันก้าวไปข้างหน้าสู่เวทีแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดซึ่งในรอบรองชนะเลิศนี้ก็มีน้องๆเยาวชนคนเก่งผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง36คนมาประชันลูกคอขับค้านบทเพลงอย่างเต็มความสามารถเพื่อพิชิตใจเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทหวังเป็น1ใน15คนเข้าสู่โค้งสุดท้ายชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ไปครองโดยผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทเพลงลูกกรุงทั้ง5คนก็ได้แก่น้องฟินฟินเด็กหญิงเปมิกากวีจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าน้องไข่ตุ๋นนายยานรินทร์อื้อตระกูลชัยจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงจังหวัดเชียงใหม่ในเพลงชั่วนิดนิรันดร์น้องโอเชียนเด็กชายธนนนท์เมธาจิตติพันธ์จากโรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติจังหวัดภูเก็ตกับเพลงเย้ยฟ้าท้าดิน

น้องพริมพราวเด็กหญิงปุณิกามะเหือเมืองจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมกรุงเทพมหานครในเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้และน้องมะลิเด็กหญิงกันตารังสิยาพรรัตน์จากโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์กรุงเทพมหานครในบทเพลงรักไม่รู้ดับ

0: ส่วนผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทเพลงลูกทุ่งทั้ง5คนได้แก่น้องแก้มนางสาวปนัดดาม่องคำอ้นจากศูนย์การเรียนปัญญากันจังหวัดอุบลราชธานีในเพลงเรารอเขาลืมน้องจอมเด็กชายคทาเทพใจห้าวโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชในเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทองน้องไตเติ้ลเด็กชายจตุรพัฒน์วงศุกร์โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์กรุงเทพมหานครในเพลงร้องไห้สองหนน้องอั่งเปาเด็กหญิงณธิดาอัจจินดาโรงเรียนดรุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีในเพลงตะวันลับฟ้าและน้องไอติมเด็กชายเนติพลยืนยิ่งโรงเรียนห้วยจริงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ในเพลงน้ำตาอีสานขณะที่ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็ขับเคี่ยวและลุ้นไม่แพ้กันแม้น้องๆผู้เข้าแข่งขันบางคนจะมีอาการป่วยแต่ก็สู้สุดใจละครกับเพลงที่ใช้ประกวดเธอผู้ไม่แพ้น้องเซียมซีเด็กหญิงนยดาเจริญผลโรงเรียนเบญจมราชุทิศนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมาในเพลงไม่มีใครสาวเหนือชาชานางสาวพิงลานนาธัญธนานนท์โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่กับเพลงที่ใช้ประกวดหัวใจขอมาและหนุ่มน้อยเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งมั่นอยากจะเป็นแชมป์ให้ได้ในรอบชิงชนะเลิศอย่างน้องคนโปรดเด็กชายปิติกรภักดีสูงเนินจากโรงเรียนเมธาพัฒน์จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมาในบทเพลงเงียบๆคนเดียว
1: ก็จะซ้อมเยอะๆแล้วก็ใส่100เลยครับเพราะว่าในใจคนโปรดก็อยากชนะเหมือนกันครับ
2: เพื่อนๆทุกคนน่ารักมากๆเลยทั้ง36คนมีอะไรก็แบบว่าเตือนกันตลอดวันนี้ทุกคนก็ถือว่าทำเต็มที
0: ่เสียงและตัวเองมั่นใจไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ
3: ์งานหนักของคณะกรรมการวันนี้เลยจริงๆเลือกไม่ได้เลยว่าเราจะเลือกใครหรือยังไงผ่านเข้ารอบดีอยากบอกน้องๆทุกคนและเป็นตัวเองมากที่สุดมั่นใจมากที่สุดที่จะสามารถร้องและถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ
0: ไปร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง15คนใน3ประเภทนี้กันได้นะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569สิ้นเดือนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage และ TikTok เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะ
4: ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกๆท่านพี่ๆทุกๆคนนะคะที่คอยเอ็นดูแล้วก็คอยดูแลหนูมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่มาร่วมกันด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากแล้วไว้เจอกันอีกค่ะ
5: มาเชียร์พวกเราได้ที่วันที่31ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ไปรอชมกันได้
6: จากโครงการประกวดการร้องเพลงงานใหญ่ก็ไปต่อกันที่เวทีความสวยความงามระดับนานาชาติกันบ้างนะคะกับ2เวทีการประกวดสาวงามอย่างเวที Miss Grand International 2026กับ Miss Global 2026ที่ได้ผู้คว้ามงกุฎไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวงการนางงามคึกคักอย่างมากเลยนะคะเพราะมีการประกวดรอบตัดสินชิงมงกุฎถึง2เวทีใหญ่

0: ยังเวทีสัญชาติไทยมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ของเจ้าพ่อนางงามบอสนวัตอิสระไกรศิลป์ก็นำทัพสาวงามจาก80ประเทศทั่วโลกประชันความสวยโชว์เสน่ห์ความมั่นใจและความสามารถแบบไม่มีใครยอมใครก่อนจะได้ผู้คว้ามงทองไปครองได้แก่สาวงามจากประเทศแทนซาเนียจีฮานโมฮินดิมัชนับเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนที่14ของโลกและสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับประเทศแทนซาเนียที่สามารถคว้ามงกุฎแรกจากบนเวทีนี้ได้สำเร็จโดยจีฮานโมฮินดิมัชอายุ30ปีระหว่างการประกวดเธอสร้างกระแสตั้งแต่รอบชุดประจำชาติที่หยิบสัตว์ป่าซึ่งเป็นตัวแทนจากภูเขาคิลิมันจาโรและพลอยแทนซไนซึ่งพบได้เฉพาะในแทนซาเนียมานำเสนอและเสน่ห์ที่ทำให้เธอโดดเด่นไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์และความมั่นใจแต่ยังรวมถึงการนำเสนอตัวตนผ่านบุคลิกภาพการเดินการสื่อสารอย่างเช่นในรอบการตอบคำถามที่ว่าคุณสมบัติของผู้หญิงที่มีพลังคืออะไรนั้นเธอตอบว่าฉันเชื่อว่าคุณสมบัติที่เธอควรมีคือจิตใจที่ดีและสำหรับฉันตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือแม่ของฉันแม่เป็นผู้หญิงใจดีต่อผู้อื่นเป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสำหรับฉันนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้คุณเป็นผู้นำได้ด้วยความเมตตาเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงโลกได้และเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณเข้าถึงผู้คนได้ลึกกว่าภายนอกนั่นคือเข้าถึงหัวใจและคืนนี้ฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นผู้หญิงแบบนั้นทำให้เธอคว้ามงกุฎไปครองค่ะและอีกหนึ่งเวทีอย่าง Miss Global 2026ที่ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเช่นกันในปีนี้ภายใต้การถือลิขสิทธิ์และการจัดการประกวดโดย TPN Global โดยแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิกซึ่งสาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งคว้ามงกุฎ Miss Global 2026มาครองเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่ามงคาบ้านสำหรับสาวสวยหน้าคมซาฟรอนมายาสนุกนางงามลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย23ปีทำผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงเก็บตัวรอบ preliminary จนถึงค่ำคืน final competition ก่อนก้าวขึ้นรับมงกุฎท่ามกลางความยินดีของแฟนนางงามชาวไทยและผู้ชมจากทั่วโลกและชัยชนะครั้งนี้เธอเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยทั้งในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวดระดับนานาชาติและในฐานะประเทศที่สามารถส่งตัวแทนขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของเวทีก่อนปิดฉาก Miss Global 2026ด้วยภาพของซาฟอนมายาสนุกเจ้าของมงกุฎคนใหม่อย่างสง่างาม
1: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ด้วยช่วงไทยเดสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจักรพรรดิค่ะ
2: พระราชนิยมทั้ง8แบบอย่างชุดไทยจักรพรรดิได้เป็นอย่างดีเพราะถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยในอดีตซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช 2325ตัวชุดโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยบารมีซึ่งมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่าท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อนชั้น1ก่อนห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองหรือลูกปัดระยิบระยับชั้นนอกชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกเหมือนชุดจักรีแต่เน้นความหรูของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งความแตกต่างของชุดนี้จะดูเต็มและมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเพราะความหนาและการตกแต่งของสบายสองชั้นส่วนการประดับเครื่องพิมพ์พาพรนั้นมักจัดเต็มด้วยชุดทองโบราณเช่นสร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายพาหุรัดหรือรัดแขนกำไลข้อมือและเข็มกลัดทองรับกับทรงผมที่นิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและเนื่องจากชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษจริงๆเช่นงานพระราชพิธีสำคัญระดับชาติที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศงานพิธีอภิเษก

0: ีกสมรสสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการความสง่างามดุจนางในวรรณคดีและมักใช้ในพิธีช่วงค่ำที่มีความยิ่งใหญ่รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองระดับสูงเช่นงานเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะหรือประมุขจากต่างประเทศดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบและงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเหนือกาลเวลาในทุกยุคทุกสมัยนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน
1: และนี่นะคะก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะติน่าพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่การแข่งขันในศึกสืบสานมวยไทยจากระยะสู่สากลซีซั่น4รอบชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้แชมป์6รุ่นเป็นตัวแทนประเทศที่จะไปแข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสปลายปีนี้แล้วค่ะการแข่งขันมวยไทยในโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยจัดกันที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะได้รับเกียรติจากดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะโดยมีนายชัยวัชร์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายณัฐพลอันตรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยและคณะกรรมการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะ
1: สำหรับผลการแข่งขันชิงแชมป์ทั้งหมด6รุ่นนะครับปรากฏว่ารุ่น147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยโสธรเอาชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันธ์มงคลจากจังหวัดกระบี่คว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 250,000 บาทส่วนรุ่น135ปอนด์เสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นระโนดอบต.สาโรจน์จากจังหวัดกระบี่รุ่น126ปอนด์ทานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกยก2ปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์รุ่น112ปอนด์มวยหญิงพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากจังหวัดสงขลารุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากจังหวัดพัทลุงชนะน็อกยก3ศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากจังหวัดมหาสารคามและรุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำจากจังหวัดศรีสะเกษชนะน็อกยกแรกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับ
0: ขณะที่แชมป์มวยรากหญ้าซีซั่น4ทั้ง6รุ่นนะคะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสในวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนั้นในเดือนมกราคมปีหน้าปี2570ยังจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย
1: นักปั่นจักรยานลู่ทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์โลกที่เซี่ยงไฮ้นะเตรียมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกครับพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบไปด้วย TJ จ่ายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมาและมะขาม10ตำรวจโทยืนยงเพชรชลัดเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานเพชรลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีผู้พันบีสว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทผู้จัดการทีมนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่14ตุลาคมนี้นักปั่นไทยมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนแล้ววันที่16ตุลาคมมีกำหนดลงแข่งขันรายการไทม์ไทเอาท์1กิโลเมตรโดยมีนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวซึ่งในวันนี้นักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิส

0: สหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าครับ
1: นับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยพร้อมเดินหน้าสู้ศึกใหญ่คราวนี้ค่ะเพื่อเป้าหมายจารึกสถิติใหม่ของชาติให้ได้ด้วยการคว้าไม่ต่ำกว่า27 เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่หางโจวเกมส์ไปติดตามความพร้อมของไทยเราจากรายงานค่ะ

0: นับถอยหลังสู่อีกหนึ่งมหกรรมกีฬารายการใหญ่ของทวีปเอเชียในศึกเอเชียนพาราเกมส์ซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาคนพิการที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากกีฬาพาราลิมปิกเกมส์โดยในอดีตใช้ชื่อว่ากีฬาเฟสปิกเกมค่ะแต่ว่าหลังจบครั้งสุดท้ายครั้งที่9ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2006ครั้งต่อมาในปี2010ในการแข่งขันที่เมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้มีมติเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมาเป็นเอเชียนพาราเกมส์เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์และชาติเจ้าภาพก็จะจัด2มหกรรมกีฬาต่อเนื่องกันค่ะดังนั้นคราวนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่5แล้วนะคะและเป็นประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยได้ส่งทัพพาราเข้าร่วมชิงชัยครบทุกครั้งค่ะและถือว่าผลงานดีติด1ใน7ของทำเนียบเหรียญรางวัลรวมตลอดการด้วยเริ่มจากกวางโจวที่จีนปี2010คว้ามาได้20เหรียญทอง34เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวม93เหรียญอยู่อันดับที่5ต่อมาอินชอนเกาหลีใต้ใน11เหรียญทอง25เหรียญเงิน47เหรียญทองแดงรวมได้93เหรียญอยู่อันดับที่6ของตารางจากนั้นมาจัดแข่งขันที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2018ทัพไทยช่วยกันคว้ามา23เหรียญทอง33เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงรวมได้มาทั้งหมด106เหรียญอยู่อันดับที่7และมาครั้งล่าสุดที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2022ผลงานมาสเตอร์พีซช่วยกันคว้ามาได้มากถึง27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด108เหรียญทีมไทยรั้งอันดับที่7ของตารางนอกจากนั้นยังทำลายสถิติได้ถึง18รายการจากกรีฑา14อีเวนต์และยิงปืนอีก4อีเวนต์ซึ่งจากผลงานสุดกระหึ่มถือว่าเป็นสถิติเหรียญทองสูงที่สุดของทีมชาติไทยนับตั้งแต่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วยสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ประเทศไทยยังคงเดินหน้าส่งทัพนักกีฬาทั้งรุ่นเก่ามากประสบการณ์บรรดาซูเปอร์สตาร์ดีกรีเหรียญรางวัลนานาชาติผสมผสานกับสายเลือดใหม่รวมทั้งหมด265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412ชีวิตเข้าร่วมชิงชัยครบทั้ง18ชนิดกีฬาที่บรรจุชิงเหรียญได้แก่ยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกลบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสเพื่อมุ่งหน้าจารึกอีกหนึ่งความสำเร็จให้กับประเทศไทยให้ได้กับเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า27เหรียญทองซึ่งเป็นสถิติเดิมจากหางโจวเกมส์แต่การประกาศเป้าหมายใหญ่ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมั่นใจในศักยภาพของทัพพาราไทยค่ะที่เก็บตัวฝึกซ้อมมานานนับปีและมีผลงานสร้างชื่อในเวทีนานาชาติมามากมายทั้งมหกรรมพาราลิมปิกเกมส์ชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งประกาศศักดาครั้งยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทยทวงเจ้าเหรียญทองกีฬาผู้พิการเบอร์หนึ่งของอาเซียนในศึกอาเซียนพาราเกมส์กลับมาได้อย่างภาคภูมิใจในรอบ11ปีที่รอคอยโดยทำได้มากถึง175เหรียญทองพร้อมกับมีการทำลายสถิติอาเซียนมากถึง47รายการด้วยเชื่อว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนที่เดินทางไปล่าฝันครั้งนี้นอกจากผลงานความสามารถแล้วยังแบกเอาความหวังของผู้คนทั้งชาติไปด้วยค่ะและพวกเขาต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติดังนั้นเราในฐานะกองเชียร์ร่วมส่งพลังใจครั้งสำคัญสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันสำหรับเอเชียนพาราเกมส์เวทีที่รวบรวมเอานักกีฬาพาราชั้นนำของเอเชียมาแข่งขันในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปจะจัดขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยฐานเจ้าภาพญี่ปุ่นยังคงยึดแนวคิดความยั่งยืนโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและสนามแข่งขันที่มีอยู่เดิมรวม19สนามนำโดยพานโนมามิซูโฮสเตเดียมซึ่งจะใช้เป็นสนามหลักในการจัดพิธีเปิดและปิดรวมถึงการแข่งขันกรีฑาอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาที่ชาวไทยจะได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพพาราแดนสยามเพื่อเดินหน้าสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยทั้งชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
1: Jazz Monomax ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลครับ บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า JS หรือ Jazz นะครับร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัท Mono Next จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยพร้อมลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนและรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลดร.โสรัตน์อศวภาประธานเจ้าที่บริหารแจ๊สกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้ง3องค์กรมาต่อยอดร่วมกันจึงมองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงทั้งคอนเทนต์ช่องทางการรับชมและกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับแฟนพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนบอลจากทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและสนุกไปกับการแข่งขันตลอดฤดูกาลครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแฟนบอลสามารถร่วมกิจกรรมและลุ้นรางวัลได้ง่ายขึ้นนะคะได้มีส่วนร่วมกับการเชียร์ทีมโปรดพร้อมลุ้นโชคค่ะผ่านการซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือว่าผ่านโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพร้อมโพสต์นะคะเพียงเลือกทีมโปรดก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รวมกว่า6,500,000 บาทในช่วงท้ายฤดูกาลค่ะนอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งซีซั่นนะคะซึ่งรางวัลประจำเดือนค่ะมูลค่ารวม4,000,000 บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคำสมาร์ททีวีขนาด100 นิ้วนะคะรถจักรยานยนต์และช่วงท้ายฤดูกาลมีมูลค่ารวมกว่า2,000,000 บาทด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1คือทองคำนะคะมูลค่า1,000,000 บาทรางวัลที่2 1 รางวัลด้วยกันค่ะก็จะมีนอกจากนั้นยังมีรถยนต์ Toyota นะคะมูลค่า 949,000 บาทค่ะแฟนๆสามารถร่วมสนุกด้วยการดาวน์โหลดแอปพร้อมโพสต์หรือว่าติดตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.monomax.me ค่ะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือ FC เหลือ10คนเปิดบ้านพลิกแซงชนะปัตตานี FC ไปสุดมัน3-2ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของซีซั่นการท่าเรือ FC เปิดบ้านที่แพสสเตเดียมเจอกับปัตตานี FC ค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้6นาทีเท่านั้นค่ะพีระดลฉ่ำรัศมีได้โอกาสยิงหน้ากรอบเขตโทษให้กับการท่าเรือค่ะขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1-0แต่ว่านาที28นะคะโนบุรุชิมูระทำฟาวค่ะโดนใบแดงโดนไล่ออกจากสนามค่ะเจ้าบ้านการท่าเรือเสียเปรียบเหลือ10คนส่วนครึ่งหลังนาที54ชองดาซินวาพังประตูให้ปัตตานีตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาที75อีกอร์เนเวสบ่งให้ปัตตานีนำเป็นครั้งแรกเลยค่ะ2-1ค่ะสำหรับทีมเยือนแต่ว่าเจ้าบ้านการท่าเรือก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะนาที79ธีรศักดิ์เผยพิมายสู่หน้าทีมชาติไทยค่ะพังสกอร์ให้การท่าเรือตามตีเสมอ 2-2 และจากนั้นในช่วงท้ายเกมนาที81นะคะมีประตูเกิดขึ้นค่ะเป็นจังหวะที่บรูโน่โมเรรานะคะหลุดเข้าไปที่กรอบเขตโทษก่อนจะยิงประตูชัยให้การท่าเรือแม้ว่าเกมวันนี้จะเหลือ10คนก็ตามแต่ว่าเอาชนะไปสุดมัน3-2เก็บชัยเกมที่3จากการลงเตะ4นัดค่ะส่วนปัตตานีอยู่อันดับที่12มีอยู่4คะแนน
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ด0-2พีทีประจวบ FC ชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1ศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 2-1ครับตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกครับอันดับ1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ4นัดมี10คะแนนอันดับ2อุทัยธานี FC อันดับ3ทรูแบงคอกยูไนเต็ดอันดับ4พีทีประจวบ FC และอันดับ5การท่าเรือครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะลิเวอร์พูลที่เหลือ10คน3-0ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้แอนโดนีอีราวร่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเลือกแกนหลักเป็นแบดลีย์บาโคล่าฟอเรนเวียสวิกตอร์มูนอสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์วอร์จิลฟานไดค์และอลิซงครับส่วนเอนโซ่มาเรสกาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ใช้กำลังสำคัญองตวนเซเมนโยเอลิอตแอนเดอร์สันเอนโซ่เฟอร์นันเดสรูเบนดิอาสสังลิเวอร์พูลโดนใบเหลืองที่2ถูกไล่ออกสนามครับเจ้าถิ่นเหลือ10คนหลังจากนั้นก็แมนอยู่อันดับที่9ครับชนะนัดนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาคว้าชัยในพรีเมียร์ลีกถึงถิ่นแอนฟิลด์

0: นะเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันครับ
1: ค่ะสำหรับผลอีก2คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ Hull City เสมอเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2และ Crystal Palace เอาชนะ Forest ไป3ประตูต่อ1ค่ะอัปเดตหัวตารางตอนนี้นะคะ Manchester City 6นัดมี18คะแนนเต็มเลยค่ะที่2เป็น Arsenal ค่ะ6นัดมี15คะแนนอันดับ3 Brighton 13คะแนนส่วนที่4 Brentford อันดับ5 Everton แล้วก็อันดับ6 Chelsea นะคะลงสนามไป6นัดมี10คะแนนเท่ากันแต่ว่าต่างที่ผลประตูได้เสียค่ะยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะผลงานของเลโอนีลเมสซี่กับหลุยส์โซเรสทำไปคนละ2ประตูช่วยต้นสังกัดอินเตอร์ไมอามี่เอาชนะดีซียูไนเต็ดไป4ประตูต่อ0ค่ะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะอินเตอร์ไมอามี่เล่นที่บ้านของตัวเองนะคะเจอกับดีซียูไนเต็ดค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้3นาทีโจมานโบเตรัมผ่านบอลให้กับหลุยส์โซเรสค่ะพังประตูให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0จากนั้นนาที39หลุยส์โซเรสจอมเก่าวัย39ปีกองหน้าจากอุรุกวัยบวกลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้ค่ะอินเตอร์ไมอามี่นำห่าง2ประตูต่อ0ไปแล้วค่ะโอ้ยิงมุมแคบแล้วก็ได้โอกาสค่ะแปรหน้าตะข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะนำไป 2-0 แล้วนะคะสำหรับเจ้าถิ่นจากนั้นครึ่งหลังนาที47ลุยส์โซเรสจ่ายบอลให้กับเลโอนีล เมสซี่ค่ะเพื่อนร่วมรุ่นเลยนะคะ39ปีเท่ากันค่ะกลับไปลงเล่นนัดอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4วันที่แล้วแล้วก็มายิงให้กับต้นสังกัดอินเตอร์ไมอามี่ค่ะนำห่างเป็น 3-0 ค่ะโอ้ตวัดยิงสุดสวยลูกนี้จากนั้นนาที60โรดริโกเดปอลผ่านบอลให้เมสซี่บวกลูกที่2ของตัวเองค่ะทำให้เมสซี่ตอนนี้นำดาวซันโวลีกนะคะทำไปแล้ว23ประตูแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไปขาดลอย 4-0 เตะไป28นัดมีอยู่49คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่2สายตะวันออกค่ะส่วนทีมนำเป็นแนชวิลล์ค่ะมีอยู่63คะแนนอินเตอร์ไมอามี่หยุดสถิติไม่ชนะใครไว้ที่5นัดรวดนะคะแล้วก็โค้ชคนใหม่ของทีมคริสเตียนคิรีกอนซาเลสพาทีมชนะในลีกครั้งแรกได้แล้วค่ะตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อกลางเดือนกันยายน
0: ไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเอลเช่เสมอกับเซลตา0ประตูต่อ0เรอัลโซดัดชนะคาราโคลุญญา3ประตูต่อ2เรอัลเบติสชนะโอซาซูน่า5ประตูต่อ2บราซิ่งซันตาแดร์เสมอกับบาเลนเซีย2ประตูต่อ2ครับผลฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีครับโคโมเสมอโรม่า0ประตูต่อ0เลเช่แพ้โบโลญญา1ประตูต่อ2ครับลาซิโอชนะมอนซ่า3ประตูต่อ1ซาซัวโลเสมอเอซีมิลาน1ประตูต่อ1และกาญารีเสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1ครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐค่ะคู่ระหว่าง Vancouver Whitecaps ที่แม้ว่าจะเหลือ10คนนะคะแต่ว่าเสมอกับ Los Angeles FC ไป1ประตูต่อ1ค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมช่วงทำไมวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงน้ำท่วมนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุล

0: และดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกและทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นต่างพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของประกันภัยครับและแน่นอนครับรัฐบาลได้มีการจัดตั้งนะครับเรื่องของระบบประกันภัยแห่งชาติขึ้นมานะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทำประกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันเรื่องของอุทกภัยนะครับหรือว่าประกันอื่นๆทำให้ตอนนี้นะครับมีการถูกพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาในสังคมนะครับทำไมพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องทำประกันและการทำประกันที่รัฐบาลได้ทำกำหนดไว้ที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลดีกับพวกเราอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.นะครับท่านอาภากรปานเลิศนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ต้องขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณนายเกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคุณณวัศกรว
0: ัน
3: นี้เราโชคดีมาก
0: ยังไงฮะ
3: เพราะหลังจากได้พูดคุยกันเบื้องต้นเรารู้ว่าท่านรองเนี่ยเป็น the man behind เป็นคนอยู่เบื้องหลังคนหนึ่ง
0: เรื่อง
3: โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: โอ้ที่เพิ่งประกาศไป1ตุลาคมที่ผ่านมา
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เราถามไป25ทีตอบได้หมดทุกข้อท่านรองครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลใช้งบประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับหลายคนก็บอกโอ้ดีจังเลย
0: ครับ
3: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันมีนอกมีในอะไรหรือเปล่า
0: ตั้งคำถาม
3: เพิ่งเริ่ม1ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้12ตุลาคม
0: ครับ
3: ทุกคนบอกเมื่อไหร่จะได้จ่ายเมื่อไหร่จะได้จ่ายปรากฏว่าท่านรองบอกว่าจ่ายไปแล้ว
2: จ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับจ่ายที่ลำพูนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาน
0: ี่ครับครับ
2: จ่ายทั้งเรื่องของที่พักอาศัย
0: ครับ
2: แล้วก็จ่ายของเรื่องที่ของการเสียชีวิตด้วย
0: ครับ
2: นะครับที่พักอาศัยเนี่ยจ่ายเบื้องต้นเลยนะครับมีน้ำเข้ามาในบ้านเนี่ยจ่ายเลย 10,000 บาทต่อหลังค่าเรือน
3: จ่ายทันทีเลย
2: จ่ายทันที
3: ไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรวุ่นวายเหมือนสมัยอดีตแล้วสมัยอดีตต้องถ่ายรูปต้องส่งไปต้องไปตรวจต้องโน่นนี่นั่น
2: อันนี้ประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศเขตสาธารณภัยนะครับ
3: อันนี้คือที่เชียงใหม
2: ่ที่ลำพูน
3: ที่ลำพูน
2: แล้วก็มีน้ำเข้าบ้านมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ่ายรูปคือเคมเนี่ยง่ายมาก
0: คร
2: ับเพราะว่าเคมออนไลน
0: ์
2: เขียนชื่อเข้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ส่งรูปนะครับได้รับของเลย
3: แล้วได้เงินหมื่นบาทโอนเลยเข้าพร้อมเพย์ถูกไหมคร
2: ับ ใช่ครับเข้าพร้อมเพย์เลย
3: กี่หลังคาเรือนที่ได้ตรงนี
2: ้225หลังคาเรือน
3: นี่ที่ลำพูน
2: ที่ลำพูนที่เดียวครับ
3: ที่เดียวตอนนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่
2: เด
3: ีย
2: ว
3: แต่เป็นการที่จะบอกว่าถึงแม้รัฐบาลจะประกาศ1ตุลาคมคุณน
0: ร
3: ัศกรประกาศแล้วเราก็ไม่รู้ว่าประกาศแล้วจริงหรือเปล่
0: าจะได้ไหม
3: ยังไงวันพุธที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล
2: ้
3: ว
2: ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตที่เชียงใหม
0: ่ครับ
2: ครับก็ลงก็เคมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าทายาทมีหลายคนตกลงจะจ่ายให้ใครอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันแล้วก็จ่ายให้กับคนนั้นนะครับ2ล้านบาท
3: เสียชีวิตสูงสุด2ล้านบาทครับนะคร
2: ับ ให้2ล้านเลยครับอัตราเดียวเลย
3: อัตราเดียวแต่ว่า
2: ถ้าเสียชีวิตนี่ให้2ล้านเลยถ้าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยให้ 200,000 ครับ
3: ทุพพลภาพคือพิการ200,000ชีวิต2ล้านก็กอกแล้วก็ได้เลยแต่ต้องประกาศภัยพิบัติ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในฐานะที่ท่านรองเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสันบอกว่าเป็นคีย์แมนหลักในเรื่องของการทำประกันอันนี้เลยอยากจะให้ท่านได้รีวิวสั้นๆนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันจะครอบคลุมอะไรบ้างครับสำหรับประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำในรอบนี
2: ้อันดับแรกเนี่ยเขตที่จะได้รับความคุ้มครองนะครับต้องประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้
0: อง
2: นะครับภัยที่ได้รับความคุ้มครองสามภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวลมพายุ
0: สามอย่าง
2: คุ้มครองต่อหลังคาเรือนละไม่เกิน100,000 บาท นะครับหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทการจ่ายนะครับการจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายเป็น2ส่วนด้วยกันเราเรียกส่วนแรกเนี่ยเมื่อน้ำเพื่อน้ำเข้าบ้านเมื่อมีลมพายุทำให้หลังคาเปิดเสียหายนะครับหรือ
0: แผ่นดินไหว
2: ข้างฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้รับความเสียหาย
2: ถ้าน้ำท่วมจ่ายเลย 10,000 นะครับถ้าแผ่นดินไหวกับลมพายุจ่ายเลย 5,000 นะครับถ้าเห็นว่าความคุ้มครองอันเนี้ยยังไม่พ
0: อ
2: ก็เคลมต่อนะครับเคลมต่อได้ถึงแสนบาทนะครับ
0: ครับตามความเสียหาย
3: ตอนเคลมต
0: ่
3: อยากไหมครับใช้หลักฐานใช้รูปถ่ายอะไรยังไงเพราะมันช่องว่างเยอะนะระหว่างหมื่นกับแสนดูน้ำท่วมเนี่ยหรืออยากลมพัดเนี่ย 5,000 ถึงแสนเน
0: ี่
3: ยตรงนี้ต้องใช้อะไรยังไงครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยสามภัยเนี่ยคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองโครงสร้างของบ้าน
3: โครงสร้าง
2: ของบ้านและสิ่งติดตั้งตึงตาเฟอร์นิเจอร์บิวอินอันนี้คุ้มครองแต่เฟอร์นิเจอร์ลอยอยู่เนี่ยอันนี้ไม่คุ้มครอง
3: ตู้เย็นไม่คุ้มครอง
2: ตู้เย็นไม่คุ้มครองทีวีไม่คุ้มครอง
3: แอร์
2: ไม่คุ้มครอง
3: อ้าวแต่แอร์ติดนะแอร์ติดนะ
0: ม
3: ัน
0: ต้องยังไง
2: มันมีส่วนข้างนอกด้วยส่วนข้างในด้วยนะครับอันนี้เราจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราจะทำคู่มือตีความมันมีแนวปฏิบัติให้มันชัดเจนแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศน
3: ี่
2: นะครับ
3: ขออนุญาตให้ท่านรองอธิบายด้วยวาจาชัดๆนี่ในบ้านตัวบ้านหล
2: ัง
3: คาหลังเคออะไรที
2: ่
3: ติดแน่นๆรั้ว
2: รวมสายพงสายไฟอะไรเนี่ย
3: เฟอร์นิเจอร์ที่ยึดแน่นกับบ้านแต่อะไรที่ลอยตัว
2: ไม่เอา
3: เก้าอี้พัดลมโทรทัศน์แอร์นี่ก็ไม่รวมเพราะมันมีส่วนที่เคลื่อนได้อยู่ข้างนอก
2: ใช่ครับ
3: พวกนี้ถ้าเสียหายนี่จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินแสนหนึ่ง
2: จ่ายตามจริงไม่เกินแสนหนึ่งคือภาคธุรกิจเนี่ยเขามี AI นะครับตอนที่จะเคลมเนี่ยเราก็ถ่ายรูปบ้านถ้าเผื่อจริงๆแล้วถ่ายรูปบ้าน AI มันฉลาดนะ
3: ครับ
2: ถ่ายฝาบ้านสี่ฝาเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถเอามารวมกันแล้วสามารถที่จะประเมินความเสียหายได้เลยนะครับเขาก็จะดูว่าไอ้บ้านนี้ทำด้วยไม
3: ้
2: ทำด้วยปูนแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็มันวัดพื้นที่ได้ด้วยนะครับขนาดของพื้นที่5x5 5x10 5x20 เนี่ยมันทำได้แล้วมันก็จะประเมินพวกเนี้ยมันเอามาประเมินความเสียหายรวมทั้งเรื่องของระยะเวลาที่ท่วม3วันท่วม4วันท่วม5วันเนี่ยนะครับมันก็จะประเมินทั้งหมดแล้วก็จะออกเป็นความเสียหายแล้วก็แจ้งให้กับประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายตอนนี้มันเหมือนกับการคัดกรองถ้ายอมรับก็จ่ายเลยถ้ายังไม่ยอมรับอ้าวทำไมถึงไม่ยอมรับล่ะก็มานั่งพูดคุยมันก็จะเหลือน้อยครับ
3: แปลว่าสิ่งที่ได้แน่ๆคือการจ่ายเงินคุณรัศกรอ่านข่าวรายงานอยู่คงจะรู้แล้วว่าเนี่ยถ้าไปผ่านขั้นตอนของรัฐเนี่ยบางภาคที่น้ำท่วมบางจังหวัดเนี่ยยังจ่ายกันไม่ครบเลยยังพิสูจน์แต่ว่ากรณีนี้นี่จ่ายเลยยังลำพูนใช้เวลากี่วันท่านรอง
2: ไม่เกิน15 วัน
3: ไม่เกินแต่นี้เร็วมากนี่เพราะประกาศวันที่1แล้วนี่ถ้าเราบอกวันพุธที่แล้วจ่ายแล้วเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเลยนะ
2: ครับแต่ตอนนี้มันเป็นรายแรกแต่ตอนนี้โดยหลักการเนี่ยถ้าเผื่อมันเกิดหลายๆที่เนี่ยคนจำนวนเยอะเนี่ยเราก็สัญญาไว้ว่าเราจะจ่ายไม่เกิน15 วัน
3: ครับท
2: ี
3: นี้ถ้าความ
2: แสนเนี่ยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างน้
3: อ
2: ยนะครับบ้านโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประมาณอย่างไร
3: เพราะส่วนใหญ่ที่เสียหายเป็นเสียหายที่มันไม่ติดตึงตาอะไรนี่ใช่ไหม
2: ใช่
3: แอร์ที่มันเคลื่อนที่พื้นนี่ถือว่าเป็นเส้น
2: ไม้ของ
3: ทีนี้ถ้าอย่างคุณนวัชกรซึ่งเชื่อว่าจะมีหลายคนแบบคุณ

0: ออถ้ามีบ้านก็ซื้อประกันเองแหละหรือบางทีผ่อนก็โดนบังคับให้ซื้อประกัน
1: ใช่ครับ
0: มันมีประกันสองประกันเราจะได้สองต่อเลยไหมครับ
1: ใช่
2: ได้ความคุ้มครองมีซื้อไว้กี่ฉบับได้รับความคุ้มครองหมดเพียงแต่บอกว่าโดยหลักของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเราจะชดใช้ตามความเสียหายแท้จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มวงเงินไปเรื่อยรัฐ 100,000 ตัวเองซื้อไว้ 20,000 ก็กลายเป็น 120,000 130,000 140,000 แต่ตอนนี้เงื่อนไขความคุ้มครองในแต่ละกรมธรรม์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่รัฐซื้อให้เนี่ยมันต้องประกาศเขตภัยพิบัติมันถึงจะได้แต่ส่วนของประชาชนที่ซื้ออย่างเช่นซื้อประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยน้ำเข้าบ้านคุ้มครองเลยภัยธรรมชาติมาคุ้มครองเลย
0: ไม่ต้องมีการประกัน
2: นี้ไปคุ้มครองในสิ่งที่อีกกรมธรรม์หนึ่งไม่ได้คุ้มครองอย่างเช่นส่วนที่ตัวเองซื้อไว้เนี่ยมันคุ้มครองทั้งโครงสร้างและก็คุ้มครองทั้ง
0: เฟอร์นิเจอร์
2: เฟอร์นิเจอร์เราก็ไปคุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ซะนะครับส่วนที่ความเสียหายของตัวบ้านสิ่งติดตั้งติดตาก็ไปใช้ของรัฐบาลนะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมติน้ำท่วมในจังหวัดในกรุงเทพกรุงเทพประกาศภัยพิบัติ
2: ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์ผมเสียหายนะผมมีวงเงินอยู่ 50,000
2: คร
0: ับอันนี้รัฐบาลไม่คุ้มครองแน
2: ่
0: ผมไปเคลมกับเอกชนเอา 50,000 มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ผม
2: ใช่ครับ
0: แล้วผมก็มาเคลมกับรัฐบาลสมมติว่าเสียหาย 80,000 ก็ 80,000 ไอ้สิ่งโครงสร้างทั้งหลาย
2: ครับใช่ครับใช
0: ่
2: คร
0: ับอันนี้ทำได้
2: ใช่ครับแล้วก็ส่วนถ้าเผื่อมันเหลือแล้วมาทับซ้อนกันมันคือการเพิ่มวงเงินมันคือการเพิ่มวงเงินจากแสนกลายเป็นแสน 10,000 แสน 20,000 นะครับ
0: ที่ว่ารัฐบาลคุ้มครองอยู่แสนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรามีวงเงินกับเอกชนอยู
2: ่
0: เราอาจจะได้เกินจากแสน
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้จากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ฟังดูแล้วว่าถ้ารัฐบาลจะจ่ายเนี่ยจะต้องมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่ที่ผ่านมาอาจารย์เราก็นานๆครั้งนึงนะจะได้ยินการประกาศเขตภัยพิบัติแค่นั้นเองจริงๆแล้วมีการประกาศภัยพิบัติ
2: ปีนึงเนี่ยพันกว่าครั้งนะครับของเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติ
1: ต่อปีเนี่ยนะ
2: ต่อปีเนี่ยครับ
1: อืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัตินั้นนะ
2: ผมก็ไม่รู้ตอนที่ไปเอาข้อมูลจากทางป
1: ภ.
2: นะครับที่จะเอามาคำนวณเบี้ยประกันภัยเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อปีนึงมีประกาศพันกว่าครั้งนะครับ
0: นี่เพราะเห็นข้อมูลเพราะฉะนั้นก็จะมีคนรับประโยชน์ตรงนี้เยอะละอันนั้นเรื่องบ้านเรื่องสิ่งก่อสร้าง
2: แล้ว
0: เอาทีนี้เรื่องชีวิตน้ำท่วมมาเราบาดเจ็บเรามีคนเสียชีวิตการเคลมถ้ามีประกันชีวิตกับบริษัทเอกชนก็ทำแบบเดียวกันถูกไหมครับ
2: ก็อันนั้นได้คือชีวิตเนี่ยไม่ตีมูลค่าไม่ได
0: ้แปลว่าสรุปสั้นๆว่าถ้าบาดเจ็บจากภัยพิบัติ
2: อ
0: ันนี้รัฐบาลไม่ได้ช่วยแต่ถ้าคุณทำบริษัททำประกันกับเอกชนคุณ
1: ได
0: ้แต่ถ้าพิการก็รับทั้งสองที่รับทั้งเอกชนรับทั้งรัฐบาล
1: ครับ
0: ถ้าเสียชีวิตก็รับทั้งสองที
2: ่ครับรักษาพยาบาลรัฐมีกลไกช่วยเหลืออยู่แล้วก็คือสปสช.
0: ครับ
2: ครับผมไอ้ตรงนั้นรัฐก็ไม่ต้องซื้อเพราะมีกลไกในการดูแลประชาชนอยู่แล้ว
0: เพราะนั้นจะมีแค่สามภัยจากลมภัยจากน้ำภัยจากแผ่นดินไหว
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: พืชผลการเกษตรคุณรัศกรก็อ่านข่าวตลอด
1: เมืองเกษตรครับเมืองไทยเวลาน้ำท่วมครั้งเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะอันนี้รัฐบาลให้การคุ้มครองด้วยไหมครับในการทำประกันรอบนี
2: ้อันนี้ไม่ได้คุ้มครองอันนี้คุ้มครองเฉพาะที่พักอาศัยนะครับระเบียบกระทรวงการคลังมีการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วนะครับบางปีก็ทั้งเรื่องของระเบียบที่ให้การช่วยเหลือรัฐบาลก็ทำประกันภัยข้าวนาปีอะไรพวกนั้นอยู่ด้วยนะครับ
0: อันนั้นเป็นเงินอีกก้อน
2: เป็นเงินอีกก้อน
0: ในมุมของคนทำกันบ้านตรงนี้ผมถามท่านรองเลขาตรงๆรัฐบาลจ่ายปีละ 15,500 ล้านบาทแบบปีหน้าก็อีกทีใช่ไหมครับมันคุ้มไหมครับกับตัวเลขที่รัฐบาลจะไปชดเชยให้แต่ละปีเนี่ยท่านรองต้องเห็นตัวเลขแล้วแหละต้องบอกกับผมตรงๆว่ามันคุ้มนะรัฐบาลใช้เงินก้อนนี้หรือมันไม่คุ้ม
2: คือโดยหลักเนี่ยนะครับการเกิดภัยในประเทศไทยมันขึ้นลง
0: ครับ
2: บางปีก็จ่าย 40,000
0: ล้าน
2: ใช่ครับ
0: รัฐบาล
2: บางปีก็จ่าย 2,000 บางปีก็จ่าย 10,000 มันขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงตลอดเลยแต่นี่ประกันภัยมาเนี่ยทำให้มันเรียบทำให้อยู่ในค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ย
2: นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ตรงนี้คือผมน่ะหวั่นอยู่ตอนที่ทำ
0: เรียบตัวเลขใหม
2: ่คือผมเสนอตัวเลขทางภาคธุรกิจเสนอตัวเลขมา 15,500
0: ครับ
2: 15,500 ล้านปรากฏว่าถ้าปีนี้

0: เกิดเกิดความเสียหายแค่7,000ล้านผมโดนด่าแล้วกำหนดเบี้ยได้ยังไงไม่ให้ให้เอกชนเขากำไรตั้งครึ่งนึง
1: ในมุมกับกัน
0: ในมุมกับกัน
1: ถ้าคุณบอกว่า 30,000 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคปภ.นี่สุดยอดเลยฉลาดมาก
0: แล้วบริษัทประกันภัยจะไหวไหมนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่โดยหลักประกันภัยเนี่ยเราอาศัยค่าเฉลี่ยตอนเราทำเบี้ยเราต้องรู้ว่าไอ้เหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกปีเนี่ยมีประมาณเท่าไหร
2: ่ครับ
0: 2ปีครั้งมีประมาณเท่าไหร่มีความเสี่ยงอย่างไรโอกาสที่จะเกิดเหตุไอ้ประเภท25ปีครั้งมีโอกาสยังไงอันนี้คือหลักวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
2: คร
0: ับ เราก็รวมความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นเบี้ยประกันภัย
1: อันนี้ท่านลองดูข้อมูลย้อนหลังไปกี่ปีครับ
0: ประมาณ10กว่าปี
1: 10กว่าปี
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วว่าประมาณเนี้ย 15,500 ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเลขที
0: ่เป็นค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ย
2: ครับ
1: ทีนี้รัฐบาลที่คุมในแน่คือจ่ายได้เร็วไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องโดนประชาชนด่าว่าทำไมไม่จ่ายสักทีอะไรโน่นนี่นั่นอันนี้เร็วแน่แล้วก็โอกาสที่จะรัฐบาลจะเรียกว่าจ่ายเยอะกว่าจริงก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเป็นค่าเฉลี่ย
0: อันนี้ก็เป็นการบริหารเงินงบประมาณของรัฐบาลจ่าย 15,000 ล้านแต่วงเงินที่จะคุ้มครองคือ 75,000 ล้านนะครับก็คือมันขยับสูงขึ้นไปได้แต่ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ทำประกันภัยมาก็คือมีเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องไปหามาจ่าย
1: อ๋อแต่มีแคปไว้ที่ 75,000 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ยังไงรวมทั้งหมดต้องไม่เกินตรงน
0: ี้ต้องไม่เกิน
1: แล้วถ้ามันเกินอ่ะ
0: ถ้ามันเกินก็รีสเตทได้ก็คือซื้อประกันภัยเพิ่มได้นะครับ
1: ทีนี้
0: พอใกล้ๆแล้วก็เนี่ยอาจจะซื้อประกันภัยเพิ่มได
1: ้คุณวัศกรสงสัยเหมือนผมมั้ยผมเนี่ยไม่ใช่คนประกันภัยน
2: ะ
1: ไม่ใช่คนประกันภัยผมก็เอ๊ะถ้ารัฐบาลซื้อแล้วคุ้ม
2: ครับ
1: รัฐบาลจ่าย 15,500 ล้านแล้วคุ้มดูแลประชาชนได้ดีจ่ายเงินได้เร็วคนได้รับอันโน่นนี้นั่นแล้วบริษัทประกันภัยมันคุ้มยังไงเพราะถ้ามีคนหนึ่งคุ้มคนหนึ่งต้องไม่คุ้ม
2: ใช่
1: บริษัทประกันภัยควรจะขาดทุนถูกไหมคร
2: ับ คร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยเรามองระยะยาวเรามองการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับไม่ต้องเลี้ยงคนแล้วก็รัฐก็บอกว่ารัฐน่าจะทำประกันภัยอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับในหลายปีเนี่ยในแต่ละปีมันจะมีทั้งกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนแต่พอมันระยะยาวเนี่ยมันก็จะสามารถบริหารตัวเงินตัวนี้ได้เอกชนได้รับเงินเข้าไปเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้จ่ายเขาก็เอาไปลงทุนได
2: ้
0: นะครับมีผลตอบแทนขึ้นมานะครับพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายก็ดึงเงินตัวนั้นมาจ่ายนะครับฉะนั้นในการบริหารระยะยาวเนี่ยภาคเอกชนก็พอที่จะอยู่ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ประกันแบบนี้ผมเข้าใจว่าบริษัทประกันที่อยู่ในเมืองไทยที่บอกคปภ.เป็นคนจัดสรรตามกำลังความสามารถตามเรตติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้รับไว้เองทั้งหมดถูกไหมครับเขาไปประกันต่อกับต่างประเทศอีก
0: จำสัดส่วนตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าบริษัทประกันภัยของไทยเนี่ยค่อนข้างเล็ก
1: ครับ
2: ครับ
0: กำลังที่จะจ่ายถึง 75,000 ล้านเนี่ย
1: ไม่มี
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งส่วนที่เกินกำลังเขาเนี่ยไปประกันภัยต่อในต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยโครงการนี้มี11บริษัทประกันภัยของไทยรับประกันภัยไว้และเขาก็จะประเมินแต่ละบริษัทก็จะประเมินว่าตัวเองเนี่ยจะรับในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วมีกำลังที่จะส่งต่อมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงในต่างประเทศที่จะส่งต่อออกไปได้เท่าไหร่เองจะจ่ายได
2: ้
0: นะครับอันนี้ก็ต้องบริหาร
1: คืออันนี้ตัวเลขชัดเจนยัง
0: 75,000 ล้านเนี่ยส่งต่อไปสัก 70,000 บ้างครับ
1: 70,000
0: ครับ
1: แปลว่าบริษัทในไทยรับไว้ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณ 5,000
1: 5,000 ที่เหลือ 70,000 ก็อยู่ต่างประเทศแปลว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วต้องจ่ายเนี่ยเงินบางส่วนก็มาจากต่างประเทศแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ในหลักประกันเนี่ยเวลาเราส่งต่อไปเยอะๆกำไรที่บริษัทในประเทศควรจะได้มันก็น้อยลง
0: มันก็น้อยลง
1: ระยะยาวเนี่ยบริษัทไทยถ้าเข้มแข็งขึ้นถือไว้เองมากขึ้นก็จะมีกำไรมากขึ้น
0: ใช่
1: ตรงนี้ระยะยาวการปฏิบัติจะเป็นไงจะปล่อยให้เอกชนบริหารหรือคปภ.จะเข้ามาจัดการมีหน่วยพิเศษขึ้นมาบริหารจัดการตรงนี้
0: จริงๆจริงๆถ้าในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืน
2: ครับ
0: เราควรที่จะมีกองทุนใหญ
2: ่
0: ๆหรือบริษัทประกันภัยใหญ
2: ่ๆครับ
0: ที่มันมีcapacity เยอะๆที่จะรับบริหารความเสี่ยงตรงนี
2: ้
0: แทนต่างประเทศนะครับเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยพอมี capacity เยอะเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งต่อภัยของเราไปแชร์กับต่างประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศมาแชร์ในบ้านเรานะครับจากนั้นมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอ้ที่เราจะส่ง

0: ออกอย่างเดียวเนี่ยเราก็รับเข้ามาได
1: ้
0: นะครับเราก็ก็เรียกแลกกันไปแลกกันมานะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็โดยรวมเนี่ยพอมีบริษัทอย่างนี้หรือกองทุนใหญ่ๆอย่างนี้ที่รับประกันเนี่ยมันจะทำให้เราคอนโทรลเบี้ยภายในประเทศได้ไม่ใช่บอกว่าปีนี้ 15,500 ล้านพอไปเกิดเหตุตูมใหญ่ๆเขา
2: จะต่างประเทศเขาจะขอ
0: ต่างประเทศใช่ครับ
1: ใช่
0: ใช่
2: ไหมสมมติว่าปีนี้ 15,000 ล้านจ่ายไปแล
1: ้
2: วแต่ภัยพิบัติเยอะเหลือเกินสุดท้ายสระตะจ่าย 3-40,000 ล้านเนี่ยบริษัทที่รับประกันต่อต่างประเทศเขาต้องบอกไม่ได้แล้วผมขอขึ้นเบี้ย
0: ใช่คร
2: ับพอขอขึ้นเบี้ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอันนี้เป็นต้นถ้าเกิดเรามีบริษัทอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเข้าใจว่าท่านรองวางแผนไว้แล้วถูกไหม
0: ก็วางโครงสร้างไว้แล้วครับก็ใช้เวลาอีกเป็นปีสองปี
2: บริษัทแบบนี้เป็นเอกชนล้วนหรือรัฐบาลต้องไปถือหุ้นด้วยครับ
0: รัฐบาลน่าจะต้องถือหุ้นใหญ
2: ่ถือหุ้นใหญ่ครับ
0: แต่ไม่อยากให้ไปถึงเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรอย่าง
2: เพื่อความคล่องตัว
0: ใช่ครับ
2: รัฐบาลถือหุ้นใหญ่มีบริษัทประกันมาช่วยกันถือ
0: ใช่ครับ
2: แล้วบริหารจัดการเงินในหมื่นกว่าล้านต่อปีเนี่ยให้ดี
0: หามืออาชีพมาบริหารนักวิชาการหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง

0: ขาน้ำพาไปหมด
1: ไปหมดเลย
0: นะครับหาว่าซื้อบัตรเด็กนะครับเข้าไปสอบถามเขาจะไปกวาดกรมธรรม์ที่อยู่ในบริษัททำประกันชีวิตทำประกันวินาศภัยเอามาแสดงว่าทำประกันภัยอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกต้อง
1: หาให้เจอก่อน
0: หาให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ดูที่มันมีความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยประกันภัยที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมก็จะมีประกันรถยนต
1: ์
0: ก็ต้องเป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งหรือประกันรถยนต์ประเภทอื่นที่มีที่ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมไว
1: ้
0: นะครับประเภทหนึ่งเนี่ยคุ้มครองแน
1: ่
0: ๆถ้าเป็นประเภทสองก็ต้องไปดูว่าซื้อเอกสารแนบท้ายคุ้มครองน้ำท่วมไว้หรือเปล่าหรือประเภทสามสองพัดสามพัดพวกนี้ต้องไปดูว่ามีความคุ้มครองน้ำท่วมไหมถ้ามีความคุ้มครองน้ำท่วมแจ้งบริษัทเลย
2: แต่ถ้าดูไม่เป็นงงๆก็ติดต่อที่คปภ.
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: OIOIC นะครับ OICC OIC
0: Connect
2: เป็นไลน์แอดนะแอด OIC Connect ครับต่อได้มีฮอตไลน์ด้วยถูกไหมครับ
0: มีฮอตไลน์1186
2: 186ถ้ามีหาประกันก่อนถ้าหาประกันไม่เจอโทรมาได้
0: ใช่ครับ
2: มีประกันแล้วไม่รู้ว่าตกลงคุ้มครองแค่ไหนโดนบริษัทประกันหลอกหรือเปล่าติดต่อได้
0: ใช่พูดคุยได
2: ้พูดคุยได
0: ้หรือจะคุยกับ AI ก็ได
1: ้
0: คุยกับคนก็ได
1: ้
0: นะครับ
2: อันนั้นน่าสนใจเห็นแล้วว่าวันนี้โครงการประกันภัยแห่งชาติที่รัฐบาลทำเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็มีที่ไปที่มาที่ชัดเจนที่ท่านรองบอกแต่ว่ายังต้องพัฒนาไปต่อ
0: ใช่ครับ
2: นะครับถ้าทำได้ดีก็จะยั่งยืน
0: ครับ
2: นะแต่ว่าก็ยังบอกแค่สามภัยนะภัยลมภัยน้ำภัยแผ่นดินไหวที่เหลือเนี่ยต้องดูแลตัวเองหน่อยในเรื่องประกันภัยไม่งั้นลำบาก
0: คร
1: ับก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของประกันภัยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีการทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้ต้องบอกว่าเห็นผลแล้วครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้ประสบกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรเสียนะครับแม้ว่าทางรัฐบาลได้มีการทำประกันให้กับเราแต่ถ้าใครพอมีกำลังการทำประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยให้กับตัวเองก็ถือว่ายังเป็นสิ่งสำคัญอยู่นั่นเองนะครับเพื่อเมื่อเกิดภัยแล้วท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.นะครับท่านอาภากรปานเลิศนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what
2: now.กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: อยู่ไหนพวกแกนี่แย่จริง
4: โอ้จาน
3: ตามมาทวงมาคูเดี๋ยวนี
4: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
5: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
4: แกว่าจานจะรอดไหม

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟ

0: ที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยง

และมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันซันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมภูมิเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักย

ศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้จากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าห่วงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตภาคใต้จากงานวิจัยสู่กลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อ
ต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สาย

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจกันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนันแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัติวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัด

รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโยกกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณ
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะกับดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคุยถึงข่าวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในพื้นที่จันทบุรีก่อนหน้านี้ค่ะที่ว่าฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมก็ได้เกิดน้ำท่วมในหลายๆภาคตอนอ่อนเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วและตอนนี้จันทบุรีสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วในวันนี้เราจะมาคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะนั่นก็คือตำรวจนั่นเองค่ะและผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะพลตำรวจตีธราเทพตูพาณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะผู้การอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้ว่าก่อนหน้านี้จันทบุรีบ้านเราก็น้ำท่วมนะก็คือบางแห่งไม่ท่วมแต่บางที่ก็ท่วมก็คือเกิดน้ำขังแน่นอนแหละว่าตำรวจจะต้องไปช่วยเหลือประชาชนขอทราบก่อนเลยค่ะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดคะต่อประชาชน
2: ก็ได้รับผลกระทบมากนะครับจันทบุรีมี10อำเภอนะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบไป9อำเภอนะครับยกเว้นอำเภอสอยดาวที่เดียวที่ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับก็37ตำบล นะครับถ้าเป็นครัวเรือนก็หลายพันครัวเรือนอยู่นะครับแล้วก็รวมยอดผู้เสียหายเนี่ยก็ประมาณ 20,000 กว่านะครับในจำนวนนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเป็นพระสงฆ์หนึ่งรูปแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยไปหาปลานะครับแล้วก็เรือล่มนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีก1รายซึ่งขณะนี้เข้าวันที่10แล้วยังหาตัวไม่พบเลยนะครับ
0: คุณยาย
2: ค
0: ุ
2: ณยาย
0: คร ับ
2: ค
0: ุ
2: ณยายาครับคุณยายาอย่างหาตัวไม่พบครับ
0: 10วันแล้วก็ตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมเลยแรกๆเลยใช่ไหม
2: ตั้งแต่วันที่27กันยายนครับแล้วก็เป็นผลกระทบจากการที่สูญเสียนะครับก็มีเกษตรกรท่านหนึ่งท่านรับกับผลกระทบครั้งนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยปลูกทุเรียนไว้นะครับจำนวนหลายร้อยไร่นะครับแปลว่าผลผลิตกำลังจะออกปีนี้พอดีนะครับแล้วก็มาโดนน้ำท่วมเสียหายมาเลยที่ทั่วไปได้รับนะครับในส่วนของตำรวจเองก็น้ำท่วมนะครับก็มีทุ่งเบญจานะครับแต่เล็กน้อยนะไม่มากอะไรนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผลกระทบเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น11รายครับน้ำท่วมถึงคอเลยบ้านเรือนก็ทรัพย์สินก็บ้านเขาก็ท่วมประมาณนึงบ้านเขาท่วมทุกปีเมตรหนึ่งแล้วนะแต่ไม่พ้นครับปีนี้น่าจะน้ำเยอะกว่า
0: ปีนี้น้ำ

0: ฉันค่ะในหน้าเฟซเนี่ยโพสต์กันใหญ่เลย
1: ก็ต้องขออภัยไปด้วยเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยน
0: ใช่มันเรียลไทม
1: ์ค่ะครับ
0: ตอนนี้บ้านน้ำท่วมแล้วแน่นอนประชาชนไม่รู้จะโทรหาใครกด191ได้ไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: กดไปแล้วทีนี้ตำรวจจะเป็นหน่วยประสานงานเพื่อเข้ามานำออกจากบ้าน
1: ใช่ครับก็เราผมเองเนี่ยประสบการณ์ก็ตอนที่ไปได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือช่างไฟฟ้านะครับ3คนด้วยกันแล้วก็บังเอิญขาไปเนี่ยไปตัดได้ชาวบ้านเขาเอาเรือเล็กมารับขากลับบังเอิญน้ำมาแรงก็พัดจนเรือล่
0: ม
1: 2คนเนี่ยอีกคนนึงขึ้นฝั่งไปได้นะครับอีกคนนึงเนี่ย เรือนั้นมี3ลำมี3คนด้วยกันคนที่พายเนี่ยเขาหนีขึ้นฝั่งไปได้ทันไอ้ช่างไฟ2คนน่ะไปเกาะอยู่ตรงกอไผ่เกาะอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ะ
1: นะครับก็ชาวบ้านก็ช่วยกันพยายามทุกทางจะเอาเชือกโยนมาแล้วอันไม่ได้น้ำแรงมากครับเพราะว่า เขาก็เกาะอยู่นานพวกเราก็ไปหากันหาก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่าเราไปหลงทางเราก็ไม่รู้จุดตรงไหนเขาแจ้งเหตุแจ้งเหตุกันช้านะครับแจ้งเหตุเนี่ยก็แจ้งเร็วพอสมควรแต่ว่าเราเนื่องจากด้วยฝนด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็ไม่ชินทางด้วยเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็จนไปทั้งตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าไปช้าทั้ง10นาทีเขาคงตายแน่นอน
0: หมดแรง
1: ครับหมดแรง
0: ก็คือน้ำมาไหลมาเรื่อยๆก็หมดแรงฝนก็ตกลงมาอีก
1: ใช่ครับหนาวด้วย
0: ใช่ค่ะกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ
1: ผมมอบคือใครจะมาแสดงความยินดีกับผมเต็มเลยนะถึงก็จะจัดแจกจ่ายไปให้พี่น้องซึ่งยังยากลำบากอยู่นะครับช่วยชุดมวลชนสัมพันธ์ในแต่ละโรงพักจะเข้าไปพบปากพูดคุยกับพี่น้องซึ่งทิศท่านหรืออะไรเนี่ยมันคนข้างหลังลำบากนะครับคนข้างหลังจะอยู่ยังไงก็ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะในช่วงที่น้ำท่วมค่ะบางจุดอาจจะท่วมไม่เยอะอย่างที่คุยกันว่าเป็นแต่บางจุดอาจจะถึงหลังคาทีเนี้ยแน่นอนแหละบางท่านเขา
1: ครับอย่างที่บอกพวกจะเป็นสายตรวจเราก็จัดรถสูงบ้างในคนที่เข้าไม่ได้เราก็ใช้เรือลาดตระเวนกลางคืนให้ครับช่วยตรวจตาให้ครับ มีอยู่ตลอดครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแจ้งตำรวจนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าคุณตำรวจก็เข้าไปช่วยเหลือได
1: ้
0: เพราะเขาต้องผ่านหลักสูตรอ
1: าจจะไม่ชำนาญเท่ากู้ภัยนะในเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยแต่ว่าเรื่องครับ
0: ค่ะก็คือสามารถประสานเข้ามาได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นึกอะไรตอนแน่นอนแหละไม่มีสติกด191เลยคุณตำรวจรอประสานงานให้อยู่ค่ะท
1: ี
0: นี้ค่ะประชาชนค่ะขอคำแนะนำแล้วกันประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะเมื่อต้องผ่านทางที่น้ำท่วมแน่นอนเห็นตามโซเชียลดื้อ
1: ก็หนึ่งนะก็ควรจะต้องเชื่อฟังดึงสำรวจเส้นทางก่อนนะครับสำรวจเส้นทางโดยเฉพาะทางที่เราจะไปสอบถามตำรวจในพื้นที่สอบถามเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงกู้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมีวิทยุประจำหน่วยกันอย่างเช่นว่าถ้าจากจันทบุรีไปเนี่ยจะไประยองเราก็ถามต้องผ่านอำเภอแกลงแล้วก็ถามตำรวจแกลงถามอะไร

0: เนี้ย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมาหรือว่าใช้รถสูงไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับรถหนักๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แล้วก็อย่าอะไรอ่ะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปนักนะครับก็คิดว่าลดทิฐิลงมานิดนึงนะครับลองฟังคนอื่นว่าใช้ทางเลี่ยงนะครับเราถึงช้าดีกว่าไม่ถึงนะครับดีกว่าไม่ถึงแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยมันมูลค่ามันตีไม่ได้แล้วท่านจะมาคิดภายหลังว่าโอ้ลุงน
1: ี้ไม่น่าเลย
0: ไม่น่าเลยอะไรประมาณนี้ฮะก็อยากจะฝากทำนองนี้
1: ค่ะเพราะว่าบางทีขับออกไปแล้วเนาะเราอ่ะคุ้นทางวิทางนี้ฉันผ่านบ่อยไม่เป็นไรหรอกแต่เราไม่รู้กระแสน้ำกระแสน้ำพัดไป
0: อีกประการนึงก็คือว่าถนนเนี่ยมันอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อได
1: ้
0: อยู่ในน้ำเรามองไม่เห็นนะครับเราเคยผ่านตรงนี้ทุกวันแต่ว่าสภาพเส้นทางมันเปลี่ยนก็อย่างเช่นถนนสุขุมวิทนะมีอยู่ช่วงนึงตรงกลางถนนเลยยุบเป็นบ่อเนี่ยกว้างประมาณเกือบเท่าโต๊ะเนี่ยก็เลยต้องเอาสะพานมาชั่วคราวไปก่อนตอนนี้ก็ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะก็คืออ่ะกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วเพียงแต่ว่าขอในช่วงที่น้ำท่วมฟังหน่อย
0: ครับประมาณนั้นฮะ
1: คือควรหยุดฟังก่อนคือเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตท่านนั่นเอง
0: คือทางเราก็รู้นะว่าทุกท่านทุกคนรีบหมดทุกคนเร่งด่วนหมดทุกคนอยากมีภารกิจอะไรแต่ว่าถ้ามันไปเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันขอโทษไม่ได้ขอโทษกันไม่ได้มารีเซ็ตชีวิตไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดท่านมีหวัดเหตุอะไรขึ้นไปเนี่ยสมมติว่าเอาไม่ต้องอะไรมากเอาแค่แขนหักขาหักก็ได้ก็จริงแต่มันเสียเวลาไปเยอะเลย
1: ใช่เจ็บตัว
0: ครับเจ็บตัว
1: ค่ะทีนี้ในกรณีประชาชนค่ะพบผู้ประสบภัยที่เขาต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนค่ะหรือว่าเขาไปเจอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเขาสามารถแจ้งผ่านช่องทางใดได้บ้างคะ
0: ก็สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มีเพจของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เพจของทุกสถานีนะครับก็แจ้งได้ทั้งหมดรวมถึง191นะครับถ้าอยากแจ้งเบอร์ส่วนตัวผมในการเรื่องเหตุร้ายก็062ครับ
1: ค่ะ062 858นะคะ
0: 4645ครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงของผมเลยนะครับ
1: 45ค่ะอันนี้โทรได้นะคะแต่ว่าโทรแจ้งเหตุนะคะ อย่าไปโทรมิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชม062 858 4645นะคะสามารถโทรได้ทีนี้ค่ะสำหรับตอนนี้น้ำท่วมมันคลี่คลายไปแล้วล่ะค่ะมีแนวทางดูแลความปลอดภัยในชุมชนอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ประมาณอย่างเดิมฮะเราก็จัดชุดมวลชนลงไปก่อนนะครับพูดคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วก็เขาต้องการอะไรนะครับถ้าเราประสานงานให้ได้อย่างเช่นว่ากำลังพลเป็นการซ่อมแซมบ้านช่วยล้างบ้านอะไรเงี้ยเราก็จัดเตรียมตำรวจไปแล้วนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยคือขอช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยมีตำรวจที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยผมก็ขอไปช่วยลูกน้องก่อนนะครับไปช่วยตำรวจก่อนพอเสร็จแล้วก็จะแบ่งกำลังออกมาดูแลชาวบ้านนะครับ ออกมาช่วยล้างบ้านมาช่วยเรามีชุดจิตอาสาอยู่แล้ว
1: คร
0: ับจิตอาสาเนี่ยก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ตลอดครับ
1: ทางฝั่งตำรวจเองก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะก็คือถ้าช่วยค่าเขาช่วยเหลือตัวเองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงมาช่วยพี่น้องประชาชนกันได้เพราะว่าเราเตรียมทีมไว้รอรับแล้วนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนหน่อยค่ะในการเตรียมพร้อมรับมือในภัยพิบัติครั้งต่อไป
0: ครับก็หมั่นสดับตับฟังข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเราต้องตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าครั้งเนี้ยนะครับจริงๆแล้วจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ผมว่าไม่ควรจะโทษนะครับเพราะเหตุมันเกิดฉุกเฉินฝนตกนิ่ง3วัน3คืนติดกันนะครับน้ำบางเราก็อาจจะการพร่องน้ำอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผมไม่ได้ว่ากระทบหน่วยงานต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะงั้นก็ควรจะเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับบ้านไหนที่ต่ำนะครับก็ควรจะปรับปรุงอาจจะเอาเป็นอาจจะมดสร้างเป็นที่เก็บชั่วคราวสูงหน่อยคราวนี้เมตร50ก็ต้องสร้างสัก 2-3 เมตรอะไรเงี้ยเอาขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนก่อนนะครับก็น่าจะโอเคแล้วก็ท่านใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องให้ลูกหลานนะครับหม
1: ั่
0: นให้ลูกหลานมาช่วยเอาออกมาก่อนเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีนะครับถ้าหมายถึงเรื่องน้ำน
1: ะ
0: สถานการณ์ไม่ดีนะผมว่าออกมาก่อนเลยดีที่สุดครับนะครับก็อย่าดื้อรั้นเลยครับเพราะว่าดื้อรั้นแล้วเนี่ยการไปช่วยมันไอ้คนแจ้งก็สับสน

0: อยู่ตรงไหนกันแน่บางคนมีหลายบ้านอะไรเง
1: ค
0: ี้
1: ่
0: ย
1: ะ
0: พอดีเหตุจะแจ้งมาพอดีมันติดต่อกันไม่ได้นะครับติดต่อกันลำบากมากการสื่อสารบางทีเป็นอัมพาตเบอร์โทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยโด
1: ค่ะ
0: นน้ำบ้างสัญญาณไม่มีบ้างอะไรเงี้ยก็
1: อย่างที่ท่านผู้การบอกนะคะคุณผู้ชมก็คือป้องกันการเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตก็ดีหรือว่าทรัพย์สินก็ดีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะ

องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคม

0: ดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเรา3คนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชโลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือ
2: ที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีดินสาขาท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาล
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดขนอนหนังใหญ่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรียกว่าเป็นรากเหง้าของไทยเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรซึ่งตั้งอยู่ที่วัดขนอนแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็จะผ่านมาทางโบสถ์ของวัดก่อนนะฮะซึ่งเราก็จะสามารถมาชมความงดงามของโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้ได้นะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเขาจะมีตลาดนัดด้วยซึ่งที่นี่เนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันเลยนะครับรวมถึงหากใครอยากจะมาดูเป็นมหรสพเนี่ยนะครับก็สามารถมาได้ตามรอบซึ่งสามารถเข้าไปติดตามทางเพจของวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะมาชมพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับไปดูว่านี้อย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับ
1: เมืองไทยมีอะไร
0: หนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับบุคลากรท่านหนึ่งที่จะพา
2: ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการแสดงของหนังใหญ่วัดขนอนติดต่อเรื่อง
0: พูดถึงความสำคัญแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ครับ
2: รูปแบบนะฮะเป็นรูปแบบเป็นการแสดงเลยก็จะมีวัดพระพลาชัยเพชรบุรีซึ่งมีตัวหนังอยู่เรื่องแสงและเงาที่เคยรุ่งเรืองในอดีตการแสดงที่หนังตัวเล็กอ่ะของการแสดงโขนก็จะใช้คนแสดงหนังเขาไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยได้ศึกษาครับ
0: อืมครับอันนี้หนังใหญ่เนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเนาะถ้าเป็นเด็กคนที่ไม่รู้จักเด็กรุ่นใหม่ๆจะมองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องอนุรักษ์ล่ะทำไมเราต้องสืบต่อกันมาล่ะมันมีเสน่ห์ยังไงในตัวมันในฐานะที่พี่ก็อยู่ตรงนี้มาทั้งชีวิตของพี
2: ่ครับถ้าพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ก็อย่างที่พูดไปเบื้องต้นว่ามันมีน้อยคณะแล้วมันก็แทบจะไม่สมัยก่อนจะไม่ค่อยรู้จักนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เราต้องควรอนุรักษ์เอาไว้เพราะมันมีน้อยแล้วก็เสน่ห์ของหนังใหญ่คือมันสื่อเรื่องของแสงและเงาซึ่งเป็นต้นแบบของการแสดงแสงเงามาเหมือนแบบหนังภาพยนตร์เราอะมันจะมันเหมือนต้นแบบของนี่มาแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาต่อมา
0: ในอดีตเหมือนถ้าเทียบเป็นยุคปัจจุบันอาจจะเป็นในโรงภาพยนตร์ที่มีการถ่ายทำต่างๆแต่ว่าถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยก็จะเป็นการแสดงในลักษณะนี้เป็นหนังใหญ่แต่ว่าทางใต้เป็นหนังตะลุง
2: ครับแล้วหนังใหญ่เนี่ยในมีไฟฟ้าเวลาจะแสดงมีการแสดงการเล่นเนี่ยก็จะมีแต่หนังใหญ่ตอนกลางคืนมาตอนหลังถึงจะมีโขนมีละครเพิ่งแสดงตอนกลางวันเพราะว่าเขาไม่มีพวกสปอตไลท์ไม่มีอะไรส่องใช่ไหมฮะแต่หนังใหญ่นั้นมันใช้ไฟกะลาไฟธรรมชาติในหลังจอได
0: ้
2: ก็เลยเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมในอดีตมาจนปัจจุบันด้วยที่เป็นไฟกะลาอะไรเหล่านี้มันเหมือนกับ

0: จากตัวเล็กๆที่เป็นหนังตะลุงขึ้นมาเป็นตัวใหญ่เห็นได้ชัดๆแล้วก็เล่าเรื่องออกมาให้คนได้เช็คเด็ก
1: สนใจเรื่องนี้เยอะดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้เป็น
0: ที่เชิด
1: ครับ
0: ส่วนเด็กผู้หญิงหรือว่าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะให้มีบทบาทในตอกได้แต่เรื่องเราจะขอยกเว้นไว้สงวนไว้ก็คือเรื่องของการแสดงเอาแต่เด็กผู้ชายเราก็จะดึงคนในชุมชนเนี่ยเด็กๆนี่แหละที่เป็นเด็กผู้ชายเอามาแล้วก็มาฝึกซ้อมกันเป็นรุ่นต่อรุ่นไป
1: เอาละเดี๋ยวเกริ่นเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านในนี
0: ้
1: มีอะไรมากกว่าที่คิดเลย
0: ครับ
1: ทุกวันนี้ก็เปิดให้ชมตลอดเนาะ
0: เปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุด8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: อ๋อ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่วัดขนอน
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปชมข้างในกันครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่พาผมเดินไปหน่อยแล้วก็ที่เห็นนี่ก็เป็นหนังใหญ่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือดั้งเดิม
0: ครับอันนี้เป็นหนังชุดเก่าเลยตั้งแต่ที่บอกว่าเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อดีตหลวงปู่กอมที่เป็นท่านเป็นเจ้าวาดท่านสร้างมาในยุคนั้นเลยก็เก็บมาทีนี้เพิ่งจะมาเมื่อปี30ปี31เนี่ยองค์สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านให้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้ทางกรมศิลป์เนี่ยสร้างหนังชุดใหม่นี้ขึ้นมาก๊อปปี้ทุกตัวเลยไม่ได้เขียนใหม่นะคือก๊อปปี้แต่ละรูเลยให้นักศึกษาศิลปากรในยุคนั้นนะครับก๊อปปี้ไว้แล้วก็มาตอกแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือของเก่าเนี่ยให้ไว้บนพิพิธภัณฑ์ห้ามเอาออกจากนอกพิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เอาหนังชุดใหม่เนี่ยไปแสดง
1: ครับโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับชมครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นหนังชุดเก่าก็คือแต่ละช่องเขาจะมีโค้ดไว้ทางกรมศิลป์แล้วก็ทางพอช่างเขาทำไว้ให้นะมันจะมีเรื่องราวเรื่องเล่าอยู่ตัวที่เคยวัดขนาดขอบตัวนี้ถึงขอบเนี่ยใหญ่สุดอ่ะ2เมตรหนังชุดเก่านะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วอ่ะความสูงของหนังประมาณเนี้ยที่เราเห็นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ที่ประมาณ 1.70 1.60 ถึง 1.80 แต่มีตัวใหญ่สุดทีนี้หนังเนี่ยก็จะไม่มีการต่อถ้าเป็นของแบบโบราณของในอดีตนะฮะก็คือใช้หนังผืนนึงกับไอ้ปัวตัวนึงไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กก็ใช้ตัวนึงเลยคนเชิดก็จะเชิดคนเดียวจับสองข้างแล้วก็เชิดขึ้นมาน้ำหนักก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณแล้วแต่ความหนาของหนังนะแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ถึง7กิโลโดยประมาณต่อตัวใหญ่เนี่ยนะฮะพูดถ
1: ึ
0: ง
1: ตัวอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะเป็น
0: อันนี้เป็นหนังเบ็ดเตล็ดก็เรียกกันหนังราชรถราชรถอันนี้คือทศกัณฐ์ร่างสุดท้าย
1: อ
0: ันนี้ทศกัณฐ์เขาจะมีร่างสุดท้ายเขาคือยอดเขาเป็นพรหมตระกูลเขาเป็นพรหมก่อนที่เขาจะตายก็คือเหมือนกับรู้ว่าตัวเองต้องโดนขโมยกล่องดวงใจไปแล้วรู้ว่าจะตายแล้วขอลบด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นพรหมหน่อยก็เลยเป็นหน้าเหมือนหน้ามนุษย์แต่ยอดจะเป็นยอดทศกัณฐ์อยู
1: ่
0: นี่ครับก็เป็นตัวยักษ์คือหนังเนี่ยจะมีหนังเนี่ยมันมีทั้งหมด7ประเภททำไมถึงเรียกหนังเบ็ดเตล็ดใช
1: ่
0: ไหมหนังก็คือมี7ประเภทคืออันหนึ่งก็อันแรกคือหนังครูมี3ตัว3ตัวก็คือพระอิศวรพระนารายณ์แล้วก็พระฤาษีนะครับแล้วก็หนังไหว้ก็คือท่าทางอยู่ในการคุกเข่าแล้วก็ไหว้ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วก็หนังคเนจรหรือหนังเดินนะครับแล้วก็หนังง่าก็คือท่าทางของตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระที่กำลังออกท่าทางเหมือนท่าเหาะท่าต่อสู้ครับก็มาต่อสู้กัน2ตัวแล้วก็ต่อแล้วก็มาเป็นหนังจับก็เป็นหนังเมืองก็คือหนังที่มีสถาปัตย์ราชรถหนังที่เป็นตัวเดี่ยวแต่อยู่ในกรอบเนี่ยเรียกว่าหนังเบ็ดเตล็ดเป็นพระบรมรูปฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเป็นองค์อุปตัวแรกนี่ก็คือตัวที่กรมศิลปากรพ่นสิก็คือลงพระปรมาภิไธยไว้ตรงนั้นตรงมือไว
1: ้ก็
0: เลยเก็บไว้นี
1: ่ครับนี่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ตัวนี้ความสูงของขอบหนังล่างบนอยู่ที่3.15 เมตรใช้หนังต่อกัน
1: ครับ
0: 3ผืนนะครับใช้เพราะเราต้องทำให้เร็วไงเพราะเรามาออกรายการแล้วก็มาทำให้มันเร็วก็เลยต้องทำวันกับคืนนึงนะครับช่าง7คนแล้วก็เชิดได้จริงเพราะหนังใหญ่จริงๆจะใช้หนังตัวนึงกับคนตัวนึงใช่มั้ยแต่นี่มันใหญ่ต้องใช้2คน
1: อันนี้เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีหมายเลขแล้ว

0: ก็มีคำอธิบาย
1: ครับใช่จะมี
0: ค
1: ำอธิบาย
0: เป็นตัวไหนอะไรยังไงจะมีเรื่องราว
1: แล้วก็จะมีที่บอกก็คือมีบาร์โค้ดไอ้ตัวนี้ไว้สแกนเป็นบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าเป็น AI ออกมาเป็นเรื่องเล่าว่ามันเป็นยังไงสีแต่ละสีเนี่ยอันเนี้ยเป็นสีที่พิเศษที่หนังมีไม่กี่ตัวสีแดงชาติที่มาจากจีนเพราะว่าหนังมันจะมีสีดำประมาณสัก 70-80% แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงแล้วก็สีเขียวบ้างแต่อันนี้จะเป็นสีชาตินี่ทศกัณฐ์ร่างสุดท้ายเหมือนกันหนังหน้าสีก็ใช้อยู่มัน3สีอันนี้หนังคณิจรหนังเดินที่เรียกว่าหนังเดินท่าทางเป็นตัวละครที่กำลังอยู่ในอาการเดินอะไรเนี้ยเรียกว่าหนังคณิจรหนังเดินอันนี้หนังเมืองเนี้ยมีสถาปัตย์
0: ชิดเสวยน้ำนม
1: ครับอันนี้ก็ตอนศึกอินทรชิตครั้งที่1ก็คือไปโดนสอนพลักต้องยิงสอนมาโดนสอนเสร็จแล้วปุ๊บสอนเนี่ยเป็นสอนจากพระรามมอบให้มาถ้าจะให้สอนหลุดได้ต้องมาดูดนมนางบนโทซึ่งเป็นแม
0: ่
1: ถึงสอนถึงจะหลุดเนี่ยครับแล้วก็จะมีชื่อมีชื่อบอกรายละเอียดบอกตัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีทับของแต่ละคนนะอย่างเช่นถ้าเราจะรู้ว่าน้ำอยู่ในน้ำอะไรพวกเนี้ยตัวที่เขาเหยียบที่ภูมิปัญญาของครูช่างโบราณที่เขาก็ในการที่จะเล่าเรื่องด้วยครับแล้วก็จะมาเป็นคณิจรอันเนี้ยบางทีเราก็จะซ่อมเวลาเราซ่อมเราจะซ่อมแบบนี้ซ่อมให้รู้ว่าเป็นแบบก็คือทำให้หนังสมบูรณ์ขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะซ่อมไว้แค่นี้ซ่อมไว้ให้เห็นแค่นี้
0: เพื่อเป็นการต่อเติมในส่วนที่หายไป
1: เป็นการให้มันสมบูรณ์ขึ้น
0: เหมือนศึกษาแต่ละยุค
1: อารมณ์รูปแบบณเวลาตรงนั้นที่ช่างเขาคิดแล้วตอนนี้ที่เราคิดมันก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยให้ซ่อมแบบนี้ไปขนาดดูจากร่องรอยตัวตุ่ๆกับนี่คนละเบอร์กันเลยนะฮะ
0: ใช่ใช่ดูคนละเบอร์เรามาชมพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยยังสามารถมีชมการแสดงได้ด้วยไหม
1: ครับการแสดงชมได้เราจะมีการแสดงให้ชมฟรีวันละ1รอบก็คือวันเสาร์อาทิตย์กับวันเสาร์1รอบว่าอะไรแต่ขอให้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อมันจะได้ไม่สูญหายไปเก้าอี้แต่ว่าเรื่องตัวลายเรื่องลวดลายเรื่องเนื้อเรื่องต้องอยู่ในกาลเทศะของรูปแบบงานที่เราจะใช้อันนี้ครับทางวัดขนอนก็จัดการตรงนี้เข้าไปก็ถ้าจะฝากบอกก็คือเข้ามาดูกันเพราะว่าเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรก็เข้ามาดูกันแล้วก็เอาลองเอาไปวิเคราะห์แล้วเอาไปดูเผื่อเอามีไอเดียไปทำงานอะไรต่อได้อะไรเหล่านี้ครับ
0: ครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวให้พี่หมูสาธิตให้ผมดูสักนิดหนึ่งว่าการทำแบบนี้มันใช้วิธียังไงมันถึงออกมาเป็นอย่างที่
1: เป็นตัวหนัง
0: เป็นตัวหนัง
1: แต่ว่าจะทำตัวเล็กๆให้ดูนิดหน่อยวิธีการ
0: จ
1: ะบอกวิธีการกับเครื่องมือครับผม
0: เดี๋ยวไปดูกันครับ
1: ครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกับพี่หมูเนี่ยจะมาดูเรื่องของชิ้นงานเดี๋ยวพี่หมูจะสาธิตให้ดูอยู่ตรงนี้ด้านหน้านี่คืออะไรครับต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็คือหนังกาวแต่เราเห็นมันไม่โปร่งแสงเพราะว่ามันมี
0: แบบอยู่ด้านหน้า
1: ด้านหน้าเอากาวลาเท็กซ์ผสมน้ำแล้วก็ปิดไว้แต่ด้านหลังก็เป็นหนังนี่แหละพอแล้วเดี๋ยวเราแกะเสร็จเราก็ลอกแบบออกครับแล้วก็มาลงสีเอามาลงสีเป็นอย่างนี้
0: ก็จะออกมาเป็นแบบนี
1: ้ครับจะลงสีมาเป็นแบบนี
0: ้เพราะนั้นขั้นตอนสมควรนะครับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างที่พี่ถือตรงนี
1: ้แล้วก็มีดที่เราทำจากใบเลื่อยนะครับช่างก็ทำฉลุในช่องที่เป็นช่องอย่างเงี้ยครับช่องว่าง
0: ที่เราเห็นเป็นช่องช่องแบบนี
1: ้ใช่ให้เป็นช่องว่างออกไปก่อนเพราะว่าเวลาเราตอกเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้หลงตัวลาย
0: ช่องไหน
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โอ้โหมีความกระบวนการก็คือต้องละเอียด
1: ต้องเริ่ม
0: ครับ
1: พอถึงเวลาเราก็มาฉลุมาแกะก็จะมีบ้างบางทีก็มาปรับเอาในตัวตอกหรือตุ่ตู
0: ่ตัวตอกหรือว่าตุ่ตู
1: ่ครับแต่มีทั้งหมด

0: คือเขียงปกติเมื่อสมัยก่อนเราใช้ไม้เป็นเหมือนที่เขาทำครัวในครัวเรือนที่เป็นเขียงแหละแต่ว่ามันหนาหน่อยนะครับก็จะตอกทีนี้เวลาการตอกเนี่ยเราก็เลือกเบอร์ตัวลายตอกจะมีทั้งหมดอยู่2ลายนะครับลายอันแรกเราเรียกว่าผมเรียกเฉพาะของเราเนาะว่าเป็นลายตัวหนอนตัวหนอนก็คือนี่ก่อนเดี๋ยวใส่ไข่ปลาก่อนเพราะเดี๋ยวต้องทำตัวหนอนตอกก็ตอกลงไปให้มันทะลุนะครับทีนี้ไอ้ตัวหนอนเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาวงกลมมาซ้อนกันครับเพราะตุ่นนี้มันเป็นวงกลมเนาะเราก็มาซ้อนกันค่อยๆซ้อนกันให้เป็นเส้นให้มันเป็นเส้นขึ้นมาเดี๋ยวกล่าวครับมันต้องเว้นจังหวะช่องไฟ
1: เออใช่มันต้องมีช่องไฟ
0: จะตอกกับดอกจังหวะเองว่าเราควรจะเว้นตรงไหนแล้วทำให้ลายมันดูแล้วมันไม่หลุดนี่เราตอกนะฮะ
1: ก็คือจะมีตัวเทียนตัวนี้ด้วยที
0: ่เอาไว้จิ้มไว้ดันเศษหนังออก
1: ครับเออนี่สวยเลยเนี่ย
0: เนี่ยดอกกับจังการเว้นเราก็จะเว้นช่องไฟไว้ระหว่างตรงรอยโค้งหรือรอยมุมที่จะชนกันถ้าเราไม่เว้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยว
1: มันก็หลุดมันก็เป็นหลุดมาหมดเลยถ้าผมทำมาหลุดออกหมดแน่
0: มันก็จะเป็นแหลมๆเราต้องรู้จังหวะใช่ไหมช่องไฟอันนี้ผมเรียกว่าตัวหนอน
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเป็นไส้ลายผมเรียกว่าไข่ปลาก็คือวงกลมเรียงกันลงมาเหล่านี้ไอ้ตัวหนอนเนี่ยก็คือตัวแบ่งสัดส่วนของตัวภาพแบ่งสัดส่วนของตัวลายเสร็จแล้วก็จะมีตัวไส้ลายก็เป็นพวกไข่ปลาวงกลมๆอะไรเหล่านี้ที่มาอย่างอันเนี้ยเป็นไส้ลายของกระจังเวลาเราตอกแล้วมือเราก็ต้องกดอย่าให้หนังมันดิ้นหรือไขทั่วไปเป็นงานของเราเองแล้วก็เอาไว้วางขายอะไรเหล่านี
1: ้ครับงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดนะซึ่งหลายคนก็ตามหา
0: ครับ
1: เหมือนกันแล้วทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อครับ
0: ครับเมื่อเราแกะแล้วเราตอกแล้วมันก็จะมีการลงสีนี่ลงสี
1: สีสีนี่เป็นสีอะไรถึง
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาส่องไปแล้วเนี่ยมันจะต้อง
0: มีแสงโปร่งแสง
1: มีแสงออกมา
0: คือสีดำเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะเพื่อให้มันเกิดเงาทำเกิดเงาเวลาไปเจอกับแสงฮะสีดำเนี่ยถ้าเป็นแบบโบราณเขาใช้ใบกล้วยเขาเรียกขมเหลาตามที่เขาบันทึกไว้นะเขาเรียกว่าขมเหลาก้นหม้อขมเหลาดินหม้อแต่จริงแล้วมันคือใบกล้วยเผาไฟให้เป็นสมุใบตองอ่ะ
1: uh-huh.
0: เอาใบกล้วยมาเผาให้เป็นถ่าน
1: uh-huh.
0: แล้วก็เอามาบดกับคกบดยาแล้วก็เอากาวยางไม้ยางมะขวิดหรือกาวกระถินจางอินเดียเนี่ยมาผสมแล้วก็ทาลงไปเป็นสีดำแต่ปัจจุบันผมก็ใช้สีอะคริลิกยี่ห้ออะไรก็ได้ให้มันติดทนนานและทึบแสงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสีดำ
1: เพราะในส่วนสีดำเนี่ยต้องทึบแสงเพื่อที่จะได
0: ้เป็นเงาม
1: องเห็นเงาเป็นรูปเป็นร่าง
0: ครับเป็นเงาแล้วทีนี้สีต่อมาก็จะคือเป็นสีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลน้ำส้มแดงเนี่ยถ้าเป็นแบบโบราณเขาใช้หมากแห้งเราก็เอาเหล้าขาวเทให้มันท่วมเลยแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสักสองคืนครับแล้วก็บีบเอายางมันมาแล้วก็ทาได้เลยเพราะในหมากมันมียางติดของมันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นั่นก็จะได้เป็นสีน้ำตาลแดงแต่ปัจจุบันผมก็เคยทำพวกยาพวกหมากนะแต่ว่าปัจจุบันมันหาได้ง่ายกว่าและใกล้เคียงก็คือใช้สีผสมอาหารจะเป็นแบบน้ำหรือเป็นผงก็ได้แล้วก็มาละลายน้ำ
1: ม
0: ันเนาะแล้วก็ทาลงไปมันจะโปร่งแสงไง
1: มันจะโปร่งแสงไปเลย
0: แล้วก็พอมาสีเขียวถ้าเป็นในอดีตเขาใช้สนิมทองแดงที่เรียกว่าสีตังแชหมักโดยการแสงเข้ามาช่วยเวลาถึงไม่แสดงก็จริงแต่ว่าหนังกับเงามันได้ทำงานแบบออกมาได้เห็นว่าเนี่ยมันคือมันต้องค่อยๆคิดว่าจะทำไงให้มันมีแสงมาช่วยกันในการที่เราจะเอามาทำเป็นงานถ้าเกิดเราไปใส่กรอบอย่างเงี้ยมันก็จะทึบแสงไปก็เห็นแค่ตัวลายเส้นถ้าเป็นแบ็กกราวด์สีขาวเนาะก็จะเห็นรูขึ้นมาแค่นั้นเองมันก็จะทึบแสงไป
1: เพราะนั้นขั้นตอนกระบวนการนี้ถ้าปัจจุบันนะก็เราก็จะมีนวัตกรรมขึ้นมาเรื่องสีเรื่องอะไรที่ทำให้สะดวกขึ้นแต่ว่าถ้าในอดีตเนี่ยขั้นตอนกว่าจะได้แต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้ใช้เวลานะ
0: ใช้เวลาเพราะว่า
1: ตั้งแต่ออกแบบผสมสีอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลย
0: ไม่เพราะว่าถ้าเป็นแบบโบราณเขาต้องฟอกหนังเองด้วยปัจจุบันเราไปซื้อโรงงานเลยมันก็จะย่นระยะเวลาได้เยอะ

0: บราณเขาต้องเอาได้หนังจากหนังเนี่ยเขาได้มาก็คือจากของวัดขนอนเนี่ยในตามตำนานที่เขาเล่าต่อกันมาก็คือสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่จะสร้างหนังขึ้นมาเนี่ยทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาจัดงานงานแต่งงานบวชเขาจะล้มวัวเพื่อจะเอาเนื้อไปทำไปจัดงานไปทำกับข้าวทำอาหารหนังเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เพื่อเอาเก็บไว้ถวายวัดเพราะว่าเมื่อก่อนวัดเขาขึ้นกองเพลงกันเองอะกองเพลงเวลาตีตอนกลางวันใช่ไหมทีนี้พอหลวงปู่จะทำหนังใหญ่ขึ้นมาชาวบ้านก็รู้ว่าหลวงปู่จะทำก็เลยเก็บเอาหนังน่าสะสมไว้แล้วบ้านนู้นมาถวายบ้านคุ้งนู้นมาถวายคุ้งนู้นมาถวายเก็บก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทำมาเป็นตอนๆพอได้สักเกือบร้อยตัวหรือสัก50กว่าตัวก็ให้ช่างออกแบบแล้วก็ทำเป็นตอนๆปัจจุบันหนังใหญ่ก็เลยมีทั้งหมด9ตอนของวัดขนอน
1: ครับ
0: แบ่งเป็นตอนๆนะรามเกียรติ์ทั้งหมด9ตอน
1: การแสดงก็จะมีเป็นแบบนั้นด้วยในตัวละคร
0: แล้วแต่ว่าช่วงเวลาจังหวะไหนเราจะแสดงหรือไม่ก็ดูว่าเด็กมันแสดงตอนไหนคล่องเงี้ยเราก็จะแสดงแรงตอนนั้นที่เราให้เด็กมันคล่องกันอยู่อะไรเงี้ยครับ
1: ครับเดี๋ยวสุดท้ายฝากก่อนแล้วกันนะว่าคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าเด็กๆเนี่ยเราติดต่อมาช่องทางของทางนี้แล้วก็หากจะต้องมามีส่วนร่วมทำกิจกรรมเงี้ยด้วยต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ติดต่อเข้าไปใน Facebook หนังใหญ่วัดขนอนนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มันทางแอดมินเขาจะรับเรื่องไว้ถ้าเกิดอยากจะเข้าชมการแสดงเป็นหมู่คณะ ที่ในห้องแอร์เราก็ติดต่อมาหรือไม่ก็จะเข้าสอบถามเรื่องการแสดงให้ชมฟรีวันเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ก็ติดต่อทางเพจได้นะครับแล้วก็จะทำเวิร์กช็อปก็ติดต่อทางเพจนั้นได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ทางวัดก็จะรับเรื่องมาแล้วก็ติดต่อประสานงานกันครับแล้วนัดเวลากันครับ
1: ครับผมก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยที่เรามาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: แล้วก็มีการเก็บรวบรวมรักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฒนธรรมของไทยรากเหง้าของเราว่าเป็นมาอย่างไรจนถึงทุกวันนี้และได้มีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ถึงประโยชน์ที่ทำจากตรงนี้ด้วย
0: ครับผม
1: นะครับช่วงนี้ขอบพระคุณพี่หมู
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราก็พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้มนต์เสน่ห์ของวัดขนอนหนังใหญ่มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยมากว่า300ปีหนังใหญ่ที่นี่ไม่เพียงเป็นศิลปะการแสดงอันงดงามแต่ว่าเป็นบทสะท้อนความประณีตของช่างไทยที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การแกะสลักลายหนังไปจนถึงการเชิดหนังให้มีชีวิตบนแสงไฟตลอดการเยี่ยมชมเราได้เห็นการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจังผ่านพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่มีการจัดแสดงชุดหนังโบราณการสาธิตการแกะหนังที่ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ศิลปะไทยอย่างใกล้ชิดวัดขนอนหนังใหญ่จึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ศูนย์กลางของศิลปะประจำถิ่นและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติครับที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาให้คงอยู่ต่อไปและรายการของเราหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ชมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยพร้อมร่วมกันสืบสานศิลปะหนังใหญ่ให้ยืนยาวสู่อนาคตสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนเส้นทางอริยะตอนที่1 นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโคปัพพชานามาติอิณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นเชิงสนทนาในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านนี้เพื่ออนุโมทนาการบรรพชาอุปสมบทของพระใหม่ทั้งสามรูปฮะนั่งตามสบายนะพระใหม่นั่งตามสบายพระใหม่ทั้งสามรูปก็รูปขวามือสุดพระณัฐพงศ์วรารัตนชัยใช่ไหมองค์นี้ล่ะวราพงศ์ณัฐพงศ์วรารัตชัยได้ฉายาสัทธาภิรโมแปลว่าผู้มีศรัทธาในพระศาสนาศรัทธานะผู้ยินดีในการทุกเมื่อนี่เขียนผิดยังเขียนฉายาไม่ถูกนะห้ามสึกเขียนถูกแล้วก็ยังห้ามสึกอยู่ดีนะแล้วก็โบราณเขาบอกห้ามบวชขึ้นหรือแรม14ค่ำนะจำไว้นะขึ้นหรือแรม14ค่ำเนี่ยบวชไม่ได้ลาสิกขาขึ้นหรือแรม14ค่ำลาสิกขาไม่ได้เครื่องศึกไม่ได้โบราณก็ถือว่าเป็นบ้าตัดผมไฟเด็กนี่หรือที่เราเรียกคนจุก5วันอังคารนะไปตรวจสอบดูเพราะอีกหน่อยก็จะต้องมีครอบครัวใช่ไหมมียังยังเลยมีครอบครัวยังโอ้ใครจำไม่ว่าตัดผมไฟห้ามวันอังคารห้ามเผาเขาบอกห้ามเผาผีวันศุกร์ห้ามตัดจุบันอังคารจำไว้เผาผีวันศุกร์ไม่ได้ให้ทุกข์แก่เจ้าภาพเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวเดี๋ยวก็ยิงกันตายเดี๋ยวเจ้าภาพอุบัติเหตุเทวดาทางศาสนาพราหมณ์เขาบอกเทวดาเขาไม่อนุญาตพระศุกร์ท่านไม่ชอบผีดังนั้นในรั้วในวังเขาจะเขียนเลยว่าวันศุกร์ห้ามออกหมายในการเผาศพไม่ตรวจสอบให้แน่นอนไม่ได้นะห้ามเผาผีวันศุกร์ห้ามประชุมวันอังคารตายวันเสาร์ห้ามเผาวันอังคารอีกนะถ้าตายวันเสาร์ไม่ใช่ถ้าท่านตายนะถ้าใครตายวันเสาร์บอกเอ้ยรีบๆเผาวันอังคารบอกไม่ได้เขาถือเป็นโทษเป็นภัยเหมือนกันนี่เป็นธรรมเนียมของแต่โบราณว่าท่านถือมาอย่างนี้แล้วก็เคยมีคนอะไรเขาตะแบงใช่ไหมก็ไปอ้างอะไรคำสอนพุทธเจ้าว่าถ้าคนคิดจะทำดีแล้วก็วันไหนมันก็ดีเท่านั้นแหละบอกไม่จริงมั้งคนจริงเขาบอกว่าทำอะไรดีเนี่ยนะฮะดูเรื่องร่างดูเรื่องบนดูหน้าคนดูเหตุการณ์ไอ้คำว่าดีเนี่ยดูเรื่องร่างคือความรู้ส่วนตัวเราเรามีความรู้ในสิ่งนั้นจริงไหมสองดูบริวารข้างล่างเราที่จะช่วยงานเราคุณประกอบธุรกิจไม่มีลูกน้องได้ไหมไม่ได้มีลูกไม่มีแม่นมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยแล้วใครจะยอมเป็นแม่นมใครจะยอมเป็นแม่เดี๋ยวก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไปรักลูกเขาใช่ไหมพี่รักมันนะเลี้ยงเด็กแล้วรักไหมเลี้ยงแล้วรักมันไหมบางคนว่าเอาไม่มีบริวารเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะเลือกร่างนะฐานความรู้ฐานเงินต้องดูไหมไม่มีฐานเงินเป็นลงทุนเลยไม่ได้นี่เขาติดเลือกร่างดูเลือกบนดูคนที่จะช่วยเราดูดินด้วยดูดินที่ประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจเขาบอกให้ดูดินด้วยนะพื้นดินตรงนั้นเหมาะประกอบธุรกิจอะไรมันจะมีความรู้ดีไปลงผิดที่เนี่ยถ้าจะเห็นตึกรางเยอะแยะข้างๆทางใช่ไหมเห็นตึกรางไหมแม้ขายที่แรกกูจะสร้างคอนโดบ้างละจะสร้างตึกแถวบ้างละขายได้ไหม ขายไม่ได้เพราะไม่ได้ดูนะเลิกบ่นคือความต้องการความต้องการของมนุษย์ดูหน้าคนคนที่จะร่วมธุรกิจกับเราหรือหน้าคนทั่วไปดูเหตุการณ์ว่ามันเหมาะสมไหมในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนี้คนจีนก็สอนดูเรื่องร่างดูเรื่องบนดูหน้าคนดูการก็คือดูเรื่องนั่นเองไม่ดูเรื่องไม่ได้แล้วขยันจังเลยปลูกต้นไม้ที่ฝันนั่นนี่พ่อต้นไม้กันดีไหมมันจะขึ้นไหมขยันมีความรู้ทั้งหมดแต่จะปลูกต้นไม้ในกระถางหน้านี้มันจะขึ้นไหมหน้านี้หน้าแรงน้ำไม่เคยมีละหนูจะเพาะต้นไม้เนี่ยมันควรจะเพาะไหมเหตุการณ์มันเป็นหน้าแรงถ้าเราเพาะไปแสดงว่าความรู้อย่างอื่นมีหมดแต่ขาดความรู้เรื่องฤดูกาลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันมีฤดูกาลศึกหาลาเพศกับมันกับบทก็บทมาแล้วก็มันต้องถามว่ากี่วันนะภายใน7วันเขาห้ามถามวันศึกห้ามไปคุยใครเรื่องศึกวันนี้ก่อนจะบวชเนี่ยอย่าไปถามวันศึกยังไม่เกิดอย่าตายแต่รู้วันตายถ้ารู้วันตายจะเศร้าใจกะไว้เท่านั้นเองว่าเรามีเวลาบวชเท่านี้วันยังไงคงไม่บวชเป็นเจ้าวาดพระสุทัศน์เนาะคนไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดดีไหม ผู้ช่วยเจ้าวาดขวาดวัดนะนั่นบวชก็มีเหตุผลต่างกันนี่บวชเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลนี่จริงๆของท่านน่ะเพราะอะไร
1: ทดแทนคุณพ่อแม่อยากให้พ่อแม
0: ่จริงๆนะทีวีเขาถ่ายนะทดแทนบุญคุณนะเป็นเด็กเกเรไหม
1: ใช่ครับนิดหนึ่งก็ได
0: ้หางผมมาหน่อยแล้วนะ
1: เขาก็ยินเย็นนะ
0: อาการเขาเป็นไงบ้าง
1: ก็กับพี่กับเปา
0: เลยแล้วจะนั่นไปบอกใครอีก
2: บอกใ
0: ครปู่ย่า
1: ใช่เดี๋ยวไม่ได้บอกหรอกครับพ่อแม่ก็โทรบอกกันหมดแล้ว
0: ฮะ
1: ผมแค่พูดแป๊บเดียวแล้วผมก็เดินไปทานข้าวแล้วก็พ่อแม่เขาโทร
0: กระจายข่าวแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วปู่ย่าตาปู่ย่าตายายยังอยู่ไหม
1: อยู่ครับ

0: ท่านรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกไหมปู่รู้สึกเป็นยังไงบ
1: ้
0: าง
1: ก็มีแต่ปู่ก็มางานอุปสมบทแ
0: ล้วเหรอปู่อยู่เยอะไหม
1: ประมาณ80กว่า
2: โอ้โ
0: หดีใจได้ถือพระไตรนะหลานคนเดียว
1: สองคนครับมีโยมน้อง
0: ผู้ชายผู้หญิง
1: ผู้ชาย
0: ยังไม่ได้บวช
1: เคยบวชเองครับ
0: ยังไม่ได้บวชพระโอ้แล้วท่านอะไรบอกเพราะเหตุผลอะไร
3: ผมไปถามท่านที่บ้านอยากให้บวช
0: แต่ใจจริงไม่อยากบวช
3: ใจจริงก็ยังไงก็ได้
0: เขาขอร้องเราไม่บังคับเราไหมทำไมบวชขาดกันมีไหม
3: ไม่ได้บังคับ
0: หรอเราเดินเห็นพระเห็นเจ้าแล้วรู้สึกเป็นไงเห็นพระบิณฑบงบิณฑบาตแล้วรู้สึกเป็นไงเคยเข้าวัดไหม
3: ไม่ค่อย
0: ไม่ค่อยนะหน้าตาก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นะแต่บุญนะอาจจะดีก็ได้ผมไม่ค่อยได้ไปวัดห่างหรือไงหรือไงหรือเราเป็นลูกคนจีน
3: ไม่ใช่ครับไม่ได้อยู่ไทย
0: ฮะ
3: ไม่ได้อยู่ไทย
0: อยู่ที่ไหนอ่ะ
3: ตอนนี้ไปเรียนต่างประเทศ
0: ที่ไหนล่ะ
3: ก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมา
0: เอาไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วบอกพ่อแม่ว่าเราจะบวชแล้วท่านรู้สึกเป็นไง
3: ด
0: ี
3: ใจดูคือล้น
0: เราถามจริงเราจะบวชให้พ่อแม่ใช่ไหม
3: คร
0: ับ เราพูดอย่างนั้นใช่ไหมถามจริงออกเงินเท่าไหร่เนี่ยออกเงินคนละเท่าไหร่ที่ท่านบวชที่ท่านออกเงินเท่าไหร่บวชให้เขาฮะบวชให้เขาดีกว่าให้พ่อแม่เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวค่าผ้าไตรค่าบาตรค่าถวายพระอะไรอะไรเนี่ยออกป่ะ
1: ไม่ได้ออก
0: เอาป่ะโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ออกเลยมันจะได้บุญไหมเนี่ย
1: ได
0: ้ได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ทุกวันเราทำวัดเราสวดมนต์อะไรเราก็นั่งสมาธิ
0: ก็เนี่ยมีกลางคืนเดี๋ยวมีทุ่มหนึ่งเนี่ยมาสิถึงสองทุ่มอ่ะไหวเปล่าเมื่อคืนไหวไหมเนนยังไหวเลยห้าโมงเย็นเสร็จแล้วใช่ไหมรีบส่งน้ำส่งท่าแล้วก็มาที่เนี่ยท่านจะสวดถ้าท่านบวช20วันนะท่านเนี่ยคาถาเป็นตั้งๆเนี่ยนะมนต์เป็นตั้งๆท่านสวดหมดแล้วก็สึกบางบทเป็นบทขังบางบทเป็นบทกรรมฐานบทขังคือ7ตำนานหรือ12ตำนานนั่นน่ะมันพระต้องสวดพาหุงเรื่อยเลยโอ้โหพระหุงจังเลยติสมาธิฌานสมาบัติ6อย่างนะท่านกระบวนการศีลมีสติต้องตั้งมั่นว่าเราจะสวดนึกสมาธิคือท่องให้มันได้ปั่นหัวไม่ได้พอปั่นหัวได้มันนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไปมันท่านสวดอะไรสวดขันธ์นาคเนี่ยปั่นหัวไหมถ้าปั่นหัวได้เร็วกว่านะอันที่ปั่นหัวมันจะได้เร็วกว่าแค่ตอกเสาเข็มมันยากกับปั่นหัวไปมันจะมีฌานเกิดขึ้นมันจะเพ่งอยู่ตรงนั้นคำนั้นตรงนั้นสมาบัติคือความขลังก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยมันจึงอาศัยศรัทธาเราต้องมีศรัทธาก่อนศึกษาให้ได้ความจะได้อะไรเนี่ยสวดมนต์จะได้อะไรเด็กๆก็เหมือนกันจะได้อะไรเนี่ยเราสวดมนต์เนี่ยฟังพระสวดกับสวดเสียเองเนี่ยสวดเองมันดีกว่าพระสวดนะสวดเองมันดีกว่าพระสวดเยอะแยะไปหมดฟังพระสวดก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวท่านก็ลืมเราแหละก็เลยพระสวดลืมคนใช่ไหมแต่คนสวดไม่ลืมมนต์เอาไงผมชอบบุญทีผมก็เดินไปทีพระก็มองจะคุณเดินทำไมคือส่วนในห้องไม่สดชื่นจะท่องมนต์ใหม่ๆก็นู่นไปกลางแจ้งนู่นเดินสดไปพอนี้เดี๋ยวก็สดกำลังท่องลืมไปแต่เป็นเอ็นนะให้ฝนตกท่านฝนไม่ตกผมไปตกร้อนไหมร้อนสิครับค่าไฟขึ้นใช่ไหมขึ้นแหลกลานเปิดแอร์ป่ะที่บ้านเปิดแอร์ป่ะสาวห้าวเปิดแอร์ป่ะมันเป็นสาวห้าวขนาดสาวห้าวไหมแม่เป็นสาวห้าวไหมน่ะฮะแล้วอยู่กับเราทะเลาะกันทุกวันเลย

0: ฮะทะเลาะกันไหมทะเลาะเพราะอะไรเพราะอะไรทะเลาะเพราะอะไร
1: ดื้อมั่งอะไรมั่งทะเลาะกัน
0: ใครดื้อใครถามที่สองคนนี่ใครดื้อใครต้องถามเขาบอกใครดื้อใครหนูใครดื้อใคร
1: นะหนูชอบคนเลย
0: ฮะ
1: ชอบเก่ง
0: เหรอแต่รักเขาใช่ไหมรักเขาใช่ไหมแก้งไงแก้ยังไงคือถ้าไม่โดนด่าเนี่ยมันไม่ชื่นใจใช่ไหมมันไม่เฟรชใช่ไหมมันดรายใช่ไหมอ๋อคนนี้ใช่ไหมที่ตั้งชื่ออินังมานใช่ไหมแม่ฮะใช่ป่ะแล้วเหลือคนเดียวอ่ะโอ้ตลาดเรามีตลาดใช่ไหม
2: คร
0: ับ แถมไปกับผักเลยซื้อผักกำแถมไปเลยป่ะ
2: ใช่เขาแถมผักคืนมาด้วย
0: เหรอซื้อกำแถมเข่งเหรอนั่นสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปพอฝนก็ไม่ค่อยตกก็ร้อนในคาถาที่ผมต้องจะเป็นในคาถามาพระสุพูดก็พระเครื่องก็ไม่มีแล้วพระขอฝนคาถาก็หายไปแล้วเราจะไปขุดบ่อน้ำมนต์ก็ไม่มีบ่อให้ขุดจะทำปลาขิกใหญ่ๆมันก็กรุงเทพเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกนะจะเอากรงยาวมาเล่นมันก็ไม่ได้มันต้องไปหาปลาช่องปลาช่อนเดินสวดฮะเดี๋ยวเอาเปิด Google เอาเสียงกบเสียงเขียดมาล่อเอาสวดมนต์ไปก็เดี๋ยวนี้เป็น Google ใช่ไหมแล้วก็เปิดเสียงกบเสียงเขียดผ่านบลูทูธอันเล็กๆอ่ะเดี๋ยวก็ทำพิธีนั่นมันร้อนแล้วฝุ่นอะไรมันละเอียดมากใช่ไหมตอนนี้ยังไปผสมกับอะไรนะกับโควิดสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหไปกันด้วยดีเลยละเอียดยิบต้องระวังนะต้องระวังออกข้างนอกเป็นเด็กก็จะประมาทแล้วสวดมนต์ก็ต้องนะบวชมาแล้วก็สวดมนต์ก็มาสวดที่นี่แล้วก็พยายามท่องให้ได้อย่างน้องก็อิติปิโสสกโตสุปฏิโมภาหุงมาคารุนิโกสุสิยันโตภาวตุสัพให้มันได้ก่อนบิณฑบาตเนี่ยเสกบาตรนำจัดชนะแปดทิศพิธีเป็นสถานการณ์อุบัติภัยก็ไม่มีเทวดาก็รอใส่บาตรอยู่สัตว์งูมิงเขี้ยวขอมันคนล่มคนลายรถมันเยอะแยะไปหมดรถซองก็จะเยอะมันก็เนนเอาซองไปกินหมดเนนตัวมันเล็กอ่ะเขาสงสารเนี่ยทำไมยังไม่สึกครับซองเยอะดีเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยยังปลอกกินนี้นะวันนี้ว่าจะกินอะไรนะข้าวหมูกรอบเอามาแล้วอ่ะ
2: โยมแม่เขาปลอก
0: เหรออ๋อปลอก
2: KFC
0: ฮะ
2: ปลอก KFC ลุงอีกคนไหม
0: เหรอลุงเจมอ่ะโอ้เด็กสมัยนี้กินแบบเช่นนี้นะไม่ถ้ากินอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นอย่างเงี้ยปลาดิบไม่เป็นนะ

0: ภูริภวปัญญาก็ได้แผ่นดินก็ได้นะฮะยังฉายาบัตรนะก็เก็บไว้ดูถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปมันมีที่ไหนถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ท่านถ่ายรอไม่แพงอย่างที่คิดเอาจริงๆผมถ่ายรูปดีผมเชื่อผมถ่ายรูปดีก็ได้บวชมาแล้วก็ส่วนพระรู้จักกันมานานแล้วนะพระอนุสรนะอนุสรคือพระอ้นราชยามีนายโยธินราชยาวนาทะบุญโยนะมีบุญเป็นที่พึ่งเป็นลูกชายของคุณบุญเอกคุณแม่ลาวันอากรศิลป์คุณแม่เป็นคนที่ไหนอากรศิลป์แม่เป็นคนที่ไหน
1: คนกรุงเทพ
0: จริงๆอ่ะ
1: จริง
0: ๆฉันยังเรียกว่าเป็นคนบ้านฉันเรียกว่าเป็นคนอุทยานะทรงๆคล้ายๆคนอุทยาไม่มีเชื่อเลย
1: เกิดกรุงเทพ
0: เหรอแถวๆไหนอ่ะ
1: ส
0: าม
1: เ
0: สนเนี่ยเท่านี้เองเหรอสามเสนเนี่ยเลยวางพาไปนู่นเลยนะขึ้นเขาที่เขาว่างลูกบวชนะรู้สึกไง
2: คุณผู้ชมคะการสวดมนต์เริ่มด้วยความศรัทธาการสวดมนต์ก็จะทำให้เกิดศีลสติสมาธิฌานและสมาบัตินอกจากนี้การสวดมนต์ยังถือเป็นการกำจัดมลทินและส่งผลดี9อย่างดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษา
1: หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุย
2: ถึงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวเข้ารายการมาวันนี้ค่ะเราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางจังหวัดเองก็มีการสำรวจความเสียหายนะคะแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยนะคะรวมถึงความคืบหน้าของเงินเยียวยาด้วยค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านชยชัยแสงอินอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
1: สวัสดีค่ะท่าน
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะภาพรวมสถานการณ์น้ำในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ภาพรวมสถานการณ์น้ำมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลมาท่วมสงครามบางคนที่อัมพวาตั้งแต่เมื่อที่แล้วนะภาพรวมเนี่ยถือได้ว่าลดลงไปแล้วยกเว้นพื้นที่ชั้นในที่อยู่ลึกๆนะฮะที่น้ำไปท่วมขังอยู่ซึ่งก็เหลือไม่มากครับแต่ประเด็นที่สำคัญที่จะต้องย้ำก็คือว่าช่วงนี้สองวันนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะฮะทำให้ณปัจจุบันเนี่ยก็มีน้ำกลับเข้าไปท่วมขังในพื้นที่ของพี่น้องในหลายพื้นที่เลยครับแต่ว่าก็ยังดีตรงที่ว่าขึ้นแล้วก็ลงนะครับแต่ก็ทำให้การระบายน้ำซึ่งค้างอยู่สมัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำได้ค่อนข้างยากมากขึ้นครับแต่ว่าถือว่าภาพรวมเนี่ย

0: ก็ถือว่าสถานการณ์คลี่คลายลงไปมากๆแล้วครับ
1: ค่ะในส่วนของพื้นที่ที่มีการคลี่คลายลงไปแล้วอะค่ะท่านคะตอนนี้นี่เราเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะครับทั้งในส่วนของเงิน 9,000 บาทนะครับตามเรื่องของการประกันภัยรวมถึงเรื่องของการเยียวยาบ้านจ่ายค่าชดเชยที่พักอาศัยแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรที่เลือกสวนไร่นาเสียหายก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็รับเงินค่าชดเชยได้ครับซึ่งภาพรวมนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะก็ทางพื้นที่ก็คืออบต.เทศบาลนะครับร่วมกับหน่วยงานทั้งเกษตรจังหวัดทั้งอำเภอนะก็ได้เปิดทยอยเปิดนะครับลงทะเบียนมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับณวันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ครับภาพรวมเนี่ยก็มีพี่น้องที่ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแล้วนะครับน่าจะ 60-70% แล้วนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ย้ำตลอดเมื่อเช้านี้ในการประชุมศูนย์บัญชาการที่ทุกจังหวัดเข้าร่วมซูมนะฮะท่านนายกก็ได้ย้ำนะว่าให้เร่งนะครับในการท้องถิ่นในการที่จะลงไปรับรายงานนะครับแล้วก็สำรวจสภาพความเสียหายและแจ้งเข้าที่ประชุมกชพ.ระดับอำเภอนะครับแล้วก็เมื่อเรียบร้อยก็ส่งมาที่ทางการระดับจังหวัดกชพจนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับทั้ง2อำเภอก็คืออัมพวาและบางขุนทีที่เป็นอำเภอที่มีน้ำท่วมเยอะๆนะครับทางกชพ.ก็จะได้เริ่มประชุมครั้งแรกครับก็จะทยอยรับคำร้องนะครับของทางท้องถิ่นที่ทยอยแจ้งมานะครับแล้วก็เมื่อประชุมแล้วเนี่ยก็จะได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะท่านกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าถ้าจำเป็นนะถ้ามีข้อมูลเข้ามาทุกวันก็ให้ประชุมทุกวันนะแต่ว่าสงครามเนี่ยก็อาจจะพิจารณา 2-3 วันนะถ้ามีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะจัดประชุมครับก็จะเร่งนะประชุมทั้งในเรื่องของการรับแจ้งนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็ประชุมระดับอำเภอและจังหวัดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยถึงมือพี่น้องโดยเร็วที่สุดต่อไปครับตามนโยบายของทางรัฐบาลครับ
1: ค่ะท่านคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรทราบว่าก็มีทั้งบอกว่าสวนลิ้นจี่ส้มโอมะพร้าวเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ทีนี้จะมีในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่เขาอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเกษตรจังหวัดเอาไว้เนี่ยค่ะในส่วนนี้เราจะช่วยเหลือเขายังไงคะท่าน
0: ครับในเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับในการประชุมตอนเช้านะครับผมได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมนะศูนย์ราชการที่ส่วนกลางทราบนะครับประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่นะครับในส่วนของทั้งในส่วนของพี่น้องที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับรวมถึงที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีการเปลี่ยนประเภทของพืชที่ทำการเกษตรนะเช่นเคยขึ้นทะเบียนเป็นมะพร้าวแล้วตอนหลังมาทำส้มโอแล้วไม่ได้แจ้งนะรวมถึงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควรนะครับเพราะว่าสมุทรสงครามเนี่ยเราไม่เคยน้ำท่วมมานานมากที่น้ำท่วมขังนะครับก็จะต่างกับหลายพื้นที่นะที่เขาท่วมบ่อยๆพี่น้องเกษตรกรก็จะรู้ก็จะไปขึ้นทะเบียนไว้ที่เนี้ยเราไม่ค่อยได้ท่วมก็เลยทำให้พี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดเนี่ยก็ได้ผมได้นำแจ้งรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพืชหลักไม่เสียหายเช่นทำสวนส้มโอไม่เสียหายแต่ว่าเราก็รณรงค์ให้ทำพืชแซมตามร่องสวนนะครับเช่นมะละกอกล้วยพริกเป็นต้นซึ่งก็ส้มโอไม่เสียหายที่ขึ้นทะเบียนแต่ว่าพืชที่เสียหายนี่คือพืชที่ปลูกเสริมขึ้นมาซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควรอันนี้ก็ในเบื้องต้นเนี่ยตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันก็ยังจะไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาได้4-5ประเด็นเหล่านี้ครับผมได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมไปแล้วนะรวมถึงก็ได้แจ้งเกษตรจังหวัดว่าให้รวบรวมประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงยอดจำนวนเกษตรกรซึ่งคาดว่าประมาณ 25% ของเกษตรกรในพื้นที่สุขุมขานะฮะที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เงินเยียวยาให้รัฐบาลได้รับทราบครับซึ่งก็คงต้องติดตามต่อไปว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการใดๆมาเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในส่วนนี้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ค่ะท่านแล้วในเรื่องของเงินเยียวยาค่ะท่านคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะ
0: ในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็ทยอยทำนะครับของจังหวัดเนี่ยภายในที่นี้รอบแรกจะวันพฤหัสอย่างช้านะกชพจจะประชุมครับแล้วก็จะส่งเข้าไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคิดว่านะครับภายในอาทิตย์หน้าอย่างช้านะครับรอบแรกน่าจะทยอยได้ครับ
1: ค่ะท่านคะตอนนี้อย่างที่ท่านบอกว่าก็ยังเหลือพื้นที่ชั้นในนะคะที่ยังมีน้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาหนุนอยู่ทิศทางในการฟื้นฟูจังหวัดในระยะต่อไปค่ะท่านจะเป็นไปทางไหนคะ
0: พื้นที่ที่น้ำทะเลหนุนสูงตอนนี้ไม่ใช่พื้นที่ชั้นในนะฮะคือทั้งพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและคลองใหญ่ๆนะครับแต่ก็ทำให้น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ชั้นในเนี่ยระบายออกมาได้ช้ายิ่งขึ้นนะจากเดิมเนี่ยที่ช้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในนะพอมีน้ำเข้ามาตามแม่น้ำและคลองหลักเนี่ยก็ทำให้น้ำที่ชั้นในเนี่ยมันระบายออกมาไม่ได้ก็ยิ่งทำให้การระบายเป็นไปได้ช้าครับซึ่งนะครับก็อันนี้ก็คงวันสองวันข้างหน้าน้ำทะเลที่หนุนสูงคงลดลงนะครับแล้วก็คงจะได้เร่งระบายเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของน้ำทะเลหนุนในพื้นที่ต่อไปซึ่งภาพรวมเนี่ยกรณีน้ำทะเลหนุนนะครับก็เป็นภาพกว้างพอสมควรนะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและริมคลองหลักแต่ว่าถ้าขึ้นแล้วลงเนี่ยพี่น้องค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับเพียงแต่ว่าบางทีก็เหนื่อยเพราะว่าเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมขังมาหลายวันพอน้ำลงปุ๊บ2วัน3วันน้ำทะเลหนุนอีกแล้วก็ทำให้ก็พี่น้องก็ค่อนข้างที่จะเครียดนิดนึงเพราะว่าเพิ่งทำความสะอาดไปแล้วก็ท่วมอีกแล้วแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าพี่น้องเข้าใจนะครับตอนนี้เพราะว่าทางราชการหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่คืออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกพื้นที่ผมได้เดินทางไปให้กำลังใจทุกเช้าจะกำชับนานที่ประชุมแล้วก็จะลงทางนี่ตอนนี้ผมก็ล่องเรืออยู่ที่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางขุนเทียนครับก็เป็นตำบลที่อยู่ชั้นบนสุดนะฮะของจังหวัดนะครับอยู่ที่ราชบุรีแล้วก็น้ำยังท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยครับก็พยายามกำชับซึ่งในภาพรวมเนี่ยทั้งหมดนี้ก็พยายามทำงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับทั้งในช่วงสถานการณ์แล้วก็ช่วงหลังตอนนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาครับ
2: ค่ะท่านคะท่านนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ว่านะคะมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องชาวสมุทรสงครามบ้างไหมคะ
0: ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าทางราชการนะทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์กรปกครองถิ่นสมาชิกสภานะครับรวมถึงแกนนำพี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยกันเองคนแม่กลองนะครับท้องพื้นที่นะครับก็ทั้งดูแลตัวเองนะฮะดูแลเพื่อนบ้านนะบ้านไหนไม่ท่วมก็ไปดูแลเพื่อนบ้านพื้นที่อำเภอเมืองช่วงปากอ่าวไม่ท่วมเขาก็ส่งเรือมาช่วยส่งข้าวของงบประมาณมาสนับสนุนนะครับก็ภาพรวมเนี่ยผมถือว่าตอนนี้ในภาพรวมที่ผ่านมาถือว่าเราสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่เรากำหนดไว้นะครับจะเห็นว่าประเด็นที่เป็นข้อขัดข้องปัญหาใหญ่ๆนะครับพี่น้องที่ไม่ได้การดูแลเนี่ยไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะช้าไปบ้างไม่ทันใจบ้างซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะแต่ภาพรวมเนี่ยเราทำทุกหน่วยงานดูแลเต็มที่แล้วพี่น้องประชาชนเองก็เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการช่วยเหลือใดๆเนี่ยพี่น้องก็จะแจ้งมานะซึ่งภาพรวมเนี่ยพอทราบปุ๊บทุกหน่วยจะเข้าไปดูแลผมไปลงทุกพื้นที่ก็จะไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเจอนายกไหมเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมเจอใครมาช่วยไหมทุกพื้นที่จะบอกว่ามีคนมาดูแลเพียงแต่ว่าเขาก็อยากให้น้ำลดลงเร็วๆและที่สำคัญก็คืออยากได้เงินเยียวยาเยอะๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเราก็นำเรียนทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะท่านชัยชัยแสงอินนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านมีพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศประจำมะขนองบางพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเดี๋ยวจะไปดูในสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำหลากนะทำให้อุโมงค์ทางลอดเนี่ย5จุดด้วยกันได้รับผลกระทบซึ่งเดี๋ยววันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับ
1: ค่ะท่านคะสถานการณ์น้ำที่เพชรบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: สถานการณ์น้ำนะครับในเมื่อวานที่ฝนตกหนักในพื้นที่เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงคือราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบกับราชบุรีเพชรบุรีด้วยนะครับน้ำรอระบายในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยทั้ง21จุดเนี่ยที่ท่วมถนนหนทางต่างๆเนี่ยนะรวมถึงทางลอดทั้ง5จุดของเรานะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นปกติแล้วฮะใช้ ได้สัญจรได้กันอย่างปกติแล้วครับ
1: ค่ะอย่างที่ทราบก็คือว่าบริเวณทางลอดเมื่อวาน

0: ันนี้โหได้รับผลกระทบทั้งหมดเลย5จุดใช่ไหมคะกว่าจะเอาน้ำออกจากอุโมงค์ได้นี่โหใช้เวลานานไหมคะท่าน
1: ก็จุดสุดท้าย21:30 โดยประมาณแต่จุดอื่นก็6โมงเย็นก็ใช้ได้แหละนะครับก็ประเมินกันเมื่อวานก็คุยกับท่านผู้อำนวยการทางหลวงเพชรบุรีนะฮะว่าประเมินจะต้องหาแนวทางที่จะแก้ไขในการสูบระบายให้เร็วประการที่1ก็คือต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้มากขึ้นหรือเครื่องสูบน้ำตอนนี้มันพลังสูบมันน้อยอาจจะเปลี่ยนเครื่องเลยได้ไหมให้มันสามารถสูบระบายให้เร็วที่สุดให้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวคงจะต้องมาตั้งงบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบนะครับต่อไปนะ
0: ค่ะแล้วจากสถานการณ์เมื่อวานนี้มีทรัพย์สินพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะท่าน
1: คือเมื่อวานอ่ะฝนตกบริเวณอำเภอปากท่อราชบุรีเนี่ยมากถึง260มิลลิเมตรนะครับทำให้มีน้ำไหลหลากจากปากท่อมาหนองยะปล้องก็ทำให้น้ำท่วมขังถนนหนทางเหมือนกันแต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นน้ำรอระบายก็ระบายออกแต่ผลกระทบที่มากก็คืออำเภอหนองยะปล้องไปอำเภอเขาย้อยครับท่านประธานโทษครับอำเภอเขาย้อยเนี่ยเมื่อวานน้ำหลากมาท่วมผ่านถนนเพชรเกษมแล้วก็ท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่เกษตรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านในอำเภอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประชุมเมื่อเช้าประเมินสถานการณ์ว่าผลกระทบใน9ตำบล49หมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็เร่งเดี๋ยววันนี้จะรายงานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประกาศภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกลับจากลงพื้นที่ตอนนี้ผมอยู่พื้นที่เขาย้อยลงพื้นที่มาดูพื้นที่จริงนะครับว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนมาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ด้วยฮะจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลเข้าของมาแจกข้าวกล่องมาจากพี่น้องตามจุดต่างๆที่ออกมาไม่สะดวกนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็มีเวชภัณฑ์ยาก็มาแจกมาคนนี้มาหลายภาคส่วนมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมกลับไปก็จะไปลงนามในประกาศภัยพิบัติประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อที่จะตรวจสอบในหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลได้ซื้อประกันภัยไว้นะครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วที่ลงพื้นที่เขาย้อยในวันนี้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจพี่น้องประชาชนตอนนี้ค
1: ่ะก็เขาบอกว่าไม่เคยประสบว่ามันจะเกิดน้ำหลังไหลหลากมาให้เขาแต่ผลกระทบกับเขาในรอบหลายสิบปีไม่เคยมีมาก่อนนะฮะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็น้ำลดแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังน้ำยังท่วมขังรอระบายอยู่นะครับเราก็มาชี้แจงนะมาให้กำลังใจเอาเข้าของมาแจกครับตอนนี้ก็สำรวจและถุงยางชีพก็จะแจกในเร็วๆนี้พรุ่งนี้ก็จะแจกเพิ่มนะครับเราก็พูดถึงหลักเกณฑ์นะมาพูดคุยเขาว่าราชการเราไม่ทิ้งนะฮะเราก็จะเร่งสำรวจแล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยาในระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับทั้งในเรื่องของบ้านเรือนทั้งในเรื่องพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ประมงปศุสัตว์นะครับเราจะเร่งสำรวจให้เร็วที่สุดนะครับ
2: ค่ะท่านแล้วคราวนี้ครับปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างคะท่าน
1: เช้าวันนี้นะครับเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำนะครับก็ยังเกินจากความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ก็มีปริมาณน้ำอยู่726ล้านลูกบาศก์เมตรยังเกินความจุอ่างนะครับไปอยู่ 1% กว่าน้ำก็ยังล้นสปินเวย์นะครับวันนี้เองเนี่ยทางเขื่อนทางผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานได้ลดปริมาณการส่งน้ำประการระบายน้ำจากท้ายอ่างแก่งกระจานลงเนื่องจากเมื่อวานมีฝนตกเยอะเราคาดว่าน้ำที่มันเอาโฟก็คือนอกอ่างเนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะรวมไปลงที่เขื่อนเพชรแล้วจะระบายลงแม่น้ำเพชรมันจะประดังกันเยอะก็เลยลดวันนี้ปล่อยระบายในช่องปกติน้ำล้นสปินเวแล้วก็ช่องทางปกติในเอาเลทเนี่ยนะครับอยู่ที่วันนี้5 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเขื่อนที่เราปล่อยอยู่ทุกวันเนี่ย10 ล้านเศษนะครับแต่วันนี้เองน้ำเมื่อคืนน้ำเข้าอ่าง11 ล้านมันก็ยังสูงกว่าน้ำที่เราปล่อยนะฮะแต่ว่าใ ในเขื่อนเพชรในเขื่อนเพชรซึ่งเป็นรองรับจากน้ำท้ายเป็นน้ำอ่างแก่งกระจานเนี่ยมันจะมารวมที่เขื่อนเพชรเขื่อนเพชรก็ปล่อยระบายอยู่ที่ลงแม่น้ำเพชรอยู่ที่106ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ปล่อยไปในช่องทางของชนประทานระบบชนประทานอีก103ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในระดับนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องริมแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็จะอาจจะมีท้ายแม่น้ำคืออำเภอบ้านแหลมจะมีอยู่บางหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ต่ำก็ให้ท่านในอำเภอผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังดูนะครับก็มีไม่กี่หมู่นะระดับ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
0: ค่ะท่านคะ
1: คือบริบทเพชรบุรีเนี่ยถ้าจะท่วมหนักในพื้นที่เมืองเนี่ยนะมันก็บริบทคือน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ประจันอ่างเก็บน้ำห้วยผากล้นความจุอ่างแล้วก็เร่งระบายมาแล้วมันจะมาบรรจบกันที่เขื่อนเพชรแล้วเขื่อนเพชรเนี่ยต้องเร่งระบายไปสู่แม่น้ำเพชรเนี่ยแหละแล้วมันจะทำถ้าเร่งระบายเกิน150 200 300มันก็จะทำให้น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำเพชรท่วมบ้านเรือนฮะหลักการมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เรายังไม่มีวิกฤตขนาดนั้นเรายังสามารถรับมือได้อยู่ครับ
0: ค่ะซึ่งในแม่น้ำเพชรบุรีตอนนี้น้ำก็ยังคงปกติอยู่ใช่ไหมคะท่านยังรับได้
1: ยังปกติฮะ
0: ค่ะ
1: ยังต่ำยังน้ำท่ายังต่ำกว่าตลิ่งเยอะฮะในหลายจุดแต่บางจุดก็3 4เมตรบางจุดก็เมตรกว่าอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ที่ลุ่มที่สูงนะ
0: ค่ะทีนี้หนูขอย้อนไปสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่เขาย้อยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องของเงินเยียวยาอยากให้ท่านช่วยบอกว่าบอกพี่น้องประชาชนนะคะว่าในการเยียวยาเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องเตรียมข้อมูลตรงไหนบ้างอะคะท่าน
1: คือพี่น้องประชาชนก็บอกฮะบอกว่าอย่างน้อยถ้าไปไม่ได้เนี่ยท่านมีโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานว่าน้ำท่วมบ้านเรือนของท่านพื้นที่เกษตรพื้นที่ประมงวัชุศาสตร์เนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานประกอบตอนที่เขามีการประชุมพิจารณากันเพราะว่าน้ำเนี่ยบางทีพอท่วมเสร็จถ้าปล่อยไปไม่มีหลักฐานมันก็ทำให้กรรมการเขาพิจารณากันด้วยความอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยนะก็ให้รวบรวมหลักฐานส่วนนี้ไว้นะครับ
0: ค่ะซึ่งหลักๆ ก็ต้องเตรียมหลักฐานเอาไว้นะคะภาพถ่ายทีนี้ในส่วนของเพชรบุรีนี่ท่านคาดว่าจะจ่ายเงินให้พี่น้องเยียวยาเนี่ยค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วเสร็จช่วงไหนอะคะท่าน
1: คือตอนนี้เดี๋ยวเราประกาศภัยแล้วก็จะเร่งให้ท้องที่อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจให้เร็วสุดตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีฮ
0: ะ
1: ให้เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดนะฮะ
2: ค่ะ
1: เราจะไม่รอช้าครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องของช่องทางการติดตามข่าวสารนะคะและการขอความช่วยเหลือนี่มีช่องทางใดบ้างคะ
1: อ๋อเรากำหนดไว้ชายช่องทางครับ1784นะฮะที่เป็นช่องทางสายด่วนนะครับแล้วเรามีเครือข่ายนะทั้งของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่านนายอำเภอนะครับที่จะรับข้อมูลข่าวสาร
0: ค่ะค่ะท่านคะสุดท้ายนี้ให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีสักนิดนึงค่ะท่านถึงความพร้อมของจังหวัดที่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ก็อยากเราก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเราก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพชรบุรีเราเตรียมเครื่องกําลังคนเครื่องจักรเครื่องมือต่างเครื่องสูบน้ําตอนนี้เรา58เครื่องเนี่ยเราติดตั้งไว้แล้ว23เครื่องที่จะเตรียมพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำในจุดต่างๆที่มันจะท่วมขังเรื่องผักดันน้ำเรามีอยู่13เครื่องเราติดตั้งแล้วตอนนี้11เครื่อง
0: น
1: ะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรถอพยพผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมนะลืมบอกไปเรื่องการสาธารณสุขเนี่ยเรา เรามีกลุ่มเปราะบางอยู่2,000กว่าคนผ
0: ู้
1: ป่วยติดเตียง200กว่าคนที่เราสำรวจไว้นะครับในสถานการณ์เมื่อวานที่มีทางการน้ำรอระบายก็ดีน้ำท่วมก็ดีเนี่ยเรามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปแล้ว5ราย
0: ค่ะ
1: นะตามที่ร้องขอที่ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราย้ายเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลให้เขาอยู่กันอย่างปลอดภัยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนกรุงทักษิณเราตั้งไว้ของเราเนี่ยทั้ง8อำเภอเรามีอยู่40แห่งสามารถรองรับผู้คนนะครับได้ 16,000 กว่าคน

0: ต่เมื่อวานเองเนี่ยเรามีการย้ายผู้คนที่น้ำท่วมบ้านแล้วไม่สามารถอยู่ได้ในศูนย์พักพิงที่อำเภอเขาย้อย30เขาย้อยเนี่ยเรามีอยู่11ศูนย์นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยรับอยู่30แต่ว่าพอน้ำมันลดเขาก็กลับเขาเป็นห่วงบ้านเขาก็ขอกลับนะครับส่วนพักพิงตอนนี้ก็อยู่กันไม่กี่คนละ 2-3 คนนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเตรียมความพร้อมนะคะทั้งรถทั้งอุปกรณ์ต่างๆส่วนพักพิงต่างๆเพื่อรองรับกับพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะนายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธที่มาร่วมให้ข้อมูลพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านขอบพระคุณค่ะท่าน
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็อย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเยียวยาก็ดีนะคะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะเครื่องสูบน้ำก็ติดตั้งเอาไว้แล้วด้วยนะคะ20กว่าเครื่องด้วยการมีเครื่องผลักดันน้ำด้วยรวมถึงศูนย์อพยพต่างๆนะคะก็เตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพชรบุรีก็อุ่นใจได้ว่าทางส่วนราชการก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะคะอย่างวันนี้ท่านรองเองลงพื้นที่ด้วยนะแล้วก็โฟนอินพูดคุยกับเราด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางให้ได้ติดตามกันนะคะสักครู่กลับมาค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เสียงดนตรีคือภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนจากความรู้สึกของครูเด็กและชุมชนในพื้นที่ชายแดนบทเพลงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น

0: ับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามภารกิจของ3รัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมศูนย์พักพิงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมผนึกกำลังทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะพลทวดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามเหตุการณ์อุทกภัยเยี่ยมศูนย์พักพิงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนณวัดลาดบัวขาวตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ค่ะโดยคณะได้ประชุมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงสถานการณ์น้ำแนวโน้มระดับน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำจากโครงการชลประทานฉะเชิงเทราตลอดจนผลกระทบด้านสาธารณสุขระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลจากพื้นที่นะคะไปประกอบการประสานงานและวางแนวทางการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกด้านค่ะซึ่งภายหลังการประชุมคณะได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสะท้อนความห่วงใยจากรัฐบาลที่ลงพื้นที่รับทราบและปัญหาด้วยตนเองค่ะพร้อมด้วยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อเร่งดูแลประชาชนทั้งด้านการดำรงชีพความปลอดภัยการจัดการน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแก่งกระจานปรับลดระบายนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจค่ะที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนายณภินทร ศรีสรรพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมได้รายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งการประชุมนะคะที่ประชุมค่ะก็ได้รายงานว่าเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุจึงได้ปรับลดอัตราระบายน้ำเหลือประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมเนี่ย80ถึง85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเปิดทางให้สามารถระบายน้ำที่สะสมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงสู่แม่น้ำเพชรได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ผ่านมาพบว่ามีบางพื้นที่นะคะบริเวณริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังแต่ยังสามารถบริหารจัดการและทยอยระบายน้ำได้ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะยังไม่มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักนะคะโดยน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่เกิดจากน้ำฝนที่ตกสะสมและอยู่ระหว่างการรอระบายนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำยังคำนึงถึงพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ตามกำหนดค่ะและเป็นการลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งยืนยันว่าจะกำกับดูแลและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้เผยถึงสถานการณ์น้ำที่อำเภอบ้านสร้างนะคะเริ่มคลี่คลายค่ะและได้เร่งผลักดันน้ำลงบางปะกงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในที่ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราและได้ยืนยันนะคะผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติวันนี้นะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ทุกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีภายหลังได้ลงพื้นที่ติดตามเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าขณะนี้มีสัญญาณที่น่าชื่นชมค่ะคือการระบายน้ำจากอำเภอบ้านสร้างไปยังบ้านเกาะทำได้รวดเร็วมากขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าหากสามารถเร่งผลักดันน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำบางปะกงให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้สถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกดีขึ้นรวมถึงบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าจากการลงพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รับทราบความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่และนำเสนอให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเร่งประสานความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนของประชาชนนะคะที่อยู่ในศูนย์พักพิงยืนยันว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากอำเภอและจังหวัดโดยทุกหน่วยงานยังคงร่วมกันดูแลความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองทัพไทยรายงานว่าหลายพื้นที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะโดยยังคงสนับสนุนการขนส่งสิ่งของจำเป็นให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเขตที่ยังมีความต้องการเช่นเขตหนองจอกพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หมู่บ้านฟอราวิวที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทัพบกนะคะได้มีการจัดเตรียมกำลังพลมากกว่า 7,000 นายพร้อมยานพาหนะเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อรับมือฝนที่ตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยพร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางหากกำลังในพื้นที่ไม่เพียงพอทางนี้กระทรวงกลาโหมยังคงดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งช่วงการฟื้นฟูเร่งการจัดการขยะและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อคืนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
0: ไปดูในส่วนของเงินเยียวยากันบ้างนะคะโดยที่จังหวัดอ่างทองมีการเร่งพิจารณาเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะหลังจากที่เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือก้อนแรกไปแล้วนะคะโดยคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาครบ 100% ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายทศพลศรีบัวเอี่ยมนายอำเภอชัยโยหัวหน้าส่วนราชการค่ะร่วมมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชัยโยณเทศบาลตำบลชัยโยนะคะจำนวน68ถุงและองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตอีกจำนวน35ถุงค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดอ่างทองในปีนี้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายจังหวัดค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ป้องกันผลกระทบและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่จังหวัดก็ได้เริ่มรับเงินเยียวยาก้อนแรกแล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะโดยจังหวัดคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ครบ 100% ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ด้านของนายกรวีกล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามแจ้งเตือนและป้องกันผลกระทบรวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอจนกว่าน้ำจะลดทั้งหมดด้วยซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยเพิ่มเติมค่ะ

ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะได้ปรับลดการระบายน้ำเหลือ1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

เสียงดนตรีคือภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนจากความรู้สึกของครูเด็กและชุมชนในพื้นที่ชายแดนบทเพลงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราใน NBT รวมใจค่ะ
1: ค่ะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะได้มีการเตรียมปรับลดการระบายน้ำหลังสถานการณ์น้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะโดยกรมชลประทานได้ติดตามฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดค่ะเขื่อนเจ้าพระยาได้เตรียมปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นวันนี้นะคะเวลา 16 นาฬิกาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำปัจจุบันซึ่งกรมชลประทานระบุว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่แม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีน้ำไหลผ่าน72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระดับน้ำท้ายเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 15.61 เมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะโดยตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16 นาฬิกาค่ะและยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ต่อกันที่จังหวัดชัยนาทนะคะสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทค่ะดำเนินการเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นนะคะจำนวน 4,160 ลิตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังค่ะที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางสาวรัตติยาโตจีนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ดำเนินการฉีดพ่นและเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6นะคะจำนวน 4,160 ลิตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังที่กำลังลดระดับและเริ่มเน่าเสียค่ะในพื้นที่หมู่ที่1ถึง6และหมู่ที่9ของตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะโดยมีส่วนราชการร่วมกันเทสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นะคะสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทได้ผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 23,000 ลิตรด้วยกันค่ะเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีบริการจำนวน2จุดนะคะได้แก่จุดบริการที่1ที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทค่ะและจุดบริการที่2 อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้และต่อยอดการบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งได้สนับสนุนสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6ไปแล้วจำนวน 11,355 ลิตรค่ะ
1: จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะถึงแม้จะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่เมื่อน้ำไหลเข้าท่วมบ่อเลี้ยงปลาค่ะทำให้ปลานิลจำนวนมากหลุดออกมาตามบริเวณถนนทำให้ชาวบ้านนะคะออกกันมาจับปลาไว้ประกอบอาหารค่ะและบางส่วนได้แบ่งขายสร้างรายได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างรอระดับน้ำลดลงค่ะประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรีได้ทยอยเดินทางมาจับปลาบริเวณริมถนนสายบ้านสร้างนครนายกเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรค่ะหลังมวลน้ำจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงจึงส่งผลให้บ่อเลี้ยงปลาของผู้ประกอบการหลายแห่งนะคะได้รับผลกระทบและมีปลานิลขนาดกำลังรับประทานหลุดออกมากระจายอยู่ตามพื้นที่น้ำท่วมจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลากับทำให้ชาวบ้านนะคะมีแหล่งอาหารในช่วงประสบอุทกภัยซึ่งหลายคนออกจับปลานำไปประกอบอาหารหากจับได้จำนวนมากก็แบ่งขายสร้างรายได้ในขณะที่บางส่วนเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือป้าสะอิงชาวจังหวัดชัยภูมิที่ทราบข่าวว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างมีน้ำท่วมหนักและมีปลานิลหลุดจากบ่อจำนวนมากซึ่งเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดชัยภูมิมาลงที่จังหวัดสระบุรีก่อนต่อรถตู้มายังอำเภอบ้านสร้างเพื่อจับปลาและรับซื้อปลานิลค่ะ
0: ว่างเหรอคะ
2: ว่างงานตอนนี้ทำนาอยู่จ้ะรอเกี่ยวข้าวคือลูกว่าลูกมาทำงานที่เนี่ยเขามาเจอปลาเยอะก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ก็นั่งรถไฟมาลงที่สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาลงนี่ก็มาจับปลากับเขาเนี่ยจ้ะจะทำปลาแปรรูปเนี่ยทำแดดเดียวค่ะแล้วก็ทำปลาร้าด้วยค่ะไปไว้กินนานๆหลายๆวันไปแจกลูกแจกหลานเพราะที่บ้านไม่มีปลา เราก็เห็นใจนะพูดกับลูกอยู่ว่าสงสารเจ้าของบ่อนะลูกเนาะเขาก็หมดตัวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเอากันเราก็มาจับเพื่อจะได้ไปกินกันจ้ะ
1: ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าหากไม่ได้ออกมาหาปลาคลายเครียดก็คงนั่งมองบ้านที่มีแต่น้ำท่วมขังเต็มบริเวณไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรกินและเมื่อได้ออกมาหาปลาหากว่าได้เยอะก็จะมีโอกาสได้ขายค่ะหากไม่มากพอก็เก็บไว้ทำกินในครัวเรือนโดยยอมรับว่าชาวบ้านในพื้นที่มีทักษะการจับปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในการดำน้ำยิงปลาหรือทอดแหลงอวนแล้วแต่จะถนัดซึ่งก็ได้ปลานิลคราวละมากๆค่ะเนื่องจากพื้นที่นี้มีผู้ประกอบการเลี้ยงปลาจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ่อเลี้ยงค่ะ
3: มันไม่รู้จะอยู่บ้านทำอะไรอะพี่มันเครียดแล้วอะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะมันท่วมถึงหลังคาถ้าไปนั่งอยู่บ้านก็ได้นั่งจับเขานั่งตากแดดอะก็ออกมาหาแบบแม่มันเครียดให้มันแบบชีวิตให้มันหมดไปวันดีกว่ารอน้ำลดดีกว่าผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบ้านทำอะไรมาสร้างอย่างดีนะเขาไม่ถึงหลังคานะพี่ในบ้านผมบูนนะเข็มทองวัดเข็มทองอะถึงหลังคาบางบ้านถึงหลังคาบางบ้านอยู่ไม่ได้ต้องอพยพมาอยู่วัดอยู่โรงเรียนกันเลยนะเยอะกว่านี้อีกนะบางทีถ้ามันได้เยอะก็เป็นรายได้แต่ถ้าเกิดแบบมันได้น้อยก็เอาไปแจกบ้างคนที่ไม่มีกินบ้างแล้วเอาไปกินกันเองบ้างประมาณนี้ครับ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยข้อมูลเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะโอนสำเร็จไปแล้วนะคะกว่า 100,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า917ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าแม้วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าปอพอและธนาคารออมสินยังคงส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินกว่า221ล้านบาทค่ะสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จได้ตรวจพบนะคะว่าผู้ที่ประสบภัยไม่ได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ค่ะจึงได้ประสานนะคะไปยังจังหวัดนั้นๆแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบและแจ้งประชาชนเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ครบและจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: ที่จังหวัดลพบุรีค่ะได้บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ชี้แจงแนวทางขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุผ่านเว็บไซต์ thainetcat.org ค่ะที่จังหวัดลพบุรีบูรณาการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานคปภ.จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จัดเวทีชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเคลมประกันภัยพิบัติที่อยู่อาศัยและอุบัติเหตุให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งการชี้แจงในครั้งนี้มุ่งให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นเอกสารขอรับค่าสินไหมทดแทนผ่านเว็บไซต์ www.thainetcat.org ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับการเคลมประกันภัยพิบัติโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยพร้อมประสานผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลพบุรีพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว2อำเภอ9ตำบล54หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือนรวมกว่า 6,000 คนค่ะทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องการยื่นขอค่าสินไหมทดแทนสามารถสอบถามรายละเอียด และดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.thainetcat.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-012-5555 และ line oa@thainetcat ค่ะ
0: วันนี้12ตุลาคมนะคะก็เป็นวันแรกของการประชุม IMF World Bank นะคะโดยประเทศไทยค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกเลยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะ12-18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถ

0: เราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ชาวองคลักษ์กว่า500คนรวมตัวกดดันชลประทานจี้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12หลังทนน้ำท่วมขังเกือบ20วันบ้านเรือนจมน้ำเรียกร้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือศูนย์พักพิงกำชับดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยพร้อมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบซ้ำเติมลักลวงสะเทือน21ล้านตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีรวบหนุ่มแสบใช้ความรักเป็นเหยื่อล่อสร้างความเชื่อใจก่อนใช้ AI ปลอมเอกสารอ้างมีเงินฝากกว่า14ล้านหลอกเหยื่อให้หลงเชื่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีนะคะร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจกับประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงวันนี้เวลา 9:30 นาทีนายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยพร้อมรับทราบรายงานจากนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนตลอดจนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่8อำเภอส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน 89,023 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 1,510.5 ไร่ประมง 363.19 ไร่ปศุสัตว์ 154,729 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายโดยจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วใน5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทน์ซึ่งประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงและอำเภอบ้านช้างโดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์พร้อมประสานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นเวลา 10:15 นาทีองคมนตรีได้เดินทางไปยังอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอแกลงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากในครั้งนี้จากนั้นนะคะองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโพทองตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองจำนวน3ครัวเรือนพร้อมมอบนมเม็ดจิตรลดาให้แก่เด็ก การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
2: ที่จังหวัดสระแก้วนะครับได้มอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวม 1,050 ชุดช่วยเหลือให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับส่งกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนในยามยากที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรวมทั้งสิ้น 1,050 ถุงแบ่งเป็นถวายแด่พระภิกษุสงฆ์50รูปและมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัย 1,000 ถุงการมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้นับเป็นความช่วยเหลือและขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะท้อนถึงความห่วงใยและความเอื้ออาทรที่ส่งถึงผู้ประสบความเดือดร้อนพร้อมกับสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดสระแก้ว
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้รัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่มากมายเลยทีเดียวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีเสียหายจากอุทกภัยด้วยค่ะนางสาวสุภมาศอิสัยกฤตกัสมพันธ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำสูงในระดับเอวและจากข้อมูลของสำนักงานชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีก็ทราบมานะคะว่าได้มีการตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะทางอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็ยังคงรับน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอบ้านสร้างทางนี้ก็ยังคงเร่งระบายอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันส.ส.ในพื้นที่เองก็ฝากถึงรัฐบาลนะคะเรื่องของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาตั้งหลักได้นะคะหลังจากที่น้ำลดซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันกับการฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะคะได้มีโอกาสตั้งหลักเพราะว่าน้ำท่วมปราจีนบุรีครั้งนี้สร้างความเดือดร้อนกับธุรกิจอย่างสาหัสทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงแม้ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถที่จะปรึกษาสายด่วนต่างๆทางสคบได้ทันทีเพื่อดำเนินการเอาประกันภัยทั้งข้าวของเสียหายรวมถึงทั้งข้าวของเสียหายรวมถึงรถยนต์นะคะที่มีการทำประกันภัยเอาไว้นอกจากนี้ก็ยังได้มีการประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเอง
3: ถึงวันนี้ฟ้าเนี่ยท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายไม่เข้าข่ายเนี่ยท่านติดต่อไปได้ที่สายด่วนสคบนะคะ

0: ได้หมดว่ามีช่องทางไหนบ้างและท่านปรึกษาไปได้ทุกเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างต้องถามสคบเพราะนั้นเนี่ยท่านติดต่อไปที่สคบได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวททั่วประเทศนะคะรวมทั้งโมเดิร์นไนช่อง9 MCOT นะคะ
1: จากนั้นครับคุณสุภมาศพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่วัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้นะครับมาอาศัยพักพิงอยู่ประมาณ50คนโดยทางวัดได้อำนวยความสะดวกด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส่วนกรณีอาหารปรุงสุกทั้ง3มื้อก็จะเป็นการดำเนินการโดยอีกส่วนหนึ่งนะครับขณะที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ที่จะเป็นหน่วยผลิตทางด้านของอาหารปรุงสุกแจกจ่ายกับศูนย์พักพิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้ามารับอาหารปรุงสุกได้ทุกมื้อเลยนะครับโดยจะมีการปรุงอาหารจัดเตรียมไว้มากกว่า 10,000 ชุดด้วยกันต่อวันนะครับแล้วก็ดำเนินการแจกจ่ายไปตามจุดต่างๆโดยมีจิตอาสาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการในการส่งอาหารปรุงสุกให้ถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้โดยตรงนะครับโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เปิดครัวปรุงอาหารตลอดทั้งวันแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับที่พักพิงอยู่บริเวณนั้นนะครับได้จัดสถานที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างเป็นระเบียบรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมในการดูแลสุขภาพตลอด24ชั่วโมงจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังวัดแหลมไผ่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้อพยพอยู่ราว300คนครับโดยคุณสุภมาศก็ได้ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนและมอบสิ่งของจำเป็นในการพักพิงเบื้องต้นพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
2: คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะลงพื้นที่ไปบริเวณจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะโดยมีทางด้านนายธนาธรศรีนาคนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีรายงานสถานการณ์การระบายน้ำในเขตพื้นที่หมู่บ้านสวนแสนสุขและซอยลุงจวนซึ่งก็มีเนื้อที่ประมาณ10ไร่มีประชาชนอยู่ในพื้นที่อาศัยอยู่ราวๆ500ครัวเรือนค่ะโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีนะคะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลในการสูบส่งน้ำจากพื้นที่ภายในหมู่บ้านสวนแสนสุขลงไปยังคลองบางปรากฏราว 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วนะคะทางนี้ยังระบุได้ว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาอีกสัก 5-7 วันค่ะในการระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านสวนแสนสุขให้แห้งสนิทเพื่อให้ประชาชนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีจะอยู่เพื่อที่จะดูแลสถานการณ์ไปจนกว่าน้ำนั้นจะแห้งจากนั้นก็จะเร่งดำเนินการสนับสนุนในการฟื้นฟูทั้งเรื่องของการกำจัดขยะเศษวัชพืชเปิดทางน้ำและก็ขนย้ายสิ่งของที่เสียหายของพี่น้องประชาชนออกไปกำจัดอย่างถูกต้องและร่วมมือกับทางท้องถิ่นนะคะในการบูรณาการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จทั้งนี้ในส่วนของนางสาวสุภมาศนะคะได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบอาหารปรุงสุกให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงรับทราบแนวทางในการระบายน้ำทั้งนี้จังหวัดนครนายกได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความคล่องตัวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
3: นะครับคือหมู่บ้านสวนแสนสุขนะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณ350ไร่นะครับมีครัวเรือนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ประมาณ1,500ครัวเรือน

0: ับระดับน้ำก็ประมาณเมตร20ถึงเมตร50นะครับปริมาณน้ำสะสมเนี่ยประมาณ1ล้าน5แสนคิวนะครับจุดนี้เนี่ยเรามาสูบน้ำนะครับโดยใช้รถปฏิบัติการสูบน้ำนะครับพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุดนะครับแล้วก็รถกู้ภัยนะครับรถสูบน้ำกู้ภัยนะครับแบบโมบายยูนิตนะครับตอนนี้ใช้ท่อส่งเนี่ยนะครับประมาณ11ท่อนะครับศักยภาพเนี่ยการสูบเนี่ยประมาณ 50,000 คิวต่อนาทีนะครับ3ชุดก็ประมาณ 150,000 คิวนะครับสูบมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยเราสูบน้ำออกไปเนี่ยประมาณ 200,000 คิวนะครับ
1: กระทรวงแรงงานศึกษาธิการคมนาคมแล้วก็พาณิชย์นะครับผนึกกำลังเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกับลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและการลดภาระค่าครองชีพทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งทีมช่างเทคนิคลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสนำบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีทักษะวิชาชีพครับร่วมกันไปซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายผ่านศูนย์ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องมือการเกษตรโดยใช้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนกระทรวงคมนาคมครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมก็ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีครับพร้อมกับส่วนลดค่าอะไหล่อีก 30% และลดค่าแรงสูงสุด 40%เพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ป้ายทะเบียนรถเนี่ยหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดนะครับสามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถแทนฉบับจริงได้นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายน2569พร้อมกับขยายเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนรถภาษีรถและใบอนุญาตขับรถในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้ถึงวันที่30ตุลาคม2569ครับขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในนำรถโมบายจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดในราคาประหยัดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่อเนื่องถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนำร่องเป็นเวลา3เดือนครับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนี
2: ้คุณผู้ชมคะ3รัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ไปยังปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราค่ะเพื่อไปให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะพร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิ์และการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 50,000 ครัวเรือนสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่นะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลทีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพื่อพบปะให้กำลัง

0: ใจผู้ประสบภัยพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากนั้นค่ะได้ร่วมประชุมรับฟังสถานการณ์อุทกภัยโดยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว7อำเภอมีครัวเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า 50,000 ครัวเรือนพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว49แห่งและโรงครัวประกอบอาหารปรุงสุกให้ประชาชนรับประทานวันละ3มื้อส่วนการช่วยเหลือด้านการเงินนะคะขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาแล้วกว่า 50,000 ครัวเรือนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีจะเร่งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะก่อนที่จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือกันต่อไป
1: เกี่ยวกับทางคมนาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการทยอยซ่อมถนนหลายสายนะครับที่อาจจะมีการชำรุดทรุดโทรมเป็น อย่างถ้าชำรุดทรุดโทรมไม่มากนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เลยหลังจากน้ำแห้งแต่ส่วนที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณนะครับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะจัดสรรมาให้โดยเร่งด่วนที่สุดนะครับหลังจากได้รับการจัดสรรแล้วเนี่ยก็คาดว่าสายทางที่มีปัญหาหนักๆอย่างเช่นทางขาดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนในการดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็จะร่วมมือกับส่วนจังหวัดในการดำเนินการให้อย่างเต็มที
2: ่ทางด้านของนายพลพีกำชับนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจจะรั่วหรือเกิดไฟดูดได้พร้อมกับเตือนให้ดูแลผู้สูงอายุที่กลับไปทำความสะอาดบ้านครับไม่ให้ทำงานหนักเกินกำลังนะครับอาจจะเสี่ยงเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันพร้อมสนับสนุนถุงยางชีพเครื่องจักรและรถบรรทุก6ล้อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกในการสัญจรส่วนถนนที่ได้รับความเสียหายขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเสนอข้อมูลผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมตามขั้นตอน
3: ไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับแล้ววันนี้ผมมีตัวเลขอยู่แล้วว่าบริษัทต่างชาติที่นี่มีกี่บริษัทบริษัทที่เราเชื่อว่าเป็นนอมินีกี่บริษัทนะครับเพราะว่าผมทำการบ้านมาแล้วเราก็ไปเช็คถึงเงินการจดทะเบียนการลงทุนบางบริษัทจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของเงินในการลงทุนความแตกต่างของกรรมการบริหารบริษัทต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสรุปและรายงานมาภายใน7วัน
2: ทางด้านของนางแสงเดือนสร้อยคำซึ่งเป็นชาวบ้านนิคมพัฒนาหมู่6ตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างก็เล่าให้ฟังนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มเข้าท่วมบ้านตั้งแต่คืนวันที่30กันยายนก็อพยพออกจากบ้านครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก็ตามแต่เมื่อเข้ามาพักในศูนย์พักพิงก็ได้รับการดูแลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างไรก็ตามนะครับบ้านของคุณแสงเดือนเป็นบ้านชั้นเดียวก็เลยต้องอาศัยที่พักแห่งนี้ก่อนนะครับยังไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยที่บ้านของตนเองได้ต้องรอจนกว่าน้ำจะลดแล้วก็แห้งสนิทกังวลนะครับเรื่องของความปลอดภัยและความเสียหายภายในบ้านด้วย
4: อะไรไม่ได้ก็คือรีบเอาตัวออกมาเลยของในบ้านก็จมอยู่ในบ้านนะคะมีแต่แค่นี้ผมยังไม่ได้มาเลยมีแต่ตัวมาเสือก็ยังมาอาศัยเขาอยู่เลยค่ะได้ขามาเพราะว่าอยู่ในบ้านเราขาไม่ดีเราอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำก็ไปเหมือนคนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ยังไปขอหาที่อื่นได้ก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทำใจรับสภาพอยู่ได้เพราะว่าที่บ้านนะพื้นมันติดดินเลยถ้าน้ำไม่ลดก็นอนไม่ได้เพราะปูที่นอนอ่ะติดพื้นไปเลยค่ะ
2: ส่วนอีกหนึ่งภาพชีวิตของผู้ประสบภัยครับก็คือครอบครัวชาวบ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างที่ตัดสินใจอาศัยอยู่บนสะพานมานานประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับที่เห็นอยู่คือนายชุมพรพลราชเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าต้องใช้ชีวิต

0: ่ร่วมกับลูกหลานรวม5คนด้วยกันเนื่องจากมีข้าวของอยู่หลายอย่างครับที่จำเป็นต้องเฝ้าดูแลขณะที่ถนนสายปราจีนบุรี3017บางช่วงเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็ทำให้รถที่สัญจรผ่านได้ต้องเป็นรถขนาดใหญ่หรือเป็นรถที่ยกสูงเท่านั้นครับส่วนอาหารการกินครอบครัวต้องอาศัยจับปลามาประกอบอาหารประทังชีวิตนะครับขณะที่ไฟฟ้าไม่มีใช้ก็อาศัยแบตเตอรี่รถยนต์ครับมาชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถือเท่าที่จำเป็นโดยขณะนี้สิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอก็คือให้น้ำลดลงโดยเร็วเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านอีกครั้ง
1: นี่แหละเครื่องครัวเครื่องนอนเรานี่แหละของใช้ไฟฟ้าส่วนตัวก็เอายกขึ้นของที่สูงไว้ไม่คือเดี๋ยวหาใหม่ถ้าเอาไม่ไหวจริงๆนะก็หาใหม่ก็เนี่ยรอน้ำลดให้มันพ้นถนนก่อนดีๆขาดเป็นของใครของมันก่อนดีๆแล้วก็เริ่มงานก็ต้องโทรหาเฒ่าแก่เฒ่าแก่ก็รออยู
2: ่
1: คือบอกใช่คือต้องรอให้มันขาดดีๆอ่ะก็ไม่กล้าเข้าบ่อเพราะว่ารถมันต้องลุยเข้าบ่อ
3: หลังจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่วัดลาดบัวขาวตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพประชาชนและแนวโน้มระดับน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำตลอดจนผลกระทบด้านสาธารณสุขระบบไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ภายหลังการประชุมนะคะคณะได้มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดูแลประชาชนทั้งด้านของการดำรงชีพความปลอดภัยและการจัดการน้ำรวมถึงเตรียมแนวทางฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
0: ชาวบ้านอำเภอองครักษ์กว่า500คนครับรวมตัวกดดันชลประทานให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะครับหลังจากที่น้ำท่วมขังอยู่นานเกือบ20วันเดือดร้อนหนักมากครับเมื่อเวลา 9:00 น.วันนี้ครับชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนก็รวมตัวกันนะครับบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกเพื่อที่จะเรียกร้องให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมขังมานานเกือบ20วันโดยมีหน้าของตัวแทนประชาชนทั้ง2ฝั่งร่วมเจรจากับเจ้าหน้าที่ชลประทานครับเพื่อที่จะหาแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมทีนี้เบื้องต้นครับก็ยังไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะครับแต่ได้ปรับแผนคือเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูคลอง13คลองตันแทนครับโดยก่อนหน้านี้ชลประทานเนี่ยได้ยกบานประตูติดขัดนะครับพร้อมกับยืนยันครับว่าถ้าหากการระบายน้ำผ่านคลอง13ยังไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ก็จะเรียกร้องให้ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12อีกครั้ง
3: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกค่ะเพื่อไปมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจประชาชนและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยย้ำนะคะว่าพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยคุณสสิธรผ่องอ่อนประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือและส่งกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จุดแรกค่ะที่สถานีตำรวจภูธรบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคณะได้ร่วมประกอบอาหารบนรถโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบอาหารกล่อง300กล่องและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยจากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรองคลักษ์จังหวัดนครนายกมอบข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น

0: พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ทอดทิ้งทั้งประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมทั้งยืนยันว่าภารกิจของตำรวจไม่ได้มีเพียงการรักษากฎหมายแต่ว่ายังรวมถึงการยืนเคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลือในยามที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: น้ำท่วมบ้านสร้างปราจีนบุรีครับก็ทำปลานิลจากบ่อเลี้ยงเนี่ยหลุดกระจายตามริมถนนนะครับชาวบ้านก็แห่กันไปจับขายก็เป็นการสร้างรายได้นะครับบางส่วนเนี่ยแปรรูปถนอมอาหารไว้กินระหว่างรอเก็บเกี่ยวนาข้าวนะครับถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมบ้านไร้ไฟฟ้าแต่ชาวบ้านนะครับก็ยังใช้ภูมิปัญญาจับปลาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสร้างและใกล้เคียงทยอยเดินทางมาปักหลักอยู่ที่บริเวณริมถนนบ้านสร้างนครนายกครับตลอดหลาย10กิโลที่มีน้ำท่วมล้นไหลมาจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็เข้าท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนที่จะไหลออกไปยังแม่น้ำบางปะกงก็ทำให้การจับปลานิลขนาดกำลังกินครับกลายเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้นะครับรวมถึงชาวบ้านต่างพื้นที่อย่างเช่นคุณป้าสะอิ่งครับเป็นชาวบ้านจากจังหวัดชัยภูมิพอทราบว่าที่อำเภอบ้านสร้างน้ำท่วมอย่างหนักเนี่ยแล้วก็มีปลานิลของผู้เลี้ยงเนี่ยล้นแล้วก็ทำให้ปลานิลออกมาจากบ่อนะครับแล้วก็ว่ายตามท้องถนนมากมายก็ได้นั่งรถไฟจากจังหวัดชัยภูมิเลยนะครับมาลงที่จังหวัด สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อที่จะมาหาปลาแล้วก็รับซื้อปลานิลครับปักหลักถอดเกล็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมทำเค็มรวมถึงทำปลาร้าด้วยนะครับเพื่อที่เก็บไว้กินตลอดช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวนาข้าวครับ
2: ก็ว่างานตอนนี้ทำนาอยู่จ้ะรอเกี่ยวข้าวคือลูกว่าลูกมาทำงานที่เนี่ยเขามาเจอปลาเยอะก็เลยโทรไปบอกแม่แม่ก็นั่งรถไฟมาลงที่สระบุรีแล้วก็ต่อรถตู้มาลงนี่ก็มาจับปลากับเขาเนี่ยจ้ะจะทำปลาแปรรูปเนี่ยทำแดดเดียวค่ะแล้วก็ทำปลาร้าด้วยค่ะไปไว้กินนานๆหลายๆวันไปแจกลูกแจกหลานเพราะที่บ้านไม่มีปลา เราก็เห็นใจนะพูดกับลูกอยู่ว่าสงสารเจ้าของบ่อนะลูกเนาะเขาก็หมดตัวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นเขาเอากันเราก็มาจับเพื่อจะได้ไปกินกันจ้ะ
1: ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยอมรับนะครับว่าถ้าหากไม่ได้ออกมาหาปลาคลายเครียดเนี่ยก็คงอาจจะต้องนั่งมองบ้านที่มีแต่น้ำท่วมขังเต็มบริเวณครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรกินด้วยแล้วเมื่อได้ออกมาหาปลาเนี่ยถ้าหากว่าได้เยอะก็จะเป็นโอกาสที่สามารถทำรายได้นะครับนำไปขายเป็นรายได้ได้ถ้าหากไม่มากพอก็เก็บไว้ทำกินกันในครัวเรือนยอมรับนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่มีทักษะการจับปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช้การดำน้ำยิงปลาหรือทอดแหลงอวนก็แล้วแต่จะถนัดนะครับซึ่งก็ได้ปลานิลครั้งละมากๆครับเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของบ่อที่เลี้ยงปลานะครับ
3: มันไม่รู้จะอยู่บ้านทำไรอะพี่มันเครียดแล้วอะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะมันท่วมถึงหลังคาถ้าไปนั่งอยู่บ้านก็ได้นั่งจับเขานั่งตากแดดอ่ะก็ออกมาหาแบบแม่มันเครียดให้มันแบบชีวิตให้มันหมดไปวันดีกว่ารอน้ำรถดีกว่าผมก็ไม่รู้จะไปอยู่ในบ้านทำอะไรมาสร้างอย่างดีนะเขาไม่ถึงหลังคานะพี่ในบ้านสมบูรณ์นะเข็มทองวัดเข็มทองอ่ะถึงหลังคาบางบ้านถึงหลังคาบางบ้านอยู่ไม่ได้ต้องอพยพมาอยู่วัดอยู่โรงเรียนกันเลยนะเยอะกว่านี้อีกนะบางทีถ้ามันได้เยอะก็เป็นรายได้แต่ถ้าเกิดแบบมันได้น้อยก็เอาไปแจกบ้างคนที่ไม่มีกินบ้างแล้วเอาไปกินกันเองบ้างประมาณนี้ครับ
0: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีนะคะท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ไปที่พนัสนิคมค่ะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยได้มีการสั่งการให้ชลประทานนะคะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันน้ำพร้อมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือกว่า30ครัวเรือนติดตามการยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยหวังนะคะว่าจะให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วนายนฤทธิ์ เนียรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนแม้ว่าระดับน้ำโดยรวมจะลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดค่ะชาวบ้านยังไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดเร่งหาสาเหตุพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยนำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งที่คลองน้ำเค็มเปิดทางน้ำจากคลองชลประทานท่าลาดให้ไหลลงคลองชลประทานพานทองได้สะดวกขึ้นและประสานอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรปรับลดการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อสำรวจและตรวจสอบหาสาเหตุของน้ำที่ยังสะสมในพื้นที่อย่างละเอียดนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามการยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาของชาวบ้านในตำบลท่าข้ามพร้อมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า30ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งประสานการทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยการได้ตามปกติหลังผ่านสถานการณ์น้ำท่วมที่หรือคุณหุยเจ้าของร้านกมลพันธ์ตลาดน้ำพุนำกลุ่มผู้มีจิตศรัทธา1เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องเครื่องปรินเตอร์อีก2เครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นที่ได้จากการร่วมบริจาคจากกลุ่มศรัทธาไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาโดยมีนางพิมพ์สุภักสรวมสิริรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาและนายประการลึกไทยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลามาร่วมรับมอบคุณจินภัทรตัวแทนกลุ่มผู้มีจิตศรัทธานะครับเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เข้ามาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้ทราบถึงความจำเป็นของอุปกรณ์การเรียนที่ถูกน้ำท่วมเสียหายวันนี้ก็เลยจัดซื้อตู้เย็นมีคอมพิวเตอร์มีปรินเตอร์และอุปกรณ์การเรียนบางส่วนนะครับมามอบให้กับคุณครูเพื่อที่จะได้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทางด้านของนายประการลึกไทยมณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาบอกว่ารู้สึกขอบคุณนะครับที่น้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันหลังจากที่โรงเรียนถูกน้ำท่วมและขอความช่วยเหลือไปก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งเงินสดและสิ่งของที่ทุกคนนำมามอบสามารถช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านวังปลาให้กลับมาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โต๊ะเรียนที่เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ตอนนี้นะครับที่ยังคงขาดก็คือทีวีประมาณ5เครื่องครับเพื่อที่จะให้นักเรียนใช้เรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ก็อยากจะขอขอบคุณไปยังทุกคนครับที่ส่งมอบน้ำใจให้กับโรงเรียนบ้านวังปลา
4: แล้วก็ของโรงเรียนในการดำเนินการฟื้นฟูโรงเรียนต่อไปนะครับหรือเป็นกลุ่มสิ่งของนะครับที่โรงเรียนได้ขอไปตอนนี้ก็คือโรงเรียนได้มาคือสามารถที่จะฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปแต่เรายังไม่เพียงพอเพราะว่าตอนนี้เราจะขาดเป็นกลุ่มของทีวีครับทีวีเนี่ยโรงเรียนบ้านวังปลาเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะใช้ทีวีในการเรียนการสอนตาม DLTV ครับ DLTV เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่มีโรงเรียนศูนย์กลางคือโรงเรียนวังไกลกังวลเขาก็จะมีครูมาสอนในห้องครูในโรงเรียนเนี่ยครับจะสอนตามทีวีแล้วก็มีการเสริมเนื้อหาให้นักเรียนเท่านั้นตอนนี้ทีวีเราจะเป็นสิ่งที่ขาดครับใช่ครับส่วนอุปกรณ์การเรียนหรือว่าปรินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เพียงพอสำหรับที่จะฟื้นฟูโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากเลยครับ
0: คุณผู้ชมคะน้ำที่ท่วมนะคะก็ทำให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของชายพิการชาวจังหวัดระยองพังเสียหายนะคะขาดพาหนะไปฟอกไตจนต้องหยุดรักษาตัวถึง2วันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวิทยาลัยเทคนิคระยองเองก็ส่งทีมช่างจิตอาสาลุยซ่อมรถถึงบ้านคืนพาหนะคู่ใจให้ใช้งานได้อีกครั้งค่ะจากกรณีชายพิการชาวระยองรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกน้ำท่วมจนเสียหายไม่มีรถเดินทางไปฟอกไตจนร่างกายมีอาการหอบเหนื่อยล่าสุดค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองทราบเรื่องแล้วนะคะก็รีบนำทีมช่างจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีนายกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองพร้อมคณะครูและนักศึกษาช่างยนต์นำทีมศูนย์ฟิกอิจจิตอาสาช่วยน้ำท่วมลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ของตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเพื่อซ่อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับนายมานะเชิงวายอายุ48ปีค่ะ

0: ชายพิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทันทีที่ไปถึงนะคะทีมช่างจิตอาสาก็เร่งตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมรถพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับนายมณะและครอบครัวใช้เวลาไม่นานค่ะก็สามารถซ่อมรถจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติทำให้เจ้าของรถมีพาหนะเดินทางไปฟอกไตได้อีกครั้งส่วนทางด้านนางมณีมาท้วมอายุ66ปีแม่ของนายมานะบอกว่าบอกทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าดีใจลูกชายไม่ได้ไปฟอกไตมาแล้ว2วันที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีรถเดินทางเมื่อมีทีมจิตอาสามาช่วยซ่อมแซมรถให้ก็ทำให้รู้สึกตื้นตันใจอย่างมากพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะการซ่อมรถในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้ได้มีรถใช้แต่ว่าเหมือนช่วยให้ชีวิตลูกชายนั้นเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะนอกจากนายกิติพงษ์แล้วก็ยังมีนางรักชนกโคตรพันนางลุ่งรัตน์และนางสาวนิชาพัฒน์สัตซื่อรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะครูและนักศึกษานะคะร่วมลงพื้นที่ความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: รู้ลงพื้นที่ไปจังหวัดราชบุรีเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมกับระดมจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสถานศึกษาและคนในชุมชนนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.เกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ลงพื้นที่ไปจังหวัดราชบุรีครับไปเยี่ยมให้กำลังใจและก็มอบความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้โครงการสกร.ร่วมใจฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังภัยน้ำท่วมหลังช่วงปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำกลองเพิ่มสูงประกอบกับฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนก็ทำให้น้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงสถานศึกษาหลายแห่งส่งผลให้ประชาชนและนักศึกษาสกร.ได้รับความเดือดร้อนครับการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอดำเนินสะดวกพร้อมร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูสกร.อำเภอดำเนินสะดวกวัดอมรญาติสมาคมและโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังเปิดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายผ่านศูนย์อาชีวะอาสาพร้อมกับลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสกร.อำเภอบ้านโป่งซึ่งอาคารก็ได้รับผลกระทบกระทั่งเกิดการทรุดตัวลงไปด้วยครับ

ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะตามรวบหนุ่มแสบคดีโรแมนต์สแกมใช้ความรักค่ะสร้างความเชื่อใจก่อนที่จะส่งเอกสารธนาคารปลอมที่สร้างแล้วก็ดัดแปลงด้วย AI นะคะโดยอ้างว่ามีเงินฝากกว่า14ล้านบาทหลอกให้เหยื่อให้โอนเงินต่อเนื่องพบผู้เสียหายโอนเงินให้มากกว่า600ครั้งนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทพลตำรวจตรีธราเทพตูพาณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลผู้กำกับการสถานีตำรวจขออภัยค่ะผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้แถลงผลการจับกลุ่มนายพงธรอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีลงวันที่7ตุลาคม2569ในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมรวมถึงข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องพันตำรวจเอกพีรพลเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เร่งรัดดำเนินคดีโดยไปติดตามจับกลุ่มตัวถึงกรุงเทพมหานครและไปยังบ้านผู้เสียหายที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งคดีนี้ค่ะก็เริ่มต้นเมื่อประมาณต้นเดือนประมาณเดือนมีนาคม2568นะคะผู้ต้องหาได้รู้จักกับผู้เสียหายที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพก่อนที่จะสร้างสัมพันธ์เชิงชู้สาวพูดจาอ่อนหวานจนเกิดความ

สนิทสนมและความไว้วางใจจากนั้นก็เริ่มขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆนานาพร้อมรับปากว่าจะคืนให้ต่อมาผู้ต้องหาได้ส่งภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยอ้างว่าเป็นเอกสารจากธนาคารกสิกรไทยแสดงยอดเงินฝากสูงถึง14ล้านกว่าบาทนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าตนเองเนี่ยมีฐานะทางการเงินมั่นคงนอกจากนี้ก็ยังนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นของสำนักงานที่ดินมาแสดงเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีทรัพย์สินแล้วก็สามารถที่จะนำเงินมาชำระคืนให้ได้แต่ว่าภายหลังจากการตรวจสอบก็พบนะคะว่าเอกสารทั้ง2รายการนั้นเป็นเอกสารปลอมจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาก็รับว่าใช้เทคโนโลยี AI ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารรวมถึงแก้ไขรายละเอียดตัวเลขและยอดเงินเพื่อให้ดูสมจริงและน่าเชื่อถือเสมือนเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะรายละเอียดดังกล่าวยังอยู่ระหว่างของการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนอกจากนี้ตำรวจก็พบว่าระหว่างวันที่21เมษายน68ถึง19กันยายน69ผู้เสียหายโอนเงินและทรัพย์สินให้ผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องรวมถึง623ครั้งหรือว่าจะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นนะคะ21,287,731.88 บาทก่อนที่จะตัดสินใจปรึกษากับครอบครัวแล้วก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีโดยในเบื้องต้นก็พบว่าเงินที่ได้จากการหลอกลวงบางส่วนถูกนำไปชำระหนี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็ถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัวและส่วนใหญ่ก็ถูกนำไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะการพนันประเภทสล็อตทางนี้พลตำรวจตรีธราเทพนะคะก็ฝากเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงโรแมนซ์แกมที่อาศัยความรักและความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหลอกลวงรวมถึงเอกสารทางการเงินที่สร้างหรือว่าดัดแปลงด้วย AI ซึ่งอาจจะดูสมจริงจนยากต่อการสังเกตหากว่ามีการขอยืมเงินหรือว่าส่งเอกสารมายืนยันฐานะควรที่จะตรวจสอบกับธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนโอนเงินหรือว่ามอบทรัพย์สินให้กับบุคคลใด

หากมีภาพหรือว่าคลิปอนาจารของเราเนี่ยถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนะครับจะทำอย่างไรให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยถูกลบออกจากระบบช่วง3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ครับจะพาไปทำความเข้าใจในวิธีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่ขอให้ลบหรือระงับการเผยแพร่ภาพและคลิปอนาจารบนอินเทอร์เน็ต

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่มั้ยครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่มั้ยครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดําเนินคดีใช่มั้ยครับพอแจ้งความดําเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เค้าถึงดําเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายไปเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทํายังไงถึงจะยื่นคําร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่มั้ยฮะทางศาลเองเนี่ยเค้าก็อำนวยความสะดวกเค้ามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า take it down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทําความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ําให้นิดนึงว่าต้องไปดําเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอก
1: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
0: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
3: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
5: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
6: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

ีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเสร็จทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นคือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
1: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู่
1: ค่ะในพื้นที่
0: ชุมชนอบต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
1: ่ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้1เป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะหลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
1: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่
0: ะ
1: ก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
0: ค
1: ่ะแล้วก็การดูแลต้นจนเอาไปขายได้ค่ะ
0: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นที่ซ่อนมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

ก็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนาทิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเต็มดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากการบวนการที่เราให้ไปอะค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ส้นก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรนั้นก็คือดินใช่ไหมคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี่มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพรุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตอนลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาลัยชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: ะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี่ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใยใยเขาส่งเมืองจีนแต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะว่าอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นฤทธิ์ด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่ามันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ฟ้อนสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่แต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก่
0: เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่สองก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก่ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดรามายสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของร.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: ด้านนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตรโคโดมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมาติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15วัน20วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรา
1: จะผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอาเทมูลสัตว์ก่อนเอาสองถังเลย
1: ใช่สองถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นดังนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใช่
0: ค ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
0: กวนก่อน
1: กวนก่อน
0: ลุงเอาจัด
1: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
1: จะเห็นได้จากว่ามูลสัตว์พอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสัตว์ทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็จะ
0: ใส่อะไร
1: เติมตะกอนโรงงาน
0: ตะกอนเทหมดไหมคะ
1: เทหมดเลย
0: เทเลยนะคะ
1: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ13ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเนี่ยเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
0: โอ้กลิ่นเหม็นนะ
1: ใช
0: ่กลิ่นเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
1: ใช่เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขไม่ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
0: ก็ใส่แล้วนี่คะ
1: ทีนี้เติม
0: อะไรคะ
1: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากับกระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสับจะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
0: แล้วก็ต่อไป
1: ทีน
0: ี้
1: ก็จะเติมขุนมะพร้าว
0: ขุนอันไหนอันนู
1: ้น
0: อันนี้หมดไหมคะ
1: หมดเลยเพราะอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1กระสอบครึ่ง
0: เทเลยไหมคะ
1: เทเลย

0: ก็จะฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งถึงแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่
1: ม
0: แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัชสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
2: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
3: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่ดิซอนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่ดิซอนบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่

จัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึงสี่ภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณอคิระกิตนะโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: กับอรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง NBT ช่อง2นะครับแล้วก็ไลฟ์ NBT ใน Facebook ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเป็นวันที่ประสบกนิกรคนไทยทุกคนหัวใจแตกสลายนะคะ
0: ครับ
1: 13ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะแล้วก็เมื่อวานนี
0: ้
1: หลายหน่วยงานรวมทั้งวันนี้หลายหน่วยงานก็จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและจัดพิธีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยนะคะแม้แต่ในงานประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพก็มีการจัดงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิด Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่มาร่วมประชุม IMF จากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชุมชนของประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิด Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่บริเวณชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงภายในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank 2026โดยภายใน Royal Pavilion มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมประชุม IMF จากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชุมชนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังนำเสนอ3ไฮไลท์สำคัญได้แก่ Digital PublicInfrastructure แสดงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยตั้งแต่ Mobile Banking พร้อมเพย์และไทย QR Payment ไปจนถึงการชำระเงินข้ามพรมแดนและการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ก็มี Climate Resilienceสะท้อนแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงข้อมูลธรรมชาติและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำขณะที่ Longevity เรื่องของการส่งเสริม

0: ริมการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยสุขภาพดีก็มีการนำเสนอการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยตั้งแต่การป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุไปจนถึงการแพทย์แม่นยำและอุตสาหกรรมเวลเนสภายในพื้นที่ยังให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยจากผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีไทยที่หมุนเวียนตลอด7วันตั้งแต่เมื่อวานนี้จัดขึ้นเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: กลับได้อย่างที่พี่อุ๊ยเรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างก็จัดกิจกรรมแล้วก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับอย่างที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินปีที่10นะครับภายใต้แนวคิดในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานนะครับมีการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติหัวข้อคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็ได้เล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังภาคใต้ในโอกาสนั้นดร.สุเมธได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยนะครับถึงแม้ฝนตกหนักน้ำท่วมแต่พระองค์ท่านก็มิทรงเปลี่ยนพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปและทรงมีพระราชดำรัสว่าจะทำให้ชาวบ้านที่รออยู่ผิดหวังไม่ได
2: ้ผมจำประโยคได้อย่างแน่ชัดเลยจำไว้นะเราสัญญากับเขาว่าจะมาเราต้องมาไม่แหละครับคำสอนนี้มาเรื่อยๆมาธรรมดาปกติวิสัยแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราเริ่มเมื่อกี้เราเลี่ยงนะเราเจอลำบากเราหลบนะเราขอเปลี่ยนจุดนะอะไรต่างนะแต่ส่วนพระองค์ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้แล้วสอนเราอีกนะครับสัจจะที่ให้ไว้ฉันใดนั้นจะต้องรักษาสัจจะชาวบ้านเขารออยู่เขาหวังอยู่เขาเตรียมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นั้นจากความเดินตามพระองค์ท่าน35ปีนั้นผมมีความรู้สึกพวกเราดูแลพวกเราเองเหมือนลูกแท้ๆของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อแห่งแผ่นดินผมไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อของเราทุกคนทั้งหมดเลยนะครับพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
1: นอกจากนี้นะครับภายในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์นะครับยังมีการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ท่านด้วยครับ
0: ด้านกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เช่นกันค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนักกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตด้วยกองทัพบกได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนักกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
1: ส่วนประสบนิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนนะครับก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับนายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนร่วมกันน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่าพันเล่มเรียงรายกันเป็นสัญลักษณ์เลข9ไทยนะครับรอบลานสักการะพระพุทธมหานวมินทรสักกายมุนีศรีวิเศษชัยชาญเพื่อส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยสืบไป
0: ส่วนวันแรกของการจัดประชุมระดับโลกอย่าง IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวที IMF World Bank โชว์แพลตฟอร์มปราบสแกมเมอร์ของไทยพร้อมนำประเทศกลับสู่สายตาชาวโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการจัดประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ปี2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนซึ่งประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าประธาน IMF และประธานกลุ่มธนาคารโลกแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลากหลายประเทศสำหรับประเทศไทยจะใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank นะครับที่ไทยเองเนี่ยจะเร่งโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกพร้อมกันนี้ก็จะต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับ นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยว่าในโอกาสที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเวที IMF World Bank 2026เนี่ยครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คือท่านรองนายกศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งนี้มีนักลงทุนต่างชาติกองทุนระหว่างประ

0: ประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมจากเกือบทุกประเทศเนี่ยเข้าร่วมการประชุมด้วยจึงได้ใช้โอกาสสำคัญนี้ในการนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ควบคู่ไปกับการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวให้นานาประเทศได้รับทราบอีกทั้งยังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสประเทศไทยในมิติต่างๆนอกเหนือจากการประชุมในห้องด้วยครับนอกจากการเดินทางโดยการเดินทางนะครับเข้ามาของผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายในสินค้าและก็บริการต่างๆแล้วก็ทำให้มีการเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตในขณะเดียวกันการพูดคุยเจรจานอกกรอบกับผู้บริหารระดับสูงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างเครือข่ายการต่อยอดทางธุรกิจส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ชี้แจงนะครับว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเนื่องจากภารกิจภายในประเทศของทางสหรัฐเองครับ
1: คือมันก็เป็นโอกาสที่เราจะให้ก็เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของเราใช่ไหมซึ่งส่วนหนึ่งก็มีพื้นฐานจากเศรษฐกิจปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้นะครับจริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกประเทศต่างๆที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ
2: จะต่อยอด
1: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเขามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
2: ไม่เคยมา
1: แล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อเป็นบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
0: นอกจากนี้นะครับท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาครั้งที่2หรือว่าอันครอสกับทางประเทศกัมพูชานะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพรุ่งนี้14ตุลาคมถึง17ตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าคณะทำงานของฝ่ายไทยเองก็ได้ออกเดินทางไปร่วมประชุมแล้วนะครับสำหรับการประชุมในรอบนี้จะเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขีดแนวเส้นเขตแดนเพื่อชี้แจงระหว่างกันซึ่งยังไม่มีการพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายดังนี้ฝ่ายไทยก็ยังคงยึดมั่นในท่าทีเดิมคือเน้นย้ำเรื่องการปรับและปักหลักเขตแดนเป็นหลักพร้อมกับยืนยันว่าการดำเนินการของไทยยึดถือหลักการและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจานั้นก็เปิดกว้างโดยปกติจะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ1ปีแต่หากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็อาจจะได้ข้อสรุปได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
3: ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วจากที่ครั้งแรกเราจัดในปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วปีนี้เรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามานี่ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะจัดงานไปจนถึงวันที่18ตุลาคมแต่ว่าจะมีการประชุมใหญ่เต็มคณะก็คือวันศุกร์ที่16 ตุลาคมนี้ค่ะก็ติดตามว่าคนไทยประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้กันนะคะข่าวเอ็มบีของเราก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งวันตลอดทั้งวันทุกเบรกข่าวเลยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือกันต่อเนื่อง

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ฝั่งภาคตะวันออกของไทยที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้หลายจุดน้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกค่ะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำควบคู่มาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกได้ขึ้นรถกระบะยกสูงเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งและศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นตลอดจนร่วมทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในครัวกลางโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมสรุปสถานการณ์และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นระบบจากปราจีนบุรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครนายกค่ะโดยคณะเดินทางไปที่อำเภอองคารักษ์เพื่อติดตามการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านสวนแสนสุขลงสู่คลอง29ตำบลบางปรากฏโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านนายชานนท์ วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ระดับน้ำในภาพรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางจุดค่ะอย่างเช่นที่อำเภอบ้านสร้างยังคงมีน้ำท่วมขังสูงรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทันทีหลังน้ำลด
1: เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ยังถึงเอวอยู่นะคะก็ถือว่าทางปภ.เป็นหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำได้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทางปภ.ด้วยนะคะร่วมกับทางท่านนายกอบจ.แล้วก็อย่างไรก็ดีในปราจีนเนี่ยยังมีที่บ้านสร้างนะคะท่านส.ที่ยังหนักอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีหลายท่านนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลงมาช่วยกันดูแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาอะไรไงได้บ้างนะคะวันนี้เนี่ยมาก็ต้องมาใน2หมวดก็คือหมวดน้ำท่วมซึ่งเหลือแค่บางจุดเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเร่งด่วนเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างหลังจากน้ำท่วมเนี่ยขยะนะคะจำนวนมหาศาลที่ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกับพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่ขยะที่สกปรกแต่หมายความว่ามันเป็นขยะที่มันเป็นเศษซากนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะใช้กำลังคนทั่วไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วยคมนาคมที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรรถยกรถเคลนหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องบูรณาการกันเพื่อเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประจำรวมทั้งจิตอาสานะคะเช่นนิสิตนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูแลบ้านเรือนซึ่งบางทีตอนนี้ยังอยู่ชั้น1ไม่ได้ยังต้องอยู่ชั้น2อยู่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันเฝ้าระแวดระวังเรื่องของข้าวของด้วยนะคะที่อาจจะมีคนขึ้นไปขโมยของอะไรเงี้ยเพื่อนมากก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเป็นระบบนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมวดฟื้นฟูเนี่ยก็ยัง ต้องทำกันอีกพักใหญ่เลยนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: สำหรับการคุ้มครองสิทธิและความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ออก9มาตรการเพื่อช่วยเหลือควบคู่กับการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทั้ง2จังหวัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภาครัฐเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่วนสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำบางปะกงแม้ปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีน้ำสะสมในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้าล่าสุดกรมชลประทานจึงร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยเสริมเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ยังมีน้ำสะสมอยู่ในพื้นที่โดยมีการเร่งลำเลียงน้ำผ่านระบบคลองรังสิตและคลองแนวดิ่งไปยังสถานีสูบน้ำเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งยังได้ประสานการบริหารน้ำระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางจุดยังมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่ทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าแต่ว่าก็มีความพยายามอย่างมากนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมและสภาพน้ำทะเลเอื้ออำนวยก็คือไม่มีน้ำทะเลหนุนนั่นเองนะคะ
2: ก็ดูสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกไปแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับทั้งเมืองกาฬสินธุ์บุรีเพชรบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและยังวางแนวทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวด้วยครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับระบุว่าขณะนี้น้ำเนี่ยเหลือเพียงที่บริเวณถนนพัฒนาการที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนและก็เส้นทางสัญจรครับจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณโครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟและที่บริเวณชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ไปดูที่ชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครับไปดูต่อที่ราชบุรีกันหน่อยนะครับที่จังหวัดราชบุรีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวปิยฉัตรภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมเจ้าหน้าที่นะครับลงไปสำรวจพื้นที่เส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมขังและก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับโดยทางคณะนะครับได้เดินทางไปยังจุดสำคัญก็คือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวซึ่งจุดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่าจุดนั้นมีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและก็จุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำน้ำและสะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงนะครับซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะก็ได้ทำการสำรวจแนวทางและก็ผลักดันน้ำพร้อมกับตรวจสอบสภาพคลองและเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดครับ
0: ด้านนางสาวปิยชัดภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อค่ะเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์ในพื้นที่ก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังในระดับสูงและล้อมรอบตัวบ้านหลายหลังทำให้คณะทำงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ถึงมือประชาชนเลยค่ะ
2: กลับดูที่เมืองกาญไปแล้วดูที่ราชรีไปแล้วไปต่อที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนายภักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยหลังจากที่ได้รับรายงานจากในอำเภอเขาย้อยนะครับว่าจุดนั้นเนี่ยเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในเบื้องต้นเนี่ยรวม5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่6ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เปิดเผยนะครับว่ามวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอำเภอเขาย้อยในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และเป็นน้ำที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นปริมาณน้ำจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านรองผู้ว่าก็ได้กำชับให้ในอำเภอเขาย้อยเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิการรับเงินเยียวยาตามระเบียบราชการและสิทธิประกันภัยได้ครับสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรีนะครับขณะนี้ก็ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนรวม33แห่งใน6อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานอำเภอบ้านลาดและก็อำเภอบ้านแหลมครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 13,900 คนครับ
0: มาดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะโดยเฉพาะจุดที่ท่วมหนักๆอย่างลาดกระบังที่เคยท่วมสูงเกือบ2เมตรเคหะร่มกล้าวก็ท่วมหนักนะคะรวมถึงในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ที่บริเวณหมู่บ้านฟอร่าวิวหลายพื้นที่น้ำลดลงจนถนนกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะตอนนี้ประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งแล้วค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านฟอร่าวิวทั้ง8เฟสในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยพบว่าหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วค่ะจนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถนนก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งหลังกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำตลอดจนปรับแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพ

0: พื้นที่จริงทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณเครื่องสูบน้ำแล้วก็ยังมีการบินโดรนสำรวจพื้นที่โดยรอบครอบคลุม5หมู่บ้านในเขตหนองจอกเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนรวมกว่า 1,800 ครัวเรือนด้วยกันค่ะนี่เป็น1จุดที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะคลอง14 13เนี่ยนะคะคลอง9ด้วยไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังกันบ้างค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยในส่วนของเคหะร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นที่เคยมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรปัจจุบันน้ำแห้งหมดแล้วนะคะและกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์กองขยะเพื่อป้องกันโรคระบาดที่จุดนี้เนี่ยปัญหาตอนนี้หลังน้ำลดก็คือปัญหาขยะ
1: เพราะขยะบางจุดบางที่เนี่ยโอ้โหเป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะในส่วนของพื้นที่แขวงขุมทองทับยาวคลองสามประเวศลำปะทิวและลาดกระบังบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะน้ำลดลงไม่มากค่ะน้ำเนี่ยมันแช่มันนิ่ง
1: ครับ
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็เลยได้ส่งสารปรับสภาพน้ำเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนางสาวธีรรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าได้ประสานกรมชลประทานเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาในพื้นที่พร้อมเตรียมเปิดจุดเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็เตรียมเปิดจุดซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายโดยจะประเดิมที่วัดบึงบัวและวัดพลมณีก่อนที่จะขยายไปยังวัดลานบุญวัดราชโกษาและวัดปลูกศรัทธาพร้อมทั้งจะเร่งรักษาเส้นทางคมนาคมอย่างถนนเจ้าคุณทหารเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
1: ส่วนทางด้านของนายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจฟื้นฟูชุมชนที่เคหะร่มเกล้านะครับโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก12เขตบัดดี้นะครับร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภาคีเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพเนี่ยบางอันเป็นเตียงบางอันเป็นโซฟานะครับที่สะสมจากการทำความสะอาดบ้านเรือนโดยทางกทมเนี่ยได้นำระบบรหัสสีนะครับมาจำแนกปริมาณแล้วก็จุดกองขยะเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรแล้วก็รถแบ็คโฮแล้วก็รถบรรทุกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับประสานความร่วมมือประชาชนให้นำขยะมาไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วครับทางนี้ภาพรวมเฉพาะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้านะครับสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวันนะครับขณะที่ยอดสะสมทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยปริมาณขยะก็พุ่งสูงกว่า 1,600 ตันแล้วซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ซอยเคหะร่มเกล้า29และก็พื้นที่จุดใหญ่ๆใกล้แล้วเสร็จแล้วครับ
0: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยของกรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้ระดมทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยส่งทีมสาธารณสุขฉุกเฉินหรือว่าทีมเซิร์ชรวม220ทีมครอบคลุม29เขตหรือกว่า390ชุมชนลงพื้นที่เข้าไปทั้งตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพจิตนะหลายคนเครียดน้ำท่วมบ้านใช้ชีวิตไม่ปกติแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรม Big Clean Big Health ทำความสะอาดและฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญและจุดบริการรวม12จุดในพื้นที่7เขตพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยางชีพและการดูแลจิตใจอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ ทางกรุงเทพมหานครยังได้รับสุนัขและแมวเข้าพักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งมีการสนับสนุนอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 9,500 กิโลกรัมรวมทั้งจัดทีมสัตวแพทย์ตรวจรักษาสัตว์ในเบื้องต้นดูแลน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะขณะที่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครสรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยปรากฏว่าอนุมัติแล้ว 88,198 ครัวเรือนมีบ้านไหนได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะก็ทักเข้ามาแจ้งกันหน่อยนะคะส่วนบ้านไหนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต่อเนื่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจาก25เขตจาก 88,198 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะก็ได้รับเงินชดเชยกันไป 9,000 บาทจำนวน 52,107 ครัวเรือนค่ะแล้วก็มีที่ได้รับเงินชดเชย 5,000 บาทก็คือบ้านไม่ได้เสียหายทั้งหลังนะคะเป็นน้ำล้อมบ้านแบบนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 36,091 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้วกว่า 649,400 ขออภัยค่ะ649ล้านบาท
1: ครับ
0: ค่ะส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkokgo.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 87,992 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลือค่ะส่วนความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว 34,992 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า221ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่11ตุลาคมนะคะเป็นการจ่ายเงินช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่ากับว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ2ช่องทาง
1: ครับผม
0: ทั้งจากของกรุงเทพมหานคร
1: แล้วก็ของปภ.ด้วย
0: ของปภ.ด้วย
1: ครับผมใครที่ยื่นเรื่องไปแล้วก็รอติดตามเอกสารอย่างของทางกทม.ก็ติดตามได้จากผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องครับพร้อมวันนี้ท่านนายกก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้จึงเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมปรับแผนการทำงานเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับโดยรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกับระบุว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการเนื่องจากปริมาณฝนที่เข้ามาไม่ได้เกินขีดความสามารถในการรับมือทำให้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ยังระบายไม่หมดรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกนะครับเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายวันส่งผลให้ปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนคิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 1,069 ล้านบาทครับนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานและก็เร่งวางกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย30ล้านครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งหากเข้าเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ขณะเดียวกันก็ขอให้เร่งรัดกระบวนการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อที่จะได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ ให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสและด้วยความรวดเร็วรูปแบบที่ผมบอกว่าทางพพกับคปพต้องมีการแล้วก็ออมสินนะครับต้องมีการคิกออฟกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้ระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเคสแรกๆเพราะฉะนั้นทางกรมปภ.ทางคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแล้วก็ทางผู้เอาประกันเขาน่าจะใช้เขามาในรูปของสมาคมด้วยนะมาหลายๆบริษัทนะมาในรูปของสมาคมผู้ประกันไม่ใช่ผู้เอาประกันนะครับต้องเร่งในการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินเที่ยวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในอยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาลจึงเตรียมที่จะปรับรูปแบบการประชุมประจำวันพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและก็ปรับลงสู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตามฤดูกาลได้อย่างทันท่วงทีต่อไปครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองรวมทั้งความคืบหน้าคดีต่างๆโดยเฉพาะคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะหลังฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนโดยนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมรับมือฝ่ายค้านโดยระบุว่าการที่ขอเวลาถึง5วันในการอภิปรายถือว่ามากเกินไปพร้อมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าเนื่องจากว่าครองสัดส่วนรัฐมนตรีส่วนใหญ่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนว่าขณะนี้กำลังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็พร้อมที่จะไปชี้แจงทันทีสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนและเอเปกที่ต่างประเทศโดยรัฐบาลก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะถ้าหากว่าจะมีการอภิปรายเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายยาวถึง5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าใช้เวลามากเกินไปแต่ก็ขอให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภาส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าอภิปรายเพียงพรรคเดียวนั้นถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยครองสัดส่วนรัฐมนตรีถึง27ตำแหน่งจากทั้งหมด35ตำแหน่งจึงเป็นธรรมดาที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
1: ซึ่งทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าต้องรอดูเนื้อหาการอภิปรายอย่างใกล้ชิดขณะที่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยคือการมุ่งเป้าเร่งผลักดันงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทางการเมืองทุกคนสามารถเป็นพันธมิตรกันได้เสมอพร้อมกับระบุว่าหากการอภิปรายมีประเด็นใดที่เชื่อมโยงหรือพาดพิงถึงกระทรวงที่กำกับดูแลก็พร้อมมีความพร้อมนะครับที่จะช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงครับ
0: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้สงครามวาทกรรมโดยกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดโดยพร้อมสรุปเนื้อหาและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านเพื่อนำเสนอสู่ประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาการอภิปรายในสภาที่ยาวนานอาจทำให้ประชาชนติดตามได้ยากและป้องกันการนำคำชี้แจงของรัฐบาลไปบิดเบือนด้วย
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอติดตามกันอยู่นะครับก็คือความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ออกมาแถลงนะครับยืนยันว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เตรียมที่จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มแรกนะครับ200-300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนางสาวมิรินรัตน์ชิดถุงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นะครับประเด็นแรกก็เป็นการชี้แจงกรณีปล่อยตัว3ผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันโดยระบุว่าสำนวนคดีนี้รับโอนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเหลือกรอบเวลาควบคุมตัวเพียง36วันการปล่อยตัวจึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากพบพฤติการหลบหนีก็จะเสนอศาลออกหมายจับทันทีครับ สำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดนั้นเนื่องจากปปช.มุ่งเน้นการดำเนินคดีกับทั้งกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 รายโดยแบ่งเป็น4กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้าและก็กลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งหากเร่งรัดฟ้องเพียงบางส่วนเนี่ยจะกลายเป็นการตัดตอนคดีครับทางนี้ความคืบหน้าในเชิงปริมาณดำเนินการไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณร้อยละ40ขณะที่พยานหลักฐานในส่วนตัวการใหญ่มีความสมบูรณ์แล้วก็เตรียมที่จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มแรก200ถึง300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องทยอยแจ้งข้อกล่าวหาไปตามลำดับความสำคัญพร้อมกับขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีฝ่ายการเมืองฝ่ายใดเข้ามาแทรกแซงได้อย่างแน่นอนโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับก็ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดย

0: ลายทางเส้นเงินเนี่ยพบความเชื่อมโยงถึงระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่า1รายแต่พยานหลักฐานในชั้นนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับฝ่ายบริหารหรือว่านักการเมืองนอกจากนี้ก็ยังเตรียมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าไปควบคุมการตรวจพิสูจน์กระดาษคำตอบกว่า860,000 แผ่นนะครับในสถานที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องและก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ในชั้นศาลอย่างสมบูรณ์ครับ
1: ไปดูปฏิบัติการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์กันบ้างนะคะตำรวจไซเบอร์ได้ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดขอนแก่นหลังใช้เวลาสอบสวนนานถึง2ปีค่ะสามารถออกหมายจับได้7คนจับได้แล้ว4คนพบมีเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทตรวจยึดได้นะคะเป็นทรัพย์สินทั้งเงินสดรถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า32ล้านบาทพร้อมทั้งจะเร่งติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนต่อไปพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยโดยตำรวจไซเบอร์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุดสืบสวนชุดสอบสวนและฝ่ายเทคนิคเพื่อขยายผลติดตามเครือข่ายกระทำความผิดสำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนประมาณ2ปีค่ะก่อนที่จะพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ betfix168.go ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติจากการกระทำความผิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา7คนสามารถจับกุมได้แล้ว4คนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมเพิ่มเติมอีก3คนโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นนายพานุพงศ์อายุ21ปีทำหน้าที่ควบคุมบัญชีถอนเงินนางสาววิจิตราอายุ20ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันและควบคุมบัญชีถอนเงินส่วนนายเจษดาอายุ23ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันด้านนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีเป็นเจ้าของเว็บไซต์ผู้รับผลประโยชน์ขณะที่เครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนประมาณ300ล้านบาทสำหรับของกลางและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยเงินสดประมาณ18ล้านบาทนี่เงินสดนะคะนอกจากนี้ก็มีรถยนต์4คันในจำนวนนี้เป็นรถยนต์หรู2คันโทรศัพท์มือถือ11เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องซิมการ์ด8ใบบัตร ATM 61ใบสมุดบัญชีธนาคาร8เล่มนอกจากนี้ก็มีโฉนดที่ดินอีก3ฉบับห้องชุด8ห้องทองคำน้ำหนักรวม18บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า32ล้านบาทนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการเล่นพนันเนี่ยนะโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ไม่มีทางที่คนเล่นจะรวย
0: ใช่ครับ
1: ช่วงแรกๆอาจจะได้แหละแต่คนที่รวยใครรู้ไหมคะ
0: เนี่ยเจ้ามือเนี่ยเจ้าของเว็บใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือเขาตรวจเช็คหลังบ้านได้ว่าเขาจะให้ใครเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับยิ่งคือพอโกงง่ายๆแบบนี้ปุ๊บอะคนที่ทำเว็บก็รวยแต่ฝ่ายเดียวไอ้คนที่เล่นนะครับก็ตกเป็นเหยื่อไปนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้าง นะครับอย่างเทศกาลกินเจวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่4แล้วถ้าเกิดคนที่รับประทานตั้งแต่วันล้างท้องก็จะเป็นวันที่5เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันหน่อยครับหลายจังหวัดคึกคักชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต่างร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามนับร้อยปีนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจของที่จังหวัดลพบุรีกันหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่ลพบุรีคึกคักมากนะครับตั้งแต่วันล้างท้องแล้วโดยเฉพาะตามร้านค้าจำหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากขณะที่ราคาวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็มีความต้องการทางตลาดสูงด้วยโดยเมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านอาหารเจนะครับร่วมกันปักธงเจตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจโดยมีร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีได้